0: ใครเลี้ยง
1: พี่พวกผมเลี้ยงไปแล้วมือหนึ่ง
2: ไม่สนใจฉันหน่อย
1: เชฟมาดีเฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำดีกว่า
0: เอางี้ว่ะเข้าโครงการเลยคนละครึ่ง
2: นี่
1: นะ
2: พักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษเป็นพิเศษ
1: นิดเอาจริงมาโรงพยาบาลเนี่ยเจ๊ป่วยเป็นอะไร
2: ก็พี่คิดถึงน้องพี่ก็เป็นห่วงน้องแล้วเห็นน้องทำงานหนักก็เลยจะมาเป็นกำลังใจให้น้อง
1: พี่เชื่อไหมเอาจริงมาทำไม
2: เผื่อคนรู้ทันน่ะก็จริงๆนะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาหล่อมาก
0: หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินก็หล่อนะ
1: นี่ครับเป็นไงล่ะครับ
2: พูดไม่คิดขนลุกขยักเลยโป้ง
1: ครับ
2: นี่เอาจริงๆนะถ้าโป้งรู้จักคุณหมอที่หล่อๆนะแนะนำพี่รู้จักมั้งนะ
1: แต่ว่าขอบอกจริงๆนะว่าหมอที่หล่อทุกคนเจ
2: ๊พี่ถึงมาไง
3: โป้งครับ
1: ตายท่านตาย
3: สว
1: ั
3: สดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับหมอ
4: โอ๊ยคุณตาแล้วอุ๊ยหมอหล่อมากคว้าประธานที่ประมูลลงมาให้ฉันแ
0: น่ได้ๆฉันว่าแบบน้ำมนต์มาดีกว่านะลักษณะเนี้ยผีเข้าแน่นอน
1: อาบไปเลย
2: คุณหมอคะ
3: ครับ
2: แอมเป็นโรคอะค่ะ
3: เข้าเลยครับเป็นโรคอะไร
2: โรคแบบว่าโรคภูมิแพ้อะค่ะแพ้หมอน
3: รูโรคนี้นี่อาการมันเป็นยังไงนะ
2: ก็คือไอจามไม่ค่อยมีอะค่ะขอไอดีเลยละกัน
3: บอกว่าไอยังไม่ดีนะครับถ้าไอมากๆนะเดี๋ยวมันจะเจ็บคอ
2: คุณหมออะหมายถึงว่าขอไอดีไลน์อะค่ะหมออะหล่อแล้วก็ยังตลกอีกนะคะเนี่ยไปกลับบ้าน
0: ใช่สติแล้วกลับที่เลยไปเลย
3: เจ๊
0: เออไปเร็ว
3: เจ๊
0: ไ
3: ม่ดีกว่า
0: โอ้โหไม่ต้องม้วนแล้วไปเลย
2: แ
3: หลกเออหมอมีธุระด่วนอะไรกับผมป่ะครับจะบอกว่ารายงานคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมอ่านเรียบร้อยแล้วครับอาการเขาดีขึ้นมากเลย
2: วายคุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจเหรอคะ
3: ครับ
2: พอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะแอมแบบว่ารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอย่างนี้เลยค่ะคุณหมอช่วยดูแลหัวใจแอมได้ไหมคะคุณหมอคะแป้งจองไลน์แล้วนะคะ
3: โอเคจ้ะ
5: เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย
2: เป็นคนอกหักค่ะอกหัก
5: นี่หมอ
2: คุณหมอไม่น่ามีแฟนเลย
5: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะ
2: ก็ใช่สิคะ
5: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
0: จะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
3: ใช
2: ่ถึงตอนนี้ไม่ใช่แต่อนาคตไว้แน
1: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นจะไม่มี
3: เฮ้ยตั้งปองเดี๋ยวไงฟังไปให้ยิงด้วยนะวันก่อนเห็นเขาบอกว่าเสียผมเลยไปซื้อมาให้ใหม
1: ่อ๋อครับ
3: ขอบคุณครับ
0: โอ้คุณหมอนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีสุดๆเลยนะครับ
2: คุณหมอเป็นพี่ชายน้องอิงหรอคะ
3: ครับ
2: ตายแล้วนี่ถ้ารู้ว่ามาว่าพี่น้องสะพายนะคะอยู่ใกล้บ้านโป้งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวว่าตาหูฟังเลยค่ะหูเป็นหูไก่เนี่ยแอมต้องเอาไปให้ทุกวันเลยละ
0: ค่ะเดี๋ยวเป็ดไม่มีหู
2: มีทำไมจะไม่มีไม่เคยเห็นเนาะเวลาเพื่อนเรียกกลับบ้านอะตับตับตับตับตับตับตับตับ
0: ก็จะแล้วเป็ดเดินกราบกราบกราบกราบ
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมตอบให้อิงกันนะเพราะว่าอิงมาหาแม่ผมทุกวันเลยครับหมอ
3: พวกงั้นผมขอฝ่ายเรื่องนึงสิ

0: ได้เลยครับฝากเลยครับ
1: ฝากดูแลเองให้ดีด้วยนะอย่าให้ใครมาจีบน้องผมผมห่วง
0: ได้เลยครับแน่นอนครับ
2: งั้นแกกูจีบกูอิงแล้วรับหมากเขาแล้วนะ
3: คุณหมอคะ
0: ครับ
3: ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้องอิงอะค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะดูแลน้องอิงให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในฐานะพี่สะใภ้หมอคะแป้งว่าเราไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจองร้านไว้เดี๋ยวดูแคนเซิล
0: ได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับ
3: คุณหมอไปแต่ตัวนะคะหัวใจอะเอาไปตรงนี้นะคะ
0: ขอโทษแทนเจด้วยนะครับ
4: ไม่เป็นไรครับ
3: นี่แจกอีกเนาะ
2: อาหารอร่อยครับ
3: ใจนะส่งจุกหรือไม่ไหวดีอ่ะไม่ไหวดีกว่าไม่ไหวก็ได้ไม่ไหวนี่แกสองคนมองอะไรกันเนี่ย
2: โถก็เมื่อกี้ตอนบ๊ายบายคุณหมอนะโอ้โหแขนนี่ย้วยนี่ได้ท้องแขนนี่จะย้อยถึงพื้นอยู่แล้ว
0: แต่ยังไม่ถึงนะพี
2: ่
0: ผมว่าแค่ประมาณเข่าเองอีกนิดนึงอีกนิดเดียวถึงแล้ว
2: นี่มันก็ถึงพื้นแล้ว
3: โอ้ล่ะโอ้ยจริงเหรอไหนดูดิน
2: ี่ก็พื้น
0: โอ้โห
3: ทำไงดีอะโป้งไปหาหมอผ่าตัดด่วนเลยนะให้พี่นะพี่จะได้ตัดเอาเนื้อตรงเนี้ยออกไปนะพี่จะได้สวยเพื่อหมอวีนะหมอวี
0: นี่เจ๊ตันเย็นไอ้ที่แขนยุ้ยแบบนี้นะมันไม่ต้องถึงผ่าตัดผมมีวิธีเดี๋ยวไปด้วยกัน
3: หรอมีวิธีเหรอ
0: ถูก
3: ไม่ต้องผ่าตัดเลยหรอ
0: ไม่ต้องเจ็บตัวเลย
3: นี่อะไร
2: น่าก็รู้
0: หายยุ้ยแน่นอนฟิตแอนด์เฟิร์ม
5: นี่กังวลเรื่องแขนย้อยไหนไหนลองเขย่านี่เขย่าแต่แดแดแดดีแดดีแดดีแดดีแดบัติงปะบัติงปะบัติงจริงจริงนี่โป้งดูดิเขย่าอย่างกับอังกะลุงนะ
6: ค่ะทำไมนี่มันใช่เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยคนยิ่งกำลังเครียดอยู
5: ่โอ้โหอย่าไปพวงเรื่องแขนย้อยเลยเป็นห่วงหน้าดีกว่าย้อยจะถึงพื้นแล้ว
6: โป้ง
7: นะครับ
6: พี่เอง
5: เอ้ยมาแล้วมาพอดีเลยไอ้โจ้เดี๋ยวนี้ขายน้ำด้วยเหรอ
7: ป่าครับต่อเฉยพี่น้ำ
0: นี่อันนี้น้องโจ้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่จะมาแก้ปัญหาเรื่องแขนยุ่ย
6: สวัสดีจ้าคือว่าพี่เนี่ยนะแบบว่าเนี่ยกุ้มใจมากเลยเรื่องดูสิเนี่ยเรื่องต้นแขนของพี่เนี่ยแบบว่าพอจะมีวิธีที่จะทำให้มันกระชับขึ้นไหมจ๊ะ
7: เวลาใส่ดูไม่สวยเนาะมีผมมีวิธีให้แขนจะรอบแป๊บนึงนะ
5: หรือว่าจะใส่เสื้อเลยถอดเสื้อก็ไม่สวย
6: อ๋อจ้า
5: ทำอะไร
7: หิวเหรอ
6: ก็นึกว่าจะให้กิน
7: ไม่ใช่เอามาให้ยกเป็นอุปกรณ
6: ์อ
7: ๋
6: อ
7: ใช่แล้วอ่ะ
6: ไงจ๊ะ
7: ขอเอาของผมด้วยนะ
5: อ๋อขวดน้ำนี่เป็นอุปกรณ์
7: ใช่แล้วครับพี่ต้นแขนใช่ไหม
6: ใช่ต้น
7: ผิวๆเนาะลองโชว์ดิ
6: ฮะ
7: โชว์โชว
5: ์ต้องขยับนิดนึงเยอะ
6: ๆเห็นไหมมัน
5: โอ
7: ้โอเคผมมีท่าลดให้ท่าแรกนะครับแขนด้านหน้าเราจับอย่างนี
6: ้
7: นะครับจับอย่างนี้ไปข้างหน้าวางโล่งข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา1 2นั่นแหละดีมาก3
5: ต้องค่อยๆยกด้วย
7: ใช
5: ่เอาน้ำอีกขวดฮะเอาน้ำอีกขวดดีกว่ามันจะได้มีเอียงไปฝั่งนู้น
7: จะได้ลงข้างล่างเลย
6: ต่อสิโจ
7: โอเคทำอย่างนี้สัก10ครั้งเนาะ
6: 10ครั้งก็คือ2ข้าง
7: สองข้างหรือว่าจะยก2ข้างพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เน
6: า
7: ะ
6: อันเดียวเน
7: า
6: ะ
7: ใช่อันนี้ได้ต้นแขนด้านหน้านี
5: ้
7: ใช่แล้ว10ครั้งโอเคลองท่าที่2
6: ท่าที
7: ่2ได้หัวไหล่จับอย่างนี้คว่ำมือลงใช่แล้ววางไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิ
6: ม
7: ค่อยๆยกขึ้นยกศอกขึ้นยกช้าๆนะระวังตีคางแตกเลยนะสาม
5: สองตีแล้วนะ
7: สี่สิบครั้งนะ

0: 10ครั้ง
1: ให้มันอย่างนี้มันคือเราถ้าเกิดจะได้ต้องได้มีความรู้สึกที
0: ่ที่หัวไหล่ที่
1: หัวไหล่
0: ใช่พยายามยกศอกขึ้นบางคนยกอย่างนี้
1: ไม่ได้
0: เล
1: ยต้องยกแบบ
0: ใช่ครับยกศอกขึ้นยกศอกขึ้น
2: แล้วนี่คือทำสองข้างเลยป่ะครับ
0: ได้ครับ
2: ถ้าจะโอ้โ
1: หหาเรื่องตาย
3: พี่ก้ามีแอมโมเนียมไหม
4: โอ้โหใครมันโดมเนี่ยก็รู้เลยว่าใส่ที่ผอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
1: เยี่ยวอูดหมดแล้วด้วยที่นี่มีแต่เยี่ยวชั้นเอาไว้ละ
4: เอาสอดเอาสอดไม่สนใจจ้ะ
0: 10ครั้งนะ10ครั้ง
4: โอเค
0: สิบครั้งแล้วโอเคท่าต่อไปนะครับจับอย่างนี้ขึ้นมา
1: ท่าที่3
0: ท่าที่3ท่าที่3จะต่างกับท่าแรกคือท่าแรกเราหงายมือ ท่าที่3เรา
4: ขวาง
0: นี่เหมือนถือแก้ว
4: อ๋อโอเค
0: ใช่ถือแก้ว
1: ถือแล้วเราถือแก้ว
0: เหมือนกัน
1: ต่อถือแล้วไง
4: แล้วไงต่อโอเค
0: ชวนผมด้วยทีหลังโอเค
4: ลายมาเจ้าต่อ
0: ไว้ข้างลำตัวนะครับยกขึ้นนี้ค่อยๆปล่อยลงท่านี้นะครับจะได้ต้นแขนนี้นะแล้วก็แขนด้านหน้านะครับอืมใช่ค่อยยกขึ้นค่อยๆปล่อยลงครั้งที่3แล้ว4
1: สิบที่
0: 10ที่
1: เป็นไง
4: เฮ้ยมันรู้สึกตึงๆแล้วอ่ะ
0: ตึงที่แขนแล้วครับ
4: โอ้โห
1: แม่นี่คิดอะไรเขาหรือเปล่าฮะหยอกไม่เกิน
4: ตานั่งเฉย
0: โอเค10ครั้ง10แล้วโอเค
1: ได้หน้าแขน
0: ใช่ครับหน้าแขนแล้วก็ต้นแขนตรงนี
1: ้เรียกอะไรนะไบเซป
0: forearm
1: อ๋อ forearm
0: ใช่แล้ว
1: ไบเซปมันอยู่ตรงนี
0: ้ไบเซปอยู่ตรงนี
1: ้อ๋อ
0: ไบเซปก็คือหน้าแขน
1: บางนา
4: ท่าที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูที่ทวน
1: ท่าที
0: ่3
1: ต่อไปขึ้นท่า4
0: โอเคท่า4
4: เอ้ยมีกี่ท่านะ
0: มี5ท่า
4: อ่ะ4
1: เป็นไงนี่เดี๋ยวนี่ยังไม่ทันท่าสิดูท่าจะไม่ไหวแล้ว
0: ไหวไหม
4: ไหวสิจ้าเพื่อโจ
0: โอเคครับท่าต่อไปหัวไหล่อีกนิดนึงแล้วก็หลังแขนยกมาอย่าง
4: น
0: ี้ข้างๆ
4: น
0: ี่
4: นะน
0: ี่
4: นะ
0: ใช่จับดีๆโอเคไว้ข้างหูเลย
4: โจช่วยจับไว้
0: หูอยู่ไหน
4: หูอยู่นี่จ้ะ
0: หูนี่นะแล้วค่อยยกขึ้น
1: ดูทำตามโจไว้ถ้าอยากให้แขนกระชับ
0: ยกขึ้น
1: ค่อยๆ
0: โอเค10ทีเหมือนกันนะ
4: 10ทีเหมือนกันเนาะ
0: ตึงตรงไหนแล้ว
4: ฮะ
0: ตึงตรงไหนแล้ว
4: ตึงหูเหมือนเดิมมันแน
1: ่
4: ตึงตรงนี้สิจ๊ะทำอะไรนะ
0: ไปไหล
1: ไหลไหล10ครั้ง
0: ใช่ครับ10ครั้งเหมือนเดิม
1: ทุกท่า10ครั้ง
0: ใช่ใช
1: ่
0: สองข้างด้วยนะถ้าเราทำสองข้างได้พร้อมกันทำได้เลย
4: จ้าน
1: ี่
2: ได้อะไรนะโจ
0: ได้หัวไหล
2: ่หัวไหล
4: ่ตึง
2: ไม่น่าเลยต่อ
0: โอเคท่าที่4ให้ได้หัวไหล่กับหลังแขนนะโอเคท่าสุดท้ายแล้ว
1: ท่าที่5
4: ยังไงจ๊ะกางขาไหม
0: ไม่ต้องกาง
4: ไม่ต้องกาง
0: กางทำไมล่ะ
4: อ๋อมันจะด้านบนนะกับท่าแขน
0: โอเคท่าที่5จับ2มือ
4: 2มืออ๋อ
0: จับ2มือเลยไว้ข้างหลัง
4: อ๋อท่านี้ถวายบังคม
0: ถวายบังคมไว้ข้างหลัง
4: อ๋อไม่ต้องเงินมา
0: อย่าแขนตึง
4: แล้วตึง
0: เห็นไหมผมทำแขนเดียวได
4: ้
0: ถ้ามันหนักไปก็ใช้สองแขนช่วย
4: อ
0: ย่าแขนเฉยอย่าแขนขึ้นมาลองชี้ศอกมาด้านหน้านิดนึง
1: พับข้อศอกไปแล้วก็ข้อศอกตึงขึ้นมาตรง
0: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอย่าก้มนะพี่คุณลงนะอย่าก้มนะ
2: คุณเขาคุ้นขิงตัวเองนะ
0: เป็นไง
1: อยู่เป็นวัตถุดิบตัวเองนะ
4: ท่าที่เท่าไหร่แล้วนี่
0: ท่าที่ห้า
1: ท่าสุดท้ายแล้ว
4: ก็งงไม่สวยกันพอดี
0: โอเคจับหยับขึ้นนะขึ้น
4: ตั้ง
0: โอเคพับสองมาด้านหน้าน
4: ี่จับไว้ยังจับไว้ด้านหน้าดู
0: หน้าเหยียดแขนเหยียดแขน
4: เหยียดแขน
0: ค่อยๆหุบลง
4: หุบอะไรจ๊ะ
0: ขับแขนลง
1: ขับแขนแรงไปกูดี
0: เหยียดขึ้นพับลง
4: เหมือนกัน10ทีเน
0: า
4: ะ
0: ใช่ๆดูผมนี่ไง
1: ดูครับขึ้นดูต้น
0: แล้วครับเหยียดขึ้นพับลง
1: นี่ดูตัวอย่างไว
0: ้เหยียดขึ้นอย่าใกล้นะพี่เดี๋ยวเป็นลมเหมือนกันนะ
1: อันนี้คือได้
0: หลังแขนอ๋ออ
1: ันนี้ไอ้โจที่ต้องการไม่ให้มันย้อยเลย
0: ใช่ครับแต่ยังไงสมมติว่าเราเล่นทั้งแขนก็สามารถลดได้ช่วยทำให้มันกระชับขึ้นกระชับด้านหน้ามาตึงด้านหลังอย่างนี
1: ้
0: ใช่ได้เหมือนกัน
1: นี่คือ5ท่า
0: ใช่5ท่าน
1: ี่เป็นยังไง5ท่านี้ก็สามารถทำให้แขนกระชับได้นะเว้ย
0: อย่าลืมทำทุกวันนะครับพี่สามเซตเซตละ10ครั้งขวดน้ำที่บ้านขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได
4: ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะโจ้วิธีนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะทีนี้แหละจะได้ตึงหมู่บ้านเลย
1: เออนี่ๆๆน้องโจ้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่มีขวดน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ขวดน้ำเปล่าแทนได้ไหม
0: ได้ครับพี่แต่ระวังแตกนะถ้าแตกนี่เหม็นทั้งหมู่บ้านเลยนะพี
4: ่หุยโจ้นอกจากจะหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะปากกับบ้านกัน
2: เออนี่ๆน้องผมขอ
1: หิวอะไรมาจัง
0: โอเคครับถ้าสนใจในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายครับก็สามารถดูช่องละมา Channel ได้เลยนะครับสาระดีๆมีเพียบเลยครับ
4: โอ้ยจ๊อนี่ช่องนี้นะเป็นช่องโปรดของที่บ้านพี่เลยแหละพี่เนี่ยชอบดูช่องละมา Channel ทุกวันมากๆอ่ะดูไป
2: เอาละรถไปส่งนะไอ้จ๊อพี่ขอบใจมากเลยนะ
0: ครับ
2: นี่แบบว่าเดี๋ยวพี่แอมก็คง
0: จะชับเนาะ
2: ไม่ยุ่ยแม่เลยนะขอบคุณมาก
1: เป็นไงดีใจมั้ย
4: ข่าวเนี้ยล่ะหูหมอวิทย์คงต้องรักฉันแล้ววะ
1: โอ้ยไปครับไปครับ
4: หูแต่กินตรงนั้นหมอวิทย์ไม่ไปไหนล่ะต้องแหละอ้าวอะไรไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้ยตึงแล้วจ้า
0: สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการบริหารสำหรับแขนย้วยนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่มีแขนย้วยหรือว่าไม่กระชับนะครับเราสามารถบริหารได้โดยมีอุปกรณ์โดยขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดใหญ่กว่านี้หรือขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไหมครับพี่เควิน
5: เดี๋ยวกำลังหิวพอดี
0: เดี๋ยวไม่ได้ยกไปนะพี
5: ่เอามาทำการบริหาร
0: ใช่แล้วครับผม
5: ครับดีมากเลยนะถ้าจะกินอยู่แล้วเชียร
0: ์โอเคครับอย่างแรกเลยครับจับนะครับจับ2มือให้แน่นเลย
5: ครับ
0: นะครับทีนี้หงายมือขึ้น
5: หงายมือขึ้น
0: ซอกชิดลำตัว
5: ชิดลำตัว
0: ค่อยๆปล่อยโล่งแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆแค่นี
5: ้แค่นี้เหรอ
0: ใช่ครับโล่งลองทำสัก10ทีไหมครับไปแล้ว2
5: แล้วอย่างนี้มันจะได้อะไรครับพี่โจ
0: ได้ไตได้ไบเซปครับตรงนี้แขนด้านหน้าใช่
5: ตรงนี้เหรอ
0: เราจะไม่กางออกอย่าง
5: น
0: ี้นะยกตรงๆ
5: ตรงที่มัน
0: ใช่แล้วครับ
6: ข้างลำตัวใช
0: ่
6: ไหม
0: ใช่แล้วครับถ้าเกิดที่บ้านไม่มีหนักจริงๆนะครับให้ลองใช้จังหวะดูลองสัก3ก็คือลองนะครับดู1 2 1 2 3ช้า1 2 3 1 2 3 1 2 3ใช่แล้วขออีก3ที
7: ่1 2 3 1 1 2 31 2 3
0: 2
7: 1 2 3 3 1 2 3
0: สุดท้ายแล้วค่อยปล่อยรู้สึกถึงตรงนี้ไหมครับ
6: ใช่
0: ใช่ครับ
5: อันนี้รู้สึกว่านับ1ถึง3ได้แล้วโอ้มันได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักสำหรับแบบน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายครับเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้หรือที่บ้านมีขวด
6: ตัวนี้มันได้กล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: ใช่
6: ได้ส่วนอื่น
0: ได้กล้ามเนื้อไบเซปหรือแขนด้านหน้าอย่างเดียว
5: อย่างนี้เราใช้ไม่ใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลได้ไหม
0: ใช้ได้ครับ
5: ได้เลย
0: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราแข็งแรงเราแค่นี้มันยัง
5: ไม่ถึงอะไรเป็นผู้ชายผู้ชายใช่ครับ
0: อันนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
5: ใช่
0: เวลาเราลดก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องใช้น้ำหนักที่หนักกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักโดยการขวดน้ำใหญ่กว่านี
5: ้ครับ
0: หรืออาจจะเพิ่มจำนวนครั้งให้มากกว่านี
6: ้
0: เมื่อกี้อย่างเราทำเป็น10ครั้งเราอาจจะเพิ่มเป็น20ครั้งและอย่างหนึ่งเวลาที่เรายกนะครับให้เป็นช้าหรือเร็วเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มความ
6: หนักได้เซตหนึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระยะห่างหรือทำต่อเนื่อง
0: ทำต่อเนื่องครับประมาณ10ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซต
6: 3เซต
0: ใช่แล้ว
5: อ๋อ3เซตแล้วฮะก็เท่ากับ30ครั้ง
0: ใช่แล้วครับ
5: ทำ3วัน3คืนได้มั้ยฮะ
0: ได้ครับแต่ลองกดแขนนะครับโอเคท่าที่2นะครับ
6: ท่าที่2
0: อันนี้จะช่วยลดการแขนย้วยได้เหมือนกันเราจับคว่ำลงงี้ฝาหันเข้าชนกันนะครับชิดลำตัวนะครับทีนี้ยกศอกขึ้น อย่าวางยกช้าๆนะครับอย่าให้ตีศอกเดี๋ยวให้ตีคางนะยกเอาศอกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลง
5: แม้จะเล่นมุกตีคางซะหน่อย
0: ดัก
5: เจ้าดักซะแล้ว
0: ค่อยปล่อยลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆ1 2 3จังหวะเดิมลง1
6: 2 3
0: ใช่ยก
6: 1 2 3
0: ยกศอกขึ้นด้วยนะโอเคลง1
6: 2 3
0: 3แล้ว
6: 1 2
0: 3ดีมากครับ4แล้วปึ๊บลง
6: 1 2 3
0: ยก1

0: สองสาม
1: นี่แหละข้อมือได้นะบิดได้เน้นแค่ยกศอกขึ้น
0: หนึ่งสองสาม
1: ขออีกสองที
0: ่หนึ่งสอง
1: ขออีกสองที
0: ่หนึ่งสองสาม
1: ได้ลูกรู้สึกตรงไหนไหมครับอันนี
0: ้
1: ตรงนี้ไหม
0: เน่ได้หมดเลย
1: ใช่
0: แล้วรู้สึกส่วนนี้ก็ได้อยู่ส่วนเบาๆ
1: ใช่ครับตอนนี้ได้เป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนนิดหน่อยนะครับโอเคท่าที่3นะครับเราจะมาทำเป็นแฮมเมอร์เคิลนะครับเมื่อกี้ไบเซ็ปเคิลเราจับหงายมือ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เราจับฝาตั้งขึ้นใช่จับ
0: แล้วเมื่อกี้คว่ำ
1: เมื่อกี้คว่ำอัน
0: นี้ตั้ง
1: อันนี้ตั้งอันนี้ซอกบีบเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับ
0: อ
1: ันนี้ไว้ข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา
2: ไม่ให้แขนหลุดออกจากข้างลำตัวใช
1: ่ไหมใช่แล้วครับหนีบไว้แล้วก็ปล่อยโล่งเห็นไหมน้ำหนักเบาเรายกได้สบายเลยยกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจด้วยนะอย่ากั้นหายใจหายใจออกหายใจเข้า
2: เราไม่หายใจทางจมูกได้มั
1: ้ยได้ครับ
2: ใช้ปาก
0: ใช่ถ้ามีเหงื่อถ้ามีเหงื่อหายใจได้
2: ไม่ใช่ปลาหมอ
1: โอเคขออีกที่หนึ่งสุดท้ายค่อยๆปล่อยลงทีนี้ท่านี้จะรู้สึกคล้ายๆกับท่านี
0: ้ไม่น่าเชื่อ
1: แต่ท่านี้
0: เห็นเบาๆเห็นเบาๆทำไมมันชัดเจน
1: แต่ท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างลงมาด้วยก็คือ forearmใช่ครับแค่การบิดมือนิดเดียวเองใช่ไหมครับพี
0: ่ใช่ใช
1: ่ใช่แล้วครับท่าต่อไปนะครับจับสองข้างหันเข้าหากันฝาหันเข้าหาตัวนะครับแขนขนานกับพื้นเลยนะครับ
2: ใช
1: ่ไหมใช่แล้วทีนี้จับให้มั่นดันขึ้นตรง
0: ๆ
1: นั่นแหละถ้าแขนถ้าแขนชิดหูได้ชิดเลยโล่งช้ากางออกกางออกดีมากครับผมด้าน
2: ด้าน
1: ชิดหูเลยใช่แล้วครับโล่งด้านท่านี้จะได้หัวไหล่รู้สึกหัวไหล่หรือยังครับผมโอเคด้าน
2: อย่างนี้เราสักประมาณกี่ครั้ง
1: สักประมาณ10ครั้งครับผมขอ2ที
0: ่1 2 3
1: โล่ง
0: 1 2 3
1: โล่ง
0: 1 2 3
1: ค่อยๆโล่ง
0: 1 2 3
1: เวลาเราทำเราไม่ต้องรีบเลยนะครับเราค่อยๆทำไปอย่างนี
2: ้รับให้มันเป็นจังหวะลงมา
1: ใช่ครับ
0: ใช่
1: ใช่นี่ที่สำคัญอย่าลืมหายใจด้วยโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะยกไว้ข้างหลังศีรษะนะครับ
2: กดทิ้งลงใช่ไหม
1: ใช่แล้วฝาชี้ลงที่ลงทีนี้เราบีบซอกมาด้านหน้านิดนึงนะครับพยายามให้ศอกตั้งขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้
2: ของไว้ตบบ้าง
1: ใช่แล้วครับทีนี้ค่อยๆดันขึ้นมาเลยดันถ้าแขนเหยียดตรงได้เหยียดตรงเลย
0: แต่ปลายขวดยังทิ่มลงพื้นใช่ไหมครับ
1: ปลายขวดอิสระเลยครับ
0: อิสระ
1: แล้วก็ค่อยหุบเข้ามาเหมือนเดิมเน้นหุบศอกด้วยนะ
2: อย่าง หุบศอก
1: ดัน
2: แนบชิดเหมือนเดิมใช่ไหม
1: ดันค่อยๆลงมาอีกนะค่อยดัน
2: แค่นั้นพี่จ
1: อหุบศอกใช่ครับหุบศอกไว้นั่นขึ้น
2: ปึ๊บ
1: นั่นแหละอย่าพุ่งสั่นกดน้ำเด้งนิดเดียวลงมา
2: ตอนมันบีบเข้ามามันสั่นเลยพี่จอ
1: ใช่ครับมาขึ้นขออีกสองที่
2: นี่เกิดที่มันสั่นเนี่ยเกิดจากเพราะอะไรครับพี่จอ
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อเกร็งครับไอ้สุดท้ายนั่นขึ้น
2: ไม่ต้องขึ้นมาสั่น
1: ใช่แล้วโอเคเห็นไหมครับขนาดขวดน้ำแค่เล็กนิดเดียวเองสั่นไหม
2: ผมก็รู้ว่าผมเป็นสันนิบาต
0: สั่นเป็นตัวเลย
2: แต่คุณหนุ่มเป็นไหมคุณหนุ่
0: ม
2: เป็นไหมสั่นไห
0: มมันกล้ามเนื้อมันเกร็ง
1: ไม่ว่ามีโทรศัพท์เข้านะครับ
2: คุณไม่น่ามีกล้ามเนื้อคุณมีแต่ไขมันนะดู
1: โอเคครับท่าง่ายๆนะมีทั้งหมด5ท่าท่าแรกไบเซ็ปเคิร์ฟครับถือ
2: ครับ
1: ชี้ออกไปด้านนอกนี้แล้วก็มีท่า
2: ไอ้2
1: up right row นะครับยกศอกใช่แล้วท่าที่3 hammer curl ตั้งขึ้น
0: ตั้งขึ้น
1: แน่ hammer คือคันเหมือนการทุบลงไปอย่างนี้แต่เราออกแรงดึงขึ้น
2: ครับ
1: ครับแล้วก็ท่า shoulder press ได้หัวไหล
0: ่
1: การออก แขนชิดหูแล้วลงมาและอีกท่าหนึ่งไตเซปก็คือหลังแขนศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนปึ๊บศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนนั่นแหละนั่นแหละโอเค
2: อันนี้ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ทำได้ครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเราจะถือขวดน้ำเล็กขวดน้ำเดียวใช่แล้วครับ
2: มันได้ตรงนี้แหละพี่โจ้ช่วงฝั่งนี้รู้สึกนะร้าวๆเลยอ
1: ันนี้จากการตึงตัวน่าจะเป็นการตึงตัวของกล้ามเนื
2: ้อถ้าทำบ่อยๆจะผ่อนคลายไหม
1: ทำบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยการยืดนะครับใช่แล้ว
2: ครับผม
1: โอเคครับวันนี้ก็5ท่าง่ายๆสามารถทำได้10ถึง15ครั้งเลยถ้าเป็นน้ำหนักน้อยนะครับทำสักท่าละ3เซตก็ได้นะครับ
2: มีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย
1: ใช่แล้วครับ
2: กล้ามเนื้อก็ไม่อักเสบด้วยอะไรด้วย
1: ครับผม
0: ครับ
1: โอเคครับวันนี้5ท่าง่ายๆอย่าลืมไปทำกันนะครับขอบคุณครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
1: ทำเลย
3: นี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี
4: ้สิบล้อชนมา
3: เอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้โหโดน
5: สถาไปโดนรถทับมาเหรอลูก
4: ไปฉีกข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแบ๊บแม่นี่หมานะไม่ใช่คน
3: เฮ้ย
5: คนไม่ใช่หมาพี
6: ่แล้วตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย้
1: เฮ้เฮ้เฮ้เฮ
4: ้โอ้ว้าวมนมน
1: โอ้ยนั่นมันแมงตาสตรอเบอรี่บอยนี่อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
4: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
4: เฮ้ย
5: เอ๊เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
4: ่
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกนะเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
5: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
3: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายโอป้า
2: ข้าไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
5: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
6: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉีดเยอะๆเลยดิ ีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอาทิตย์ทีทีหอมหอม
4: เอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
1: หยุดนะนี่คุกกี้ของข้าห้ามแย่งนี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
4: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้เอ้ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
5: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะบินขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
3: โอ้ยเว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึ๊ดฮึ๊ดสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยาก
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
4: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
3: จะรอดไหมเนี่ยแล้วต้อนลงจะลงยังไงกัน
5: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
5: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
5: พอดตากแล้ว
1: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
4: เฮ้ยเข็มทอง
3: เฮ้ย
1: แย่แล้วแย่แล้ว
3: ใครยังชั่ว
5: อ้าวจะเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
5: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
1: โอ้ยว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
5: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินสตรอเบอรี่บอยของข้า
3: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
7: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทะยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยววิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เอ
2: ๊โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วินดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเรายินดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุ

0: คนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
3: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
3: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนอะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
3: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้คอยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
3: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
3: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
3: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุด เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
3: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
3: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
6: ไปกันเลย
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดิเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็นะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมกันกิจกรรมแรกคืออะไรนะคะกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเราจะมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเพื่อเป็นการทักทายกันนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหรือว่าพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2สามสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลลาโอลัลลาลัลลาโอลัลลาโอลัลลาลัลลาสวัสดีวันนี้พบกัน

0: สุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเอคุณครูพัฒน์นะคะได้ยินเสียงเด็กๆค่ะสวัสดีคุณครูพัฒน์เสียงดังฟังชัดเลยทั้งสวัสดีครับจากเด็กผู้ชายแล้วก็สวัสดีค่ะจากเด็กผู้หญิงด้วยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์บอกเด็กๆแล้วว่ากิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆนะคะพูดคุยหรือว่าสนทนาค่ะเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศอาจจะเป็นสภาพอากาศที่บ้านของเด็กๆหรือว่าสภาพอากาศระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนก็ได้ค่ะอย่างเช่นนะคะคุณครูพัฒน์ค่ะเมื่อคืนเลยค่ะเด็กๆที่บ้านของคุณครูพัฒน์มีอะไรตกลงมา
1: ฝนตก
0: มีฝนตกลงมาค่ะเมื่อคืนที่บ้านของคุณครูพัฒน์ฝนตกค่ะเด็กๆตอนเช้านะคะเลยทำให้อากาศเย็นสดชื่นเลยค่ะแต่ว่าสภาพอากาศที่บ้านของเด็กๆแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะอาจจะมีฝนตกอากาศร้อนหรือว่าอากาศเย็นนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆฟังได้เอ๊ะใครอยากจะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเด็กๆนั่งลงกับที่ก่อนนะคะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: เดมี
0: ่น้องเดมี่ค่ะ
2: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: หนาว
0: อากาศอะไรคะ
2: หนาว
0: น้องเดมี่บอกว่ารู้สึกหนาวหรือว่ารู้สึกเย็นใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะชอบแล้วเวลาที่น้องเดมี่มาโรงเรียนรู้สึกยังไงบ้างคะสภาพอากาศที่โรงเรียนของเราเป็นยังไงลูกเย็นหรือว่าร้อนหรือว่าเป็นยังไงคะ
2: เย็น
0: รู้สึกเย็นเหมือนกันเลยเด็กๆค่ะน้องเดมี่บอกว่าน้องเดมี่นะคะนอกจากสภาพอากาศที่บ้านจะรู้สึกเย็นแล้วนะคะที่โรงเรียนน้องเดมี่ก็รู้สึกเย็นเหมือนกันใช่ไหมคะปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะคนต่อไปใครดีนะคุณครูพัชจะให้กล่องของขวัญค่ะกล่องของขวัญขึ้นมาเอากล่องเล็กๆนะในกล่องของขวัญกล่องเล็กของเด็กอยู่ไหนคะเล็กอีกค่ะเล็กอีกค่ะกล่องของขวัญใหญ่อีกนิดนึงคุณครูพัดขอมอบให้วันนี้คุณครูจะให้ใครดีนะให้น้องนั่งที่ก่อนครับให้น้องไม้ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะสภาพอากาศที่บ้านน้องไม้เป็นยังไงคะ
3: ร้อน
0: ร้อนที่บ้านของน้องไม้อากาศร้อนใช่ไหมคะแล้วเวลาที่น้องไม้รู้สึกว่าร้อนทำยังไงบ้างลูก
3: ห่มผ้า
0: น้องไม้บอกว่าห่มผ้าใช่ไหมคะผ้าที่บางๆใช่ไหมลูกแล้วเวลาที่รู้สึกร้อนน้องไม้เปิดพัดลมหรือว่าเอาอะไรมาพัดให้รู้สึกเย็นๆไหมคะทำอะไรคะลูก
3: เอาพัดลมเปิด
0: พัดลมนั่นเองแล้วใครเปิดให้คะคุณพ่อถูกต้องเลยเพราะว่าพัดลมนะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆจะใช้เองได้ไหมคะไม่ได้ต้องให้ใครคะ
4: พ
0: ่
4: อ
0: ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆเปิดให้นั่นเองไม่งั้นเด็กๆอาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนกับน้องไม้เลย

0: ใครเปิดพัดลมให้นะคะ
1: พ่อ
0: คุณพ่อเปิดให้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าอากาศแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนก็บอกว่ารู้สึกเย็นบางคนก็บอกว่ารู้สึกร้อนนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนได้นะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้สังเกตสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังได้ค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนอีกค่ะใครดีนะวันนี้ใครดีเอ่ยน้องบุ๋ยมุ้ยค่ะน้องบุ๋ยมุ้ยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องบุ๋ยมุ้ยค่ะ
0: ชื่อน้องบุ๋ยมุ้ยสภาพอากาศที่บ้านน้องบุ๋ยมุ้ยเป็นยังไงคะ
3: แดดร้อนค
0: ่
3: ะ
0: แดดร้อนน้องมุ้ยมุ้ยบอกว่าที่บ้านของน้องมุ้ยมุ้ยแดดร้อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาที่แดดร้อนทำยังไงบ้างคะ
3: เปิดพัดลมค่ะ
0: เปิดพัดลมแล้วเวลาที่ออกมาข้างนอกล่ะคะทำยังไงคะใส่หมวกหรือว่ากางร่มได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: น้องมุ้ยมุ้ยใช้อะไรคะ
3: ใช้ร่ม
0: ใช้ร่มในการบังแดดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยน้องมุ้ยมุ้ยบอกว่าที่บ้านของมุ้ยมุ้ยเป็นยังไงนะคะร้อนแดดร้อนใช่ไหมคะลูกแล้วน้องหมุยหมุยก็ใช้อะไรกันแดดได้คะใช้อะไรลูก
4: ใช
0: ้
4: ร่ม
0: ใช้ร่มในการกันแดดยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วใครช่วยน้องหมุยหมุยกางร่มคะ
3: คุณพ่อค่ะ
0: คุณพ่อช่วยน้องหมุยหมุยกางร่มใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้น้องหมุยหมุยบ้างด้วยค่ะน้องหมุยหมุยบอกว่าสภาพอากาศเป็นยังไงนะคะแดดอะไรนะลูก
4: แดดร
0: ้
4: อน
0: แล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยรู้สึกร้อนเปิดอะไรคะ
4: เป
0: ิดพัดลมแต่ถ้าออกมาข้างนอกหรือว่าออกมาที่กลางแดดใช้อะไรคะ
4: ใช
0: ้อะไรบังแดดนะลูกใช้ร่มในการบังแดดนั่นมีเด็กๆคนไหนรู้จักร่มบ้างคะโอ้เด็กๆรู้จักกันหลายคนเลยเวลาที่เด็กๆนะคะออกไปข้างนอกแล้วมีแดดร้อนหรือว่ามีแสงแดดค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถหาร่มหรือว่าหมวกนะคะมาใช้ในการบังแดดหรือว่าแสงแดดได้ค่ะเอ๊คุณครูพัดขอตัวแทนอีก1คนดีกว่าค่ะใครดีนะวันนี้ชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะไหนน้องคนไหนนั่งเรียบร้อยเอามือวางไว้บนตักคะน้องมาตินค่ะออกมาเลยครับคนเก่งหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
5: มาติน
0: น้องมาตินครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกน้องมาตินที่บ้านน้องมาตินอากาศเป็นยังไงลูกอากาศเย็นแล้วเวลาน้องมาตินรู้สึกว่าอากาศเย็นทำยังไงลูก
5: กันร่มไว
0: ้อะไรนะคะ
5: กันร่มไว
0: ้อ๋อมีร่มไว้ด้วยที่บ้านมีร่มด้วยใช่ไหมคะเอาไว้ทำอะไรลูกร่ม
5: เอาไว้กันแดด
0: เอาไว้กันแดดแล้วเวลาที่น้องมาตินรู้สึกว่าอากาศเย็นทำยังไงคะห่มผ้าหรือว่าทำยังไงลูก
5: เอาแค่ลมเย็น
0: อ๋ออากาศเย็นเพราะว่าเปิดพัดลมเย็นๆใช่ไหมคะน้องมาตินบอกว่าที่น้องมาตินรู้สึกเย็นเพราะว่าเปิดพัดลมเย็นๆนั่นเองใช่ไหมคะลูกใช่ปรบมือให้น้องมาตินหน่อยค่ะขอบคุณครับคุณเป็งคุณครูปลายทางนะคะสามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยได้เด็กๆบางคนนะคะอาจจะพูดคุยนะคะยังไม่เป็นประโยคเท่าไหร่นะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถเพิ่มเติมประโยคให้สมบูรณ์ได้นะคะเพื่อเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้ด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมอะไรคะวันนี้กิจกรรมอะไรคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆค่ะ

พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่สามารถบอกได้นะคะว่าตอนนี้ที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนของเด็กๆค่ะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยน้ำมันกับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
3: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
4: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
3: อ้าวไหนวิดดี้บอกว่าเหนื่อยไง
0: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิดดี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
3: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

0: วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะ
1: โหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับ
0: ได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเคลื่อนไหวกันค่ะคุณครูพัดนะคะมีเครื่องให้จังหวะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคืออะไรลูกจำได้ไหมคะคืออะไรคะคือกลับมือนั่นเองถูกต้องเลยที่คุณครูพัดถืออยู่นะคะนั่นก็คือกลับมือค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดจะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะกับเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันก่อนเด็กๆอย่าลืมตั้งใจฟังคุณครูนะแล้วบอกคุณครูค่ะว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินหรือว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินนะคะเป็นจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วพอไหมลูกพร้อมไหมคะฟังจังหวะจากคุณครูก่อนนะ

เด็กๆคะจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะจังหวะนะคะจังหวะช้าช้าก็คือจังหวะช้านั่นเองถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินจังหวะช้าก็ต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าและจังหวะต่อไปคือจังหวะอะไรนะตั้งใจฟังนะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยจังหวะที่เด็กๆได้ยินก็คือจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็ต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยครับน้องออโต้แต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งทันทีเลยจะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่เด็กๆสามารถหาพื้นที่ไปรอบๆห้องเรียนได้เลยนะคะแต่ว่าเด็กๆต้องระวังใครคะระวังเพื่อนๆแล้วก็ระวังโต๊ะกับเก้าอี้ในห้องเรียนด้วยนะคะแล้วเด็กๆนะคะเดินไปเล่นในมุมประสบการณ์ได้ไหมคะลูกไม่ได้แล้วเด็กๆระวังลื่นด้วยนะคะเวลาเด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆยืนขึ้นแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆยืนเลยค่ะเด็กๆสามารถเดินไปรอบๆห้องเรียนหาพื้นที่ได้เลยนะคะได้เลยค่ะเดินไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาก็ได้เลยลูกคุณครูพัดได้เลยค่ะเด็กๆได้พื้นที่ที่ไม่ชนเพื่อนแล้วหยุดเลยคุณครูพัดหยุดแล้วนะระวังครับลูกน้องบาซิสเดี๋ยวชนเก้าอี้ลูกมาตัวนี้ก็ได้ครับนี่เลยโอเคค่ะเด็กๆหยุดหาพื้นที่ได้เลยค่ะตอนนี้หยุดแล้วนะหยุดหาพื้นที่ของตนเองก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เดินไปเดินมาได้ไหมคะไม่ได้ยืนขึ้นเลยครับพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วฟังจังหวะจากคุณครูนะคะอยู่กับที่ก่อนนะยังไม่เดินไปเดินมานะคะอยู่กับที่นะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะไหนโอ้โหครูพัดเห็นค่ะน้องมีอาหยุดนิ่งเลยค่ะน้องมีอาหยุดตรงนั้นได้เลยนะคะน้องมีอาทำท่าอะไรคะทำท่านกยอดเยี่ยมเลยน้องมีอาทำท่านกค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะอยู่กับที่ก่อนนะคะน้องบาซิสครับเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ก่อนครับจังหวะหยุดแล้วค่ะวิน้องเกรซน้องเกรซทำท่าอะไรคะทำท่าสไปเดอร์แมนยอดค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเด็กๆ เราจะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่อุ๊ยเด็กๆคะต่อไปเราจะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆฟังจังหวะจากคุณครูนะคะเราจะเคลื่อนไหวไปรอบๆห้องเรียนเลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วฟังจังหวะนะจังหวะหยุดแล้วนะคะตอนนี้ใครหยุดแล้วบ้างเอ่ยน้องเดมี่ทำท่าเป็นอะไรคะทำท่าเป็นกบกำลังกระโดดใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูพัดมีข้อตกลงมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวกันด้วยเด็กๆลองสังเกตที่มือของคุณครูพัดค่ะ

0: เด็กๆสังเกตเห็นรูปอะไรคะรูปวงกลมนี่นะคะคือรูปวงกลมนั่นเองเด็กๆสังเกตดูนะรูปนี้คือรูปวงกลมถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดแล้วคุณครูพัดยกรูปวงกลมขึ้นมาให้เด็กๆกระโดดถ้าเด็กๆเห็นรูปวงกลมให้ทำอะไรคะกระโดดนะแล้วถ้าเป็นรูปนี้ล่ะรูปนี้คือรูปอะไรคะรูปอะไรลูกรูปสี่เหลี่ยมถ้าเด็กๆ เห็นรูปสี่เหลี่ยมให้เด็กๆปรบมือให้ทำอะไรคะ
1: ให้ตักมือ
0: ปรบมือนะถ้าคุณครูพัดให้จังหวะหยุดแล้วยกรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เด็กๆปรบมือนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆฟังจังหวะจากคุณครูด้วยนะเคลื่อนไหวไปรอบๆห้องเรียนได้เลยค่ะแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วเด็กๆต้องสังเกตรูปภาพจากคุณครูนะจะชูรูปอะไรขึ้นมาดีนะรูปอะไรคะ
2: ร
0: ู
2: ป
0: วงกลมคุณครูให้ทำอะไรคะ
1: ให้กระโดด
0: ให้กระโดดเด็กๆกระโดดให้คุณครูดูหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะฟังจังหวะจากคุณครูนะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆคะตอนนี้จังหวะแล้วนะคะน้องไม้ค่ะจังหวะหยุดแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะสังเกตรูปจากคุณครูพัดเลยรูปนี้คือรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมคุณครูให้ทำอะไรนะคะถ้าคุณครูชูรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้เด็กๆปรบอะไรปรบมือยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะจากคุณครูนะจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะคะเด็กๆค่ะรูปนี้คือรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมเด็กๆจะต้องทำอะไรคะปรบมือไหนเด็กๆลองปรบมือหน่อยค่ะตามข้อตกลงของเราเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเด็กๆเชิญนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงได้เลยลูกแล้วยืดขาออกมาเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆนั่งลงที่ตัวเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วครับ
0: นั่งหรือยังครับน้องขนุนครับนั่งที่ได้เลยลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะกิจกรรมที่เราทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมอะไรนะ
1: ก
0: ิ
1: จกรรม
0: เสริมประสบการณ์ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของชีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไรเพราะเราเพื่อน

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะหน่วยตัวเราถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยตัวเราค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดทบทวนตามคุณครูนะคะหน่วยตัวเราอีกหนึ่งรอบค่ะหน่วยตัวเรายอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยตัวเรานั่นเองค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นั่นก็คือการดูแลความสะอาดแล้วก็การป้องกันอันตรายนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันค่ะคุณครูพัฒน์มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเอ๊มีใครอยากฟังเพลงจากคุณครูพัฒน์หรือเปล่าคะมีน้องอาก้าอยากฟังใช่ไหมคะมีเด็กๆคนไหนอยากฟังเพลงอีกหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหเห็นเด็กๆยกมือแบบนี้คุณครูพัฒน์ชื่นใจมากเลยค่ะเด็กๆอยากจะฟังเพลงกันแล้วใช่ไหมคะเพลงที่คุณครูพัฒน์จะนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงอาบน้ำนั่นเองเพลงอะไรนะคะเพลงอาบน้ำเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะร้องให้เด็กๆฟังนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัฒน์มีคำถามมาฝากเด็กๆด้วยได้ไหมคะลูกได้ยอดเยี่ยมเลยเพลงอาบน้ำอาบน้ำสบายตัวสบายหัวหนูหมั่นสระผมตัดเล็บที่มันแหลมคมปากหอมหน้าชมเพราะหนูแปรงฟันอีกรอบนึงนะคะอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวหนูหมั่นสระผมตัดเล็บที่มันแหลมคมปากหอมหน้าชมเพราะหนูแปรงฟันเด็กๆขาเพลงที่คุณครูนำมาฝากคือเพลงอะไรนะคะไหนใครฟังเพลงจากคุณ

0: ครูแล้วจำได้บ้างคุณครูพัดจะถามเด็กๆดีกว่าค่ะเด็กๆนั่งลงก่อนนะใครดีนะน้องมายค่ะน้องมายค่ะเพลงที่คุณครูพัดร้องเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เพลงอาบน้ำ
0: เพลงอาบน้ำนอกจากอาบน้ำแล้วมีอะไรบ้างลูก
1: สระหัว
0: สระผมหรือว่าสระหัวเหมือนที่น้องบอกใช่ไหมคะก็คือการสระผมนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะนอกจากจะเป็นเพลงเกี่ยวกับการอาบน้ำแล้วก็มีการสระผมด้วยแล้วมีอะไรอีกบ้างคะ
1: มีสบู่
0: อ๋อมีสบู่เวลาอาบน้ำใช่ไหมคะต้องใช้สบู่ด้วยปรบมือให้น้องมาหน่อยค่ะเพลงที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็คือเพลงอาบน้ำนั่นเองมีชื่อเพลงว่าอาบน้ำนะคะแต่ว่าคุณครูพูดถึงอะไรบ้างนะการอาบอะไรคะ
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำอะไรอีกลูก
2: สระผม
0: สระผมนอกจากสระผมแล้วถ้าเล็บยาวจะต้องทำยังไงด้วยคะ
2: ต
0: ั
2: ดเล
0: ็
2: บ
0: ตัดเล็บแล้วก็อะไรอีกนะพูดถึงการพูดถึงการแปรงฟันด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเพลงที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดนั่นเองแต่ว่านอกจากการที่คุณครูพัดนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆค่ะคุณครูพัดนะคะยังมีรูปภาพมาให้เด็กๆสังเกตด้วยมีเด็กๆคนไหนอยากสังเกตรูปภาพจากคุณครูบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยนะคะที่อยากจะสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจสังเกตภาพจากคุณครูนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ชึบอุ๊ยเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพเด็กๆกำลังอาบน้ำนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าที่มือของเด็กๆมีอะไรอยู่ด้วยคะ
2: ม
0: ี
2: ฟอง
0: มีสบู่แล้วก็มีฟองด้วยใช่ไหมคะอยู่ที่ตัวภาพนี้คือภาพอาบน้ำนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆต้องตั้งใจฟังแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัชชี้ด้วยได้ไหมคะพร้อมไหมคะลูกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตั้งใจดูนะ
2: อาบน
0: ้ำอาบน้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะอาบน้ำภาพนี้คือภาพอาบน้ำถูกต้องเลยเด็กๆขาแล้วเราจะอาบน้ำตอนไหนบ้างคะ
3: อยู่ที
0: ่
3: บ้าน
0: น้องอาก้าออกมาครับลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
4: น้องอาก้าครับ
0: น้องอาก้าครับเราตอนไหนบ้างลูก
4: อาบน้ำตอนนี
0: ้ตอนไหนคะ
4: ตอนนี
0: ้ตอนนี้เหรอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ
4: ในบ้าน
0: อ๋อน้องอาก้าหมายถึงว่าถ้าอยู่ในบ้านใช่ไหมครับน้องอาก้าจะอาบน้ำอาบตอนไหนบ้างคะก่อนมาโรงเรียนอาบน้ำไหมคะอาบน้ำแล้วก่อนนอนอาบด้วยไหมคะอาบด้วยแสดงว่าเรานะคะอาบน้ำอย่างน้อยวันละกี่ครั้งลูกวันละ2ครั้งนั่นก็คือตอนเช้าก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนกับหลังจากที่เด็กๆนะคะกลับไปจากโรงเรียนก่อนที่เด็กๆจะนอนก็ต้องอาบน้ำด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้น้องอาก้าด้วยครับการอาบน้ำนะคะก็เป็นการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายเราอย่างนึงเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะต้องอาบน้ำทุกวันเลยอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะหรือว่าตอนกลางวันถ้าเด็กๆค่ะรู้สึกร้อนหรือว่าไม่สบายตัวเด็กๆก็สามารถอาบน้ำได้นะคะเด็กๆก็จะได้รู้สึกสดชื่นนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าคุณครูพัดนะคะจะมีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของเราอย่างไรภาพแรกคืออะไรนะคะ
2: อาบน
0: ้ำเดี๋ยวเราจะมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร
0: ้
2: อม
0: เด็กๆต้องตั้งใจอะไรนะตั้งใจเรียนตั้งใจอะไรด้วยคะ

0: ั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจฟังพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วสังเกตภาพจากคุณครูได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆ
1: น้ำ
0: มูภาพอะไรคะ
1: น
0: ้
1: ำมู
0: ภาพล้างมือถูกต้องเลยภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะมีเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะมีเด็กผู้หญิงกำลังล้างมืออยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆก็ตั้งใจฟังคุณครูแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ด้วยนะคะ
2: ตาล้
3: างม
2: ือ
0: ตั้งใจฟังคุณครูก่อนนะ
2: ล้างม
0: ือ
2: ล้างมือ
0: เด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะล้างมื
2: ออ
0: ีกหนึ่งรอบค่ะล้างมือ ถูกต้องเลยภาพนี้ก็คือภาพล้างมือนั่นเองคุณครูพัดก็อยากจะทราบค่ะเด็กๆว่าเด็กๆจะล้างมือตอนไหนบ้างไหนใครจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังได้คะน้องยารินดาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องดินดาค่ะ
0: น้องยาดินดาแต่ว่าน้องมีอาเราจะล้างมือตอนไหนบ้างคะ
4: คือนอนตอนนี
0: ้ตอนไหนนะคะ
4: ตอนนี
0: ้อ๋อตอนนี้น้องมีอาก็ล้างมือก่อนที่จะมาเข้าห้องเรียนใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เราล้างมือตอนไหนเอกคะ
4: ล้างมือตอนนี
0: ้นอกจากตอนนี้ก่อนที่น้องมีอาจะเข้าห้องเรียนตอนก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารเราล้างมือได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
0: ล้างมือด้วยเพราะว่าก่อนที่เด็กๆนะคะจะรับประทานอาหารคุณครูก็จะพาเด็กๆไปล้างมือล้างที่ไหนคะ
4: ล้างที่ในกล่องไปเลย
0: ล้างที่ไหนนะคะ
4: ที่นู้น
0: อ๋อที่ห้องน้ำของเราตรงนู้นใช่ไหมคะลูกแล้วหลังจากที่น้องมีอาเข้าห้องน้ำหรือว่าทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วออกมาจากห้องน้ำก่อนออกมาต้องทำอะไรด้วยคะ
4: ต้องล้างมือ
0: ต้องล้างมือถูกต้องเลยแล้วเวลาน้องมีอาเปิดน้ำล้างมือล้างมือเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะ
4: มาที่ห้อง
0: อ๋อล้างมือเสร็จแล้วก็จะเดินมาที่ห้องใช่ไหมคะเปิดน้ำใช้เสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วต้องทำยังไงด้วยคะ
4: ต้องปิด
0: ต้องปิดถูกต้องเลยค่ะน้องมีอาบอกว่าเมื่อล้างมือนะคะหรือว่าเปิดน้ำล้างมือเสร็จแล้วก็จะต้องปิดน้ำด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะหรือว่าน้องยาดินดานั่นเองนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะของการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะอาบน้ำแล้วก็ล้างมือนอกจากอาบน้ำกับล้างมือแล้วมีอะไรอีกนะมีอะไรคะเราจะดูแลรักษาความสะอาดผมเรายังไงลูกเราจะต้องทำยังไงคะ
5: สระผม
0: ทำอะไรนะคะสระผมถูกต้องเลยแล้วมือของเรามีการล้างมือแล้วนอกจากนั้นเรายังต้องดูแลความสะอาดเล็บของเราด้วยถ้าเล็บของเรายาวจะต้องทำยังไงคะต้องตัดเล็บใครจะตัดให้เด็กๆได้คะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองเด็กๆตัดเล็บเองได้ไหมคะ
5: ไม
0: ่
5: ได
0: ้ใช่ค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายแล้วนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆได้เดี๋ยวเรานะคะไปสังเกตกันเลยค่ะว่าเรานะคะจะมีวิธีการป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆได้อย่างไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วสังเกตภาพได้เลยค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะลูก
5: อ
0: ๋อมีเด็กๆนะคะกำลังนอนอยู่ที่ไหนลูก
5: ที
0: ่
5: ห
0: ้
5: อง
0: ที่ห้องนอกจากนอนอยู่ที่ห้องแล้วเขาทำอะไรอยู่ด้วยคะ
5: อ
0: ่
5: านหนังสือ
0: เขาอ่านหนังสืออยู่ด้วยถูกต้องเลยแล้วเด็กๆคิดว่าภาพนี้นะคะที่เขานอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงเป็นห้องที่มืดหรือว่าสว่างคะ
5: ม
0: ืดใช่ไหมคะถูกต้องเลยเพราะว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพที่

0: เด็กๆค่ะกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องที่มืดนั่นเองหรือว่าแสงสว่างอาจจะไม่เพียงพอค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาสังเกตคำนะคะที่คุณครูพัฒน์จะอ่านเลยแต่ว่าคำนี้อาจจะเป็นคำที่ยาวนิดนึงเดี๋ยวจะต้องตั้งใจฟังนะคะไม่อ่านหนังสือในที่มืดในที่มืดถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆค่ะอ่านหนังสือในห้องที่แสงสว่างไม่เพียงพอตาของเด็กๆค่ะก็จะต้องเป็นยังไงคะใช่ตาของเด็กๆก็อาจจะเสียได้เพราะว่าเรานะคะจะต้องอ่านหนังสือในห้องที่สว่างหรือว่ามีแสงสว่างเพียงพอถ้าเด็กๆอ่านหนังสือในห้องที่มืดหรือว่าแสงไม่พอเด็กๆอาจจะปวดตาได้นั่นเองเราควรอ่านหนังสือที่ไหนคะที่ห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูภาพต่อไปกันเลยว่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะคะนี่เลยค่ะภาพอะไรคะเด็กๆภาพจมูกเขากำลังทำอะไรอยู่ที่จมูกคะเขากำลังแคะจมูกถูกต้องเลยภาพที่เด็กๆเห็นนะคะนั้นก็คือเขานะคะกำลังแคะจมูกหรือว่าอาจจะนำสิ่งของต่างๆเข้าไปในจมูกค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะไม่อยากให้เกิดอันตรายกับจมูกของเราเด็กๆก็จะต้องไม่แคะจมูกหรือว่าต้องไม่นำสิ่งของต่างๆเข้าไปที่ไหนคะที่จมูกเพราะว่าถ้าเด็กๆแคะจมูกนะคะหรือว่านำสิ่งของเข้าไปที่จมูกเด็กๆก็อาจจะหายใจไม่ออกหรือว่าเจ็บอะไรคะเจ็บจมูกได้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนอกจากเรานะคะจะดูแลนะคะด้วยการไม่นำสิ่งของเข้าจมูกแล้วก็ต้องไม่แคะอะไรคะไม่แคะจมูกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าเรานะคะจะมีวิธีการป้องกันอันตรายอย่างไรเอ๊ะแต่ว่าเด็กๆคะคุณครูพัดลืมอ่านให้เด็กๆฟังเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เด็กๆตั้งใจดูนะไม่นำของเข้าจมูกอีกรอบหนึ่งค่ะไม่นำของเข้าจมูกยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะไม่นำสิ่งของเข้าจมูกแล้วยังต้องไม่แคะอะไรด้วยไม่แคะจมูกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าเป็นภาพอะไรพร้อมไหมคะพร้อมนี่เลยค่ะเด็กๆภาพอะไรคะเขากำลังฟังอะไรลูก
1: ฟ
0: ังเพลงถูกต้องเลยเราใช้อะไรในการฟังคะใช้อะไรคะใช้หูในการฟังอาจจะฟังจากในโทรศัพท์หรือว่าในโทรทัศน์นั่นเองนะคะเราจะใช้หูในการฟังเรานะคะจะต้องไม่ฟังเสียงที่ดังเกินไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะพร้อมไหมคะพร้อมไม่ฟังเสียงดังเกินไป
1: ไม่ฟังเส
0: ีย
1: งด
0: ัง
1: เก
0: ิน
1: ไป
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะฟังเสียงที่ดังเกินไปหรืออยู่ในที่ที่มีเสียงดังเด็กๆก็อาจจะเจ็บหูหรือว่าหูอื้อได้นั่นเองดังนั้นถ้าเด็กๆค่ะอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับหูของเด็กๆเด็กๆก็จะต้องไม่อยู่ในที่ที่มีเสียงดังหรือว่าฟังเพลงฟังเสียงที่ดังเกินไปนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้ป ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับหูของเด็กๆนั่นเองเด็กๆคะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดแล้วก็การป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองเรามีวิธีการดูแลความสะอาดยังไงนะคะด้วยการทำอะไรนะคะมีการแปรงฟันมีอะไรอีกลูกนอกจากแปรงฟันแล้วทำอะไรได้อีกคะการดูแลความสะอาดการสระผมทำอะไรได้อีกคะอาบน้ำทำอะไรได้อีกลูกตัดอะไรคะถ้าเล็บเรายาวตัดเล็บนอกจากนั้นค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมป้องกันอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นกับตาหูหรือว่าจมูกของเด็กๆด้วยอย่างเช่นการที่เด็กๆไม่อ่านหนังสือในที่มืดการไม่นำสิ่งของเข้าจมูกหรือว่าแคะจมูกนะคะนอกจากนั้นค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมเลยว่าเด็กๆค่ะจะต้องไม่อยู่ในที่ที่มีเสียงดังหรือว่าฟังเพลงที่เสียงดังมากเกินไปนั่นเองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดนะคะและการป้องกันอันตรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: บาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟ

0: าศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมจ๊ะว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นฮ่าปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมนิ้วมือหรือว่ามือของเรากันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะมาช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าแมงมุมหลายพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะทำท่าตามคุณครูเลยนะเราจะมีแมงมุมลายเกาะอยู่ค่ะเด็กๆทำตามคุณครูเลยค่ะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ

0: แห้งเหือดไปรับตามันรีบไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวตาลุกวาวแบบไหนคะอีกรอบหนึ่งนะคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตามันรีบไปขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุก
1: ล
0: ุกอะไรนะคะลุกว้าวยอดเยี่ยมเลยค่ะ
2: เอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆ
0: เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเบาๆนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะแนะนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะโดยคุณครู

นะคะสามารถใช้นะคะดินน้ำมันดินเหนียวหรือว่าแป้งโดนะคะมาให้เด็กๆได้ใช้ในการปั้นได้ค่ะเวลาที่เด็กๆทำนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นด้วยนะคะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยวาดภาพด้วยสีเทียนเวลาที่เด็กๆนะคะเลิกทำกิจกรรมนี้เด็กๆก็ต้องอย่าลืมหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนได้เลยค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตอุปกรณ์ของเรากันก่อนเลยค่ะอย่างแรกของเราคะก็คือสีน้ำนั่นเองเด็กๆลองสังเกตที่คุณครูค่ะคุณครูนะคะกำลังถือสีน้ำอยู่นั่นเองค่ะและสีน้ำที่คุณครูพัดถืออยู่มีสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือสีน้ำที่เป็นสีเหลืองนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสีน้ำสีต่อไปกันเลยค่ะว่าคุณครูพัดนะคะเตรียมสีน้ำสีอะไรมาให้เด็กๆอีกคะนี่เลยค่ะเด็กๆนี่ก็คือสีน้ำเหมือนกันนะคะเด็กๆแต่ว่าเป็นสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยสีนี้นะคะก็คือสีน้ำสีแดงนั่นเองคุณครูพัดนะคะเตรียมสีไว้ให้เด็กๆทั้งหมดกี่สีนะช่วยกันนับสิ1 2เตรียมไว้ให้กี่สีคะ2สีเลยนอกจากจะมีสีน้ำแล้วนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือผู้กันค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะผู้กันอีกหนึ่งรอบค่ะผู้กันคืออะไรนะคะผู้กันผู้กันนี้นะคะเราจะใช้ในการวาดภาพสีน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษแข็งกระดาษร้อยปอนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะนอกจากจะมีกระดาษสร้างสรรค์ผลงานแล้วค่ะยังมีนี่อีกค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือหรือว่าผ้าชุบหมาดนั่นเองค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการเช็ดเวลาที่มือของเด็กๆเลอะนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือนะคะในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการวาดภาพสีน้ำให้กับเด็กๆได้ดูเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำผู้กันค่ะจุ่มลงไปในสีน้ำก่อนนะคะคุณครูพัดก็จะนำผู้กันใส่ลงไปในสีน้ำเลยนี่เลยค่ะคุณครูพัดจะใส่ลงไปทั้ง2สีเลยแบบนี้ค่ะนี่นะคะเวลาที่เด็กๆนะคะวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องจับผู้กันแล้วก็ปาดไว้ที่ไหนคะจับผู้กันแล้วปาดที่ไหนคะถ้าเด็กๆยกขึ้นมาเลยอาจจะมีสีนะคะหยดอยู่หรือว่าไหลลงมานั่นเองดังนั้นค่ะเวลาที่เด็กๆใช้เด็กๆก็จะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะปาดไปเลยตอนนี้มีสีไหลอยู่ไหมคะถ้ายังมีอยู่เด็กๆก็สามารถปาดได้ปาดได้อีกค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะนำมาวาดลงบนกระดาษเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคะว่าคุณครูพัชจะวาดเป็นอะไรค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคุณครูพัชจะวาดเป็นวงกลมค่ะแต่ว่าถ้าสีของเราน้อยเกินไปหรือว่าแห้งนะคะเด็กๆก็สามารถจุ่มสีเพิ่มเติมได้แต่ว่าเด็กๆต้องอย่าลืมอะไรคะปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะไปเลยแล้วเด็กๆก็นำมาวาดนะคะลงบนกระดาษได้เลยค่ะคุณครูพัชจะ
วาดเป็นวงกลมแบบนี้นอกจากจะวาดแล้วคุณครูพัดก็จะระบายสีลงไปด้วยแบบนี้เลยค่ะวาดเป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็ระบายสีลงไปเลยเมื่อคุณครูนะคะใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะที่ปลายภูกันของคุณครูพัดมีสีอะไรติดอยู่คะสีแดงเด็กๆก็ต้องเอาไปใส่ในสีแดงใส่ในสีเหลืองได้ไหมคะไม่ได้ต้องใส่ในสีแดงนะแล้วคุณครูพัดก็จะเปลี่ยนสีค่ะคุณครูพัดจะขอใช้สีน้ำที่เป็นสีเหลืองบ้างเหมือนเดิมเลยค่ะถ้ายังมีสีไหลอยู่แบบนี้นะคะถ้าสีไหลอยู่ให้เด็กๆปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะเมื่อไม่มีสีไหลแล้วนะคะเราก็นำมาวาดลงบนกระดาษได้เลยเดี๋ยวดูนะว่าคุณครูพัดจะทำเป็นอะไรนี่เลยคุณครูพัดวาดเป็นครึ่งวงกลมค่ะต่อจากวงกลมเลยอุ๊ยคุณครูพัดจะทำเป็นอะไรจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำผู้กันที่มีสีเหลืองใส่ลงไปในไหนคะใส่ลงไปในสีเหลืองถูกต้องเลยตอนนี้คุณครูพัดก็วาดผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะยกให้เด็กๆได้ดูเลยค่ะนี่เลยค่ะอุ๊ยเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเหมือนกับอะไรเอ่ยเด็กๆคิดว่าเหมือนอะไรคะมีเด็กๆบอกว่าเหมือนหมี่ใช่ไหมคะมีใครว่าเหมือนอะไรอีกลูกเหมือนอะไรอีกคะเหมือนอะไรลูกเด็กๆบางคนบอกว่าเหมือนคุกกี้เลยเด็กๆนะคะก็สามารถจินตนาการหรือว่าบอกความคิดของเด็กๆได้นะคะว่าเด็กๆค่ะสังเกตภาพของคุณครูพัดเป็นภาพอะไรค่ะโดยภาพที่คุณครูพัดวาดนะคะเหมือนกับที่เด็กๆบอกเลยนั่นก็คือภาพหมีนั่นเองคุณครูพัดนะคะทำเป็นตุ๊กตาหมีค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานที่เราใช้สีน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องนำไปไหนคะนำไปตากให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆนำผลงานที่เด็กๆใช้สีน้ำเอาไปเก็บเลยจะเป็นยังไงลูกผลงานชิ้นอื่นๆของเด็กๆก็อาจจะเลอะได้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องนำไปตากให้แห้งก่อนนะคะในบริเวณที่คุณครูจัดเตรียมไว้เลยโดยในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเลือกกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยสองกิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดให้ได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรให้เด็กๆได้เล่นบ้างคะมุมอะไรบ้างคะมุมดนตรีมุมบทบาทสมมุติและมุมอะไรอีกคะมุมหนังสือถูกต้องเลยมุมอื่นๆที่เด็กๆเห็นว่าเป็นป้ายสีแดงแสดงว่าปิดเข้าเล่นได้ไหมคะไม่ได้เราจะเข้าเล่นในมุมที่มีป้ายสีเขียวติดอยู่นั่นเองเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่เด็กๆสนใจเลยแต่ว่าเมื่อเด็กๆได้ยินคุณครูพัดให้สัญญาณหมดเวลาเด็กๆจะต้องทำยังไงคะจะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่นะคะเมื่อเด็กๆอย่าเพิ่งค่ะเด็กๆค่ะฟังก่อนนะเด็กๆฟังก่อนค่ะนั่งที่ก่อนนะคะเด็กๆนั่งที่ก่อนนะคะยังไม่เก็บเก้าอี้ค่ะฟังก่อนนะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วเด็กๆจะทำยังไงคะเมื่อเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วเราจะมาถูกต้องเลยเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วเด็กๆต้องมายืนเข้าแถวกันก่อนเด็กๆจะนั่งที่เก้าอี้เลยได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเด็กๆจะต้องมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆเลือกก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะ
เก็บเก้าอี้

0: ข้าที่ได้เลยค่ะแล้วมาเข้าแถวนะเข้าแถวได้เลยครับเด็กๆคนไหนเก็บเก้าอี้เสร็จแล้วมาเข้าแถวได้เลยลูกแถวแรกของเราปั้นนะคะ
1: ไม่ใช่
0: เข้าแถวได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆเดินไปหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันเลยเด็กๆกำลังหันค่ะกำลังหันเลยแล้วเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเลยค่ะเชิญเลยค่ะ

0: เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันมาแล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีตัวอย่างผลงานของเด็กๆนะคะมาให้เพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ดูกันด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะขอตัวแทนเด็กๆนะคะนำผลงานมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆผลงานของน้องอะไรนะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานวาดภาพสีน้ำนั่นเองค่ะเป็นผลงานของน้องกันค่ะเชิญเลยค่ะน้องกันถึงผลงานตัวเองเลยค่ะหันมาด้านนี้ลูกด้านนี้ค่ะน้องกันค่ะน้องกันวาดภาพสีน้ำเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปคน
0: เป็นรูปคนคนกำลังทำอะไรอยู่ลูก
1: เต้นในห้อง
0: อะไรนะคะ
1: เต้นในห้อง
0: คนอยู่ในห้องยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะเดี๋ยวฝากผลงานไว้ที่คุณครูนะน้องกันนะคะบอกว่าวาดรูปคนกำลังอยู่ในห้องนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะโดยเด็กๆนะคะก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะอย่างน้อย2กิจกรรมหรือว่าเด็กๆบางคนอาจจะทำครบทั้ง3กิจกรรมเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์เด็กๆก็ต้องช่วยการเก็บอะไรคะเก็บของเล่นไหนวันนี้มีใครเก็บของเล่นช่วยคุณครูบ้างคะโอ้มีเด็กๆหลายคนเลยที่เมื่อเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วยคุณครูพัทแล้วก็เพื่อนๆเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ยินดีต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะมีเกมการศึกษาใหม่ค่ะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่เด็กๆจะทำกิจกรรมกันก่อนเลยนะคะให้เด็กๆชูหนวดหมึกของเด็กๆขึ้นมาเลยค่ะชูแขนขึ้นมาทั้งสองข้างเป็นหนวดหมึกเลยพร้อมไหมคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นเอามือแตะที่ไหลเลยยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักยักยักหมึกผูกโบน่ารักมากเลยค่ะเอาหมึกผูกโบไว้นะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเอามือวางไว้บนตักเบาๆถ้าเด็กๆวางไว้บนตักแรงๆเด็กๆจะเจ็บนะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะมีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าคืออะไรคุณครูนะคะมีเกมจัดหมวดหมู่เรียงลำดับขนาดเล็กใหญ่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพจากเกมการศึกษาของคุณครูพัทก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคือภาพอะไรภาพกระโปรงถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพกระโปรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันนะคะว่าคือภาพอะไรนี่เลยค่ะภาพอะไรคะภาพเสื้อถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพเสื้อนั่นเองค่ะเสื้อสีอะไรนะเสื้อสีขาวเหมือนกับใครใส่เลยเหมือนกับที่เด็กๆใส่เลยใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพเสื้อนั่นเองคุณครูพัทก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพอะไรนะภาพกระเป๋าภาพนี้ก็คือภาพกระเป๋านั่นเองอาจจะเป็นกระเป๋านักเรียนหรือว่ากระเป๋าทำงานของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะนี่ก็คือภาพกระเป๋านะคะคุณครูพัทก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะภาพที่เหลือค่ะคุณครูพัทก็จะนำมาวางกระจายเพิ่มเติมเลยคุณครูก็จะวางไว้กระจายไว้เลยนะคะนี่ค่ะเด็กๆ ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้

0: ค่ะมีทั้งภาพกระเป๋าภาพกระโปรงแล้วก็ภาพเสื้อนะคะที่หลากหลายเลยแล้วก็มีขนาดที่แตกต่างกันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัชจะให้เด็กๆค่ะลองมาจัดหมวดหมู่แล้วก็เรียงลำดับนะคะขนาดจากเล็กไปใหญ่นั่นเองลำดับแรกเลยค่ะเรานะคะก็จะต้องมาจัดหมวดหมู่กันก่อนเด็กๆอยากให้คุณครูพัชจัดหมวดหมู่อะไรดีคะ
1: กระโปรง
0: ได้ยินเสียงเด็กบอกมาว่าให้จัดหมวดหมู่กระโปรงคุณครูพัชก็จะหยิบรูปกระโปรงออกมาเลยค่ะภาพนี้คือภาพกระโปรงแล้วภาพกระโปรงของครูพัชหมดหรือยังไม่หมดมีตรงไหนอีกนะอันนี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่กระโปรงน
0: ี่อ๋ออันนี้กระโปรงใช่ไหมคะคุณครูพัชก็จะนำมาวางไว้ก่อนเลยมีกระโปรงอีกไหมคะมีภาพกระโปรงอีกคุณครูพัชก็จะหยิบมาอีกค่ะนี่เลยตอนนี้คุณครูพัชนะคะหยิบภาพกระโปรงมาแล้วที่เหลือยังมีภาพกระโปรงอยู่ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีแล้วตอนนี้นะคะคุณครูพัชก็จัดหมวดหมู่กระโปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะต้องมาเรียงลำดับด้วยเราจะต้องเรียงลำดับจากขนาดอะไรคะขนาดเล็กไปขนาดใหญ่เด็กๆลองสังเกตดูสิคะในภาพ3ภาพนี้หรือว่าจากภาพกระโปรงทั้งหมดภาพไหนคือเป็นภาพกระโปรงที่มีขนาดเล็กที่สุดคะเล็กที่สุดเลยอยู่ไหนเอ่ยไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูพัชหยิบภาพที่เล็กที่สุดเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะน้องข้าวหอมค่ะไหนน้องข้าวหอมลองดูสิคะว่าภาพไหนคือภาพกระโปรงที่เล็กที่สุดคะหยิบมาได้เลยค่ะวางด้านล่างก็ได้ค่ะน้องข้าวหอมบอกว่าภาพนี้คือภาพกระโปรงที่เล็กที่สุดปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะน้องข้าวหอมวางถูกไหมคะถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภาพที่เหลือ2ภาพนี้เด็กๆลองสังเกตดูว่าภาพไหนมีขนาดเล็กกว่ากันคะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนเลยค่ะน้องอะไรดีนะ
1: น
0: ้องอองฟองค่ะเชิญเลยค่ะน้องอองฟองลองดูสิคะสองภาพนี้ภาพไหนมีขนาดเล็กคะสองภาพนี้ภาพนี้อ่ะเอามาวางได้เลยค่ะวางใกล้ๆกันเลยโอเคค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะแสดงว่าภาพกระโปรงภาพสุดท้ายเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะคุณครูพัชก็จะนำมาวางเลยเดี๋ยวคุณครูพัชขอขยับนิดนึงนะให้เด็กๆสังเกตเห็นชัดๆค่ะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยนี่เลยเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคุณครูพัชและเพื่อนๆสามารถเรียงลำดับขนาดจากเล็กไปใหญ่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคุณครูนะคะนอกจากจะจัดหมวดหมู่แล้วค่ะยังเรียงลำดับขนาดจากเล็กไปใหญ่ด้วยนี่นะคะก็คือเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ลองเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เรียนรู้กันมาแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษานะคะเด็กๆจะต้องแบ่งปันกันเล่นด้วยถ้าเด็กๆเห็นว่าเพื่อนยังไม่มีเกมการศึกษาเลยเด็กๆสามารถแบ่งชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะมาให้เด็กๆได้เล่นได้หรือว่าให้เพื่อนๆได้เล่นได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเล่นค่ะคุณครูพัชก็อยากจะให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะได้แบ่งปันกันในการเล่นเกมการศึกษาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แต่ว่าเด็กๆฟังก่อนนะเก้าอี้สีชมพูจะต้องเก็บที่ไหนคะ
1: ส
0: ีฟ้าเก้าอี้สีชมพูจะต้องเก็บตัวสีชมพูแล้วเก้าอี้สีฟ้าจะต้องเก็บที่โต๊ะตัวสีฟ้าเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว

0: เรียงลำดับภาพเพื่อก่อนเด็กๆช่วยกันมองนะเด็กๆคิดว่าภาพไหนเล็กที่สุดคะอันไหนเล็กสุดลูกเอามาวางบนเลยแล้วอันไหนเดี๋ยวรอก่อนนะเด็กๆค่ะช่วยครูพัฒน์ดูด้วยอันไหนเล็กคะกว่ากันคะดูสิเด็กๆลองช่วยครูพัดดูสิอันไหนเล็กกว่ากันมาวางนี่เลยค่ะมาวางเลยอีกอันนึงมาต่อกันเลยค่ะอันนี้แสดงว่าใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมคะเอามาวางตรงนี้เลยใช่ค่ะดูสิเราเรียงลำดับถูกต้องไหมคะไหนลองดูภาพไหนเล็กที่สุดช่วยกันดูด้วยค่ะน้องแก้มใส่ให้เพื่อนช่วยดูด้วยนะเล็กสุดเอาไว้ตรงนี้เลยโอเคค่ะไหนอันไหนแล้วสองอันนี้ล่ะอันไหนเล็กกว่ากันไหนลองดูสิคะอันไหนคะเด็กๆช่วยมองหน่อยลูกอันไหนเล็กกว่ากันคะอันไหนสองอันนี้หยิบอันนี้มาเลยมาวางเลยค่ะน้องแก้มใส่เอามาวางตรงนี้เลยค่ะสองอันนี้อันไหนคะอันไหนเล็กกว่ากันเล็กกว่ากันเอามาตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะต่อมาแสดงว่าใหญ่ที่สุดเอาวางนี่เลยค่ะนี่เราเหลือจากบนมุ้ยอันนึงคืออะไรคะภาพอะไร
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เล็กสุด
0: ภาพอันนี้คือภาพอะไรคะภาพกระเป๋าไหนเอามาช่วยกันวางเลยค่ะเด็กๆช่วยกันมองสิค่ะเดี๋ยวครูพัฒน์ขยับอันนี้ขึ้นมาก่อนนะอันไหนเล็กสุดคะช่วยกันมองให้เพื่อนช่วยดูด้วยหนูเรามาดูที่ภาพกระเป๋าเลยค่ะอันไหนเล็กสุดคะน้องการอันไหนคะหยิบมาวางเลยค่ะหยิบมาวางตรงนี้เลยค่อยหยิบนะคะค่อยๆเก็บใส่ในตะกร้าช่วยๆกันเก็บเบาๆวางเบาๆนะคะ

เด็กๆค่ะนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษานะคะใส่ในตะกร้าได้เลยค่ะแล้วมานั่งรอคุณครูที่พื้นได้เลยนะคะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูพัดนะคะให้เวลาเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันมาแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเด็กๆหลายๆคนเลยนะคะอาจจะได้เล่นเกมการศึกษาใหม่หรือว่าอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมกันมานะคะเด็กๆค่ะก็สามารถผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเกมการศึกษาได้ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะจะต้องยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบและเมื่อคุณครูตรวจสอบเสร็จแล้วให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยนะคะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงหมดเวลา

ล่ะบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนกันดีไหมคะดีไหมคะลูกดีช่วยคุณครูผัดร้องเพลงด้วยนะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

ยิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนอย่าทิ้งขยะ

0: สวัสดีครับลุงโคโค่ป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอ้ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: ไม่ไม่รู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะ

0: ทำไมไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
1: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
0: ฉลาดมากจ้าแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: เอ
0: ๊ะใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
1: ใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
0: ใช่แล้วจ้าแถวนี้มีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
1: ฮะทิ้งลงถังขยะ
0: ความคิดดีมากจ้าฟ้าฟ้าเจ้าใบไม้แห้งพวกนี้ก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าๆเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
1: เย้
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
1: ครับ

0: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟาฟายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
1: เฮ้ยเหนื่อย
0: ถ้าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ยฟาฟาที่แท้ก็ไปตามแรปโบกับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี่เองฉลาดมากเลยจ้าฟาฟา
1: เอ๊ะฮ่า
0: เยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ
1: ้
0: าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟาฟาคงไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้ก็ใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
1: ฮ่าไม้กวาด
0: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนจะได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาหลายรอบไงจ๊ะ
1: อ๋อ
0: ถ้าใช้ไม้กวาดนี่ล่ะก็ฟาฟาก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะ
1: เ
0: ก่งมากเลยทุกคนก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นถ้าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วล่ะจ้า
2: เย้
0: ใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะ
1: แคทโต้อย่าทิ้งสิ
0: ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นหมึกแล้วหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเรา3 คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้

ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เสียงดังๆจากไหนกันนะ
1: ใครมาทำอะไรเสียงดังแถวนี้เนี่ย
2: เฮ้ยนั่นสิ
3: เนาะเสียงดังใหญ่เลยอะอะไร
4: ดังอะ
5: มากเลย
6: What's happening Oh oh Help me help me Help me help me
4: มากันครบแล้วครับโอ้โหยักษ์รอยเท้ายักษ์แน่แน่ผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมหมูหยองอ้าวไปเมื่อไหร่ไม่บอกรอด้วยหมูหยอง

0: A dinosaur. D I N O S A U R. Dinosaur. A dinosaur. Dinosaurs.
1: คุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์ครับมาทำอะไรแถวนี้เฮ้ยไม่แอบเก่งจังไม่กลัวเหรอใครว่าล่ะช็อกทั้งยืนเลยล่ะครับ
2: อะไรล่ะเนี่ยพวกเธอเป็นใครกัน
1: ผมไม่แอบครับ

0: ูหยองครับ
1: Hi, my name is Davy.
0: No, เขาสวยค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: ทำไมคุณไดโนเสาร์มาอยู่ที่นี่

0: ฟังฉันก็เลยย่องเข้าเมืองมาอย่างเงียบๆแอบมานอนสักหน่อย
1: แต่ว่าเสียงกรนคุณไดโนเสาร์เนี่ยสถานเมืองเลยนะครับ
0: ใช่ใช่วัยกำลังโตฉันเลยไปอยู่ตรงหน้าผาตรงนู้นไง
1: ไม่มีที่นอนก็ง่วงแย่เลยนะคะ
2: ปล่อยไว้ฉันจะไม่ได้การคงต้องให้คุณยานวิเศษช่วยพาไปดูซะแล้ว
3: โอเค

0: A dog. D-O-G, dog. A dog. Dogs.
1: ใช่เลยครับผมว่าไปถามคุณสุนัขดีกว่าว่าผาศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนอ้าวหมูหยองไปก่อนอีกแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองจะแวบมาก่อนไม่บอกเลยนะเอานะ
1: คุณสุนัขป่าครับรู้จักผาศักดิ์สิทธิ์ไหมครับ
3: แน่นอนอยู่แล้วแถวนี้ถิ่นผม
2: ฮ่าถ้างั้นช่วยนำพวกเราไปผาศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับโอ้โหเจ๋งกว่าเข็มทิศอีกอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณสุนัขป่า
3: ไม่เป็นไรผมน่ะได้กลิ่นพวกนั้นอยู่บ่อย
2: ๆโอ้ยดูเหมือนใกล้แต่ไกลแสนไกลอ
0: ่
2: ะ
0: Oh my god
1: เสียงนี่มัน

0: drum. D R U M, drum. A drum. Drums.
1: ตีแบบนี้ไง
2: สงสัยจะใกล้แล้วล่ะ
1: เฮ้ยเดินจนลากขาเอ้ยขาลากเลย

0: a duck. D U C K duck. A duck. Duck.
1: อย่างเงี้ยต้องขอเคลียร
2: ์เฮ้ยเอาจริงเหรอหมูหยอง
3: มีธุระอะไรมีสับกลับกลับ
1: นี่คุณเป็ดครับเรามาอย่างสันตินะครับเรามีเรื่องมาขอร้องอ่ะ
3: จะร้องเพลงอะไรล่ะ
4: ไม่ใช่อย่างงั้นครับ
1: เจ้าพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังทำให้คนอื่นเขานอนไม่ได้อ่ะ
4: คืออย่างนี้ครับคุณเป็ดทั้งหลายที่น่ารักการร้องรำทำเพลงในเวลาที่คนอื่นเขานอนเนี่ยเป็นการรบกวนนะครับ
3: เราไม่เชื่อพวกนายหรอกนายเป็นใครจะมาสอนพวกเราและนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะเล่นกัน
1: นี่ไม่ฟังไม่ฟังกันเลยโอ้ยเซ็งเซ็งเป็ด
2: เฮ้ยใจเย็นๆนะหมูหยอง
1: ต้องอธิบายให้เป็ดพวกนี้รู้ให้ได
4: ้ผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วล่ะ
1: หลับหลับกันหมดเลยสินะเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบเทิบ
3: โอ้ยใครมาเล่นอะไรแถวนี้

0: นั่นอยู่นั่นไงทางนี้เลยจุดโถงนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังแบบนี้พวกฉันนอนไม่ได้เลย
1: นี่ก็เป็นเวลาเล่นของพวกเรา
2: It's time to play
0: เอ๊ะคำพูดคุ้นๆนะ
1: ก็เล่นเหมือนพวกนายนั่นแหละ
3: ตอนแรกพวกเราพยายามจะอธิบายแล้ว
0: ว่ามา
4: คืออย่างนี้ค่ะก็ชนเผ่าของพวกคุณน่ะร้องรำทำเพลงกันตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาหลับนอนทำให้คุณไดโนเสาร์ที่เคยอาศัยอยู่ใต้หน้าผานี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนต้องหลบหนีไปนอนที่อื่นลองคิดดูนะคะเหมือนอย่างที่เวลาพวกคุณเป็ดนอนแล้วพวกเราเล่นเสียงดังคุณเป็ดก็นอนไม่ได
0: ้ก็คงงั้นมีหน้าช่วงนี้ไม่เห็นคุณไดโนเสาร์เลยแต่เอ๊ะแล้วพวกเราจะไปสนุกกันตอนไหนล่ะ
1: จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ย
0: เปลี่ยนเวลาก็ได
3: ้ไรว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
4: เอาป้ายมาปักด้วยนะคะ

0: duck. Good job!
1: What is it?
0: Duck? Dinosaur?

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซอราทอป

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโน

คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: ้วยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบายบาย

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: าถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและหมีเป็นเพื่อนกันไหมนะเจ้าสมเสร็จ
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: เราสัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆนี่นะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านเสนอด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคตึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคตึกดำบรรพ์หรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกตึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่า

0: ในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยแบรคคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2หนึ่งคำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยาย

0: าไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได้
1: รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครคลิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

ั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันที่2แล้วก็เป็นวันที่2ของการใช้กับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40โหเมื่อวานนี้คึกคักทีเดียวเชอรี
1: ่โอ้โหคึกคักโดยเฉพาะนะตามตลาดต่างๆบางคนเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าเกิดว่าตามปกติแล้วถ้าจะเกิดไปซื้ออาหารทะเลบางทีราคามันแพงมันสูงอ่ะแต่ว่าโอกาสนี้ไทยช่วยไทยพัด 60-40 ได้มีโอกาสไปซื้ออาหารทะเลมารับประทานกับครอบครัวเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองอีก40บางคนบอกว่าโอ้โหวันเดียวใช้เต็มแม็กเลย
0: วันละ200นะที่บอกเต็มแม็กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนละ1,000วันละ2ที่ไม่เกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยภายใน1เดือนยอด 1,000 เนี่ยยังคงที่จะอยู่สะสมได้แต่สะสมไม่เกินเดือนนะถ้าหมดเดือนไปถ้า 1,000 เนี่ยไม่หมดเดือนหน้าก็ไปเริ่มพันใหม่ไม่มีการทบต้นทบดอกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันละ200เดือนละ 1,000 เป็นเวลา4เดือนด้วยการสำหรับไทยช่วยไทย plus นะครับก่อนไปดูบรรยากาศในเช้าวันที่2วันนี้ที่ยังคงคึกคักต่อเนื่องมาจากเมื่อวานเราไปดูภาพรวมของเมื่อวานวันแรกกันก่อนนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็รายงานข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ครับการสรุปยอดเมื่อตอน5ทุ่มของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยพบว่าจากจำนวนประชาชนผู้รับสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ 26,400,000คนโดยประมาณมียอดการใช้จ่ายในโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 2,039 ล้านบาทครับในจำนวนดังกล่าวนะครับก็แยกเป็นสัดส่วนได้แบบนี้นะครับเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 60% 1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่ายครับ 40% 855ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จคือ 8,720,000 คนโดยประมาณครับแล้วก็จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จนะครับก็คือ 659,000 ร้านค้าโดยปัจจุบันนะครับมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 896,000 ร้านค้าครับแยกเป็นร้านเดิมเนี่ยก็คือประมาณ 820,000 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าไปอีก 75,600 ล้านค้าครับทางด้านของนายเสถียรไลโคสิทธิ์ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกแบบนี้ว่าหลังจากเริ่มใช้โครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งตนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งในฐานะประชาชนคนไทยที่รอคอยแล้วก็ใช้เงินโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันแรกครับในการซื้อของใช้ที่จำเป็นก็มองว่าโครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในทุกระดับทั้งเรื่องของคนซื้อคนขายทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างในห่วงเวลา4เดือนนี้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบด้วย
2: ในแง่ของประชาชนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับว่าอย่างน้อยเนี่ยช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบ้านนะครับง่ายๆแล้วก็ซื้อของใช้จำเป็นอยู่แล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ช่วยได้เยอะมากนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นการกระตุ้นในเชิงของทางจิตวิทยาการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าในภาคของครัวเรือนเนี่ยมันก็ถือว่าได้สำคัญทีเดียวเลยแหละถือว่าเป็นการกระจายลงไปใน

0: ภาคอุปโภคบริโภคได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
1: รู้สึกโชคดีมากแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่รัฐบาลนะครับช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าทุกโครงการที่ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือว่า60 40อ่ะครับจะเป็นโครงการที่ทําให้ประชาชนอ่ะอยากออกไปจับจ่ายซื้อของครับสิ่งนึงที่ทําให้เลยไม่ใช่

0: ขึ้นครับ
1: ไปดูบรรยากาศนะคะวันที่2ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั่วไทยเรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่มีการเปิดระบบก็คือ6โมงเช้านั่นเองปรากฏว่ามีประชาชนนะคะเดินทางไปใช้จ่ายในตลาดจำนวนมากอย่างแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะเน้นของกินของใช้นะคะแล้วก็มีบางคนเนี่ยไปซื้ออาหารทะเลเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยอาหารทะเลก็จะราคาสูงนะคะพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ทำให้สามารถซื้ออาหารทะเลได้เพราะว่ารัฐก็จะช่วยจ่ายให้ 60% ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเรา NBT ยะลาเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาก็พบว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า10ร้านค้ากลุ่มทั้งร้านข้าวแกงร้านน้ำผลไม้ร้านลูกชิ้นแล้วก็ร้านยำส่วนใหญ่มีการนำป้ายโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมมาติดตั้งไว้ที่หน้าร้านค่ะเพื่อให้ผู้ใช้บริการสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนางสุนิตอาแดเจ้าของร้านขนมโตเกียวสายย่อเปิดเผยว่าทั้งร้านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายเดิมนะคะที่เข้าร่วมโครงการวันแรกก็เริ่มมีลูกค้ามาใช้สิทธิ์กันบ้างแล้วแม้ว่าระบบสแกนจ่ายจะไม่มีปัญหาแต่ก็ยอมรับว่าคือผู้สูงอายุบางส่วนนะคะยังไม่คุ้นชินกับการเติมเงินและการใช้งานซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ก็คือ1เดือนก็น่าจะปรับตัวกันได้ค่ะ
2: สามารถมาสแกนได้นะคะร้านนี้รับไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าสามารถมาสแกนกันได้ค่ะมาช่วยจ่ายกันเยอะๆหน่อยนะก็สามารถกระตุ้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงค่ะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ใช้จ่ายแต่บางคนเขาก็ไม่ได้นะคะสิทธิ์น่ะคนแก่อะไรเขาทำไม่เป็นนะคะ
1: ด้านตัวแทนร้านเค้กบุฟเฟ่ตลาดประชาชื่นเล่าว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าลดรายจ่ายให้ประชาชนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างดีค่ะ
3: ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านค่ะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เชิญชวนลูกค้ามาซื้อร้านเราได้นะคะ
4: มันก็ช่วยลดรายจ่ายไปได้นิดนึงครับส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของกินครับของกินทุกวันก็จะใช้เฉลี่ยกันไปครับปกติก็จะประมาณวันละ200ครับครับแต่นี่มีก็จะเลือกร้านที่มีคนละครึ่งพัดนี้ครับแล้วก็จะเหลือประมาณวันละ100ครับ
5: ไปดูบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากมีผู้บริโภคที่เดินทางมาเลือกซื้อกุ้งปลาหมึกปลาและก็อาหารทะเลประเภทต่างๆครับเพื่อนำไปประกอบอาหารภายในครัวเรือนสมผลให้บรรยากาศการซื้อขายนี่เขาบอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวคุณพีระเดชพูนสวัสดิ์หนึ่งในลูกค้าที่มาเลือกซื้ออาหารทะเลบอกแบบนี้ครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการบริโภคอาหารทะเลซึ่งที่ผ่านมาอาหารทะเลเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงทำให้ไม่สามารถเลือกซื้อไปรับประทานได้บ่อยนัก
6: วันนี้ผมมาใช้ติดโครงการไทยช่วยไทยนะครับผัดครับวันนี้ผมมาได้มาซื้อของทะเลครับเป็นอาหารทะเลปกติไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเพราะราคาค่อนข้างสูงมากครับครับตั้งแต่มีโครงการนี้มาผมก็มาซื้อวันนี้เป็นวันที่2นะครับเพราะรัฐบาลเขาช่วยเราจ่าย60ส่วนเราก็ออกเอง40ครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้กินอาหารทะเลได้บ่อยขึ้นครับเพราะด้วยที่ว่าราคามันค่อนข้างสูงครับผมก็จะไปเน้นซื้อพวกไก่กับหมูซะมากกว่าครับ
1: ไปดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัส60-40ในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะอย่างเช่นที่ตลาดโต้รุ่งอุบลสแควร์เทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะนางสาวนิภาพรกอมณีเจ้าของร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเงินล้านนะคะก็ไลฟ์ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าหลังจากที่มีโครงการทำให้ขายสินค้าได้ดีขึ้นคาดว่าจะเหมือนกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าแล้วก็วันนี้ตนเองภายในร้านก็จะเพิ่มสินค้าก็สามารถที่จะขายได้อีกเท่าตัวรายได้ก็เพิ่มขึ้นค่ะ
7: วันแรกนะคะก็คึกคักค่ะก็เริ่มมีลูกค้านะคะมาใช้จ่ายก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าก็จะมาถามก่อนว่าร้านเราเนี่ยลูกค้าที่เป็นประจำมาถามก่อนว่าได้เข้าร่วมไหมถ้าเข้าร่วมวันนี้จะมาใช้วันนี้ก็มาจริงๆค่ะเอาโทรศัพท์มาสแกนนะคะถือว่าเยอะอีกพอสมควรอยู่ค่ะและคาดว่าดึกๆอาจจะมีลูกค้าเพราะมันเป็นตลาดเย็นเนาะอาจจะมีลูกค้ามาเพิ่มนะคะยอดขายก็เหมือนจะ

0: ีขึ้นนะคะเพราะว่าเปรียบเทียบกับคนละครึ่งรอบที่แล้วก็ยอดขายขึ้น 2-3 เท่าเลยวันนี้ก็เพิ่มของค่ะต้องหอมขึ้นมาประมาณเท่านึงค่ะจากเมื่อวาน
1: แล้วจากว่าลูกค้ามาใช้เนี่ยมีปัญหาติดขัดปัญหาอะไร
0: ติดขัดปัญหานะคะก็เป็นปัญหาง่ายๆที่แก้ได้สแกนบางคนก็ QR code ไม่ตรงตำแหน่งที่อยู่ไม่ตรงแต่ว่าถ้าเรารีเซ็ตเครื่องหรือว่าเราออกจากแอปแล้วก็เคลียร์หน้าจอใหม่มันก็เข้าได้แต่ก็จะมีปัญหาในส่วนของร้านค้าที่ทางร้านยังทำไม่ได้นะคะก็คือสามารถสแกนได้แค่เครื่องเดียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็สมัครเข้าหลายเครื่องแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นแบนเนอร์ของไทยช่วยไทยให้สแกนนะคะก็เดี๋ยวจะไปติดต่อธนาคารว่ามันจะทำได้ไหม
2: ก็ถ้ามีปัญหาทั้งประชาชนที่ใช้สิทธิ์รวมถึงร้านค้าเนี่ยก็สามารถไปที่ธนาคารได้โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยคอยแนะนำต่างๆเพราะบางคนอาจจะยังใช้ไม่เป็นหรือว่าอาจจะยังไม่คล่องในการใช้นั่นเองโดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะ
3: คือตอนนี้นะตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วเนี่ยเวลาผู้ซื้ออย่างเราๆนี่นะจะต้องพุ่งตรงไปถ้าเกิดร้านค้าเนี่ยอยากจะซื้อของมากสิ่งแรกที่จะถามคือว่ารับไทยช่วยไทยไหมอันนี้ถือว่าเป็นสัญชาตญาณของแต่ละคนในช่วงเวลานี้เลย
2: ค่ะคือถ้าเห็นสัญลักษณ์อย่างเช่นคนละครึ่ง plus เขาก็จะตั้งเอาไว้หรือว่าไทยช่วยไทย plus นะบางร้านเขาอาจจะไม่ได้ติดแต่ลองเดินเข้าไปถามกันสักนิดหนึ่งนะคะเขาก็จะเข้าโครงการเช่นเดียวกันนะคะ
3: คือบางทีป้ายอาจจะไม่มีแต่เขาก็เข้าร่วมเหมือนกันบางร้านใช้วิธีตะโกนบอกลูกค้าร้านนี้รับนะไทยช่วยไทย plus อะไรแบบนี้
2: ค่ะก็เชิญชวนสำหรับร้านค้ายังสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการกันได้
3: ครับสมัครได้จนถึงกรกฎาคมคมเลยนะครับสำหรับร้านค้าในแอปถุงเงินนะครับขณะที่อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ก็จะเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในกลางเดือนนี้นะครับนั่นคือแพลตฟอร์มเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ยังวันนี้ก็มีการประกาศจากฟู้ดเดลิเวอรี่รายใหญ่ในบ้านเรานะครับที่มีการประกาศลดค่าธรรมเนียมและก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40พร้อมเสริมมาตรการด้านสินเชื่อและก็โปรโมชั่นในการกระตุ้นยอดขายนางสาวจันสุดาธนานิตยอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่แกร็บประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงกลางปีและก็บรรเทาผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า26ล้านสิทธิ์จึงเตรียมมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food โดยปรับลดค่าธรรมเนียมหรือว่าค่า GP เหลือ 9% พร้อมกับจัดแพ็คเกจสนับสนุนด้านการตลาดแล้วก็โปรโมชั่นเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายแล้วก็ดึงผู้บริโภคครับนอกจากนี้มีมาตรการส่งเสริมการขายเช่นส่วนลดและโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้บริการการสนับสนุนค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มและกิจกรรมทางการตลาดรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด2ล้านบาทเพื่อช่วยรองรับต้นทุนและก็การดำเนินธุรกิจมาตรการทั้งหมดก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องและก็สนับสนุนให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถประคองตัวและแข่งขันได้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัวในปัจจุบัน
2: และสำหรับร้านค้าต่างๆที่กำลังลังเลจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคือกลัวเกี่ยวกับเรื่องของต้องเสียภาษีย้อนหลังคือต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านค้าที่จะต้องมีการเสียภาษีเนี่ยจะต้องมีรายได้คือตลอดทั้งปีก็คือ1,800,000 บาทอันนี้ต้องมีการยื่นภาษีนะคะรัฐบาลยืนยันนะคะว่ายอดรายได้ในแอปถุงเงินนี่แหละค่ะจะไม่ถูกนำมาประเมินภาษีแบบเจาะจงนะคะเนื่องจากภาษีเนี่ยจะดูรายได้เฉลี่ยคือทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการก็เป็นงานเปิดเผยนะคะมาจากนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40เนี่ยในช่วงของวันแรกถือว่ากระแสตอบรับเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะคะสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการนะคะที่บอกว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันเลยนะคะว่าให้ความมั่นใจกับร้านค้าว่าไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องที่ว่าจะมีการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้ารายเล็กหรือรายย่อยนะคะซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดอ่ะทั้งนี้เกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่จะเข้าร่วมโครงการ4เดือนนะคะแล้วก็มียอดขายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลนะคะอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่บอกว่ามีการพูดกันปากต่อปากเพราะฉะนั้นรัฐบาลขอย้ำเลยนะคะว่าข้อมูล

0: ยอดขายรายได้ของเราภายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปที่กรมสรรพากรค่ะเพื่อที่จะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับร้านค้ารายย่อยต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการกันได้ค่ะ
1: ก็เรียกว่านอกจากร้านค้าจะมีโอกาสช่องทางในการเพิ่มรายได้แล้วเนี่ยบรรดาผู้ซื้ออย่างเราก็จะมีโอกาสเลือกได้มีร้านค้าให้เลือกมากยิ่งขึ้นด้วย
0: ค่ะเพราะว่าสังเกตถ้าไปตามตลาดนะร้านไหนมีป้ายติดเนี่ยนะคนจะต่อแถวคิวยาวเหยียดเลยนะคะเพราะว่าอยากจะไปอุดหนุนนั่นเอง
1: บินบินกันทั้งสองฝั่งเอาง่ายๆแบบนี้นะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทย plus มาดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันนะครับกองทัพบกก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังไว้ตลอดเวลาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลและก็ข้อสังเกตเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ของช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านสำหรับประเด็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสงำนั้นกองทัพบกระบุว่าช่วงมีสถานการณ์เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยมีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อไหมที่หมายดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนได้ถูกทำลายไปส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือว่าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชานั้นในทางการข่าวนั้นสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ขอให้มั่นใจว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนจะอยู่ในการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอดถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่อาจดูเรียบร้อยแต่เพื่อความไม่ประมาททุกหน่วยจึงต้องทำการเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลารวมถึงมีการเสริมสร้างฐานที่มั่นและพัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวนและส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนทั้งนี้ที่ผ่านมาครับแม้จะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่แต่ผลจากการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมยังไม่พบสิ่งที่บ่งชี้สิ่งที่น่ากังวลซึ่งยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดกันต่อเพื่อให้ภารกิจในการรักษาความมั่นคงและการดูแลประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์มากที่สุด
0: และภายหลังจากที่มีข่าวปลอมนะคะในเรื่องของการเปิดด่านชายแดนที่จังหวัดสระแก้วนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ได้พาสื่อมวลชนค่ะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่จริงนะคะยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จแล้วค่ะนางสาวรัชดาธดาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างบอกว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการบริหารสถานการณ์ชายแดนกำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนแล้วก็ยึดความมั่นคงของรัฐเป็นหลักและล่าสุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งการให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่บริเวณด่านคลองลึกนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตนเองยืนยันบอกว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดค่ะส่วนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสังคมได้เห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือบิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชี Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนางสาวรัชดาย้ำบอกว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้หลักความมั่นคงกฎหมายและข้อเท็จจริงไม่ใช่กระแสข่าวลือในสื่อโซเชียลมีเดียผู้ใดที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต้องรับผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
1: นอกจากประเด็นด้านความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับในพื้นที่ของภาคใต้เองก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงเช่นกันโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมและเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ล่าสุดนั้นมีการปะทะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิตขณะที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลย้ำเรื่องของปัญหาชายแดนใต้นั้นต้องเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์พร้อมกับเผยนะครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะมีการเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและพัฒนาพื้นที่โดยมีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มประชุมเพราะว่าเพิ่งจัดตั้งอีกทั้งนายเสียศักดิ์มีภารกิจต่างประเทศค่อนข้างมากแต่เชื่อว่าหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมและวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้สถานการณ์น่าจะคลี่คลายในวันมูฮัมหมัดย้ำอีกว่าการเจรจายังมีประโยชน์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะกรรมการชุดเล็กคงจะประชุมไปก่อนเพื่อวางกรอบในการเจรจา
2: สิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจาการเดือนมิถุนายนนี้ปลายๆแต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางเขาเรียกว่าอะไรวางกรอบของการเจรจาครับ
0: ส่วนแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะนะคะเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ยืนยันนะคะบอกว่ายังคงที่จะเดินหน้าในกระบวนการแม้ว่ายังมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พร้อมให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ค่ะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าณขณะนี้ค่ะกระบวนการได้เริ่มเดินหน้าไปบางส่วนแล้วส่วนรายละเอียดเชิงลึกได้ขอให้เป็นหน้าที่ของนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เป็นผู้ชี้แจงทางนี้ยืนยันบอกว่ารัฐบาลยังคงดำรงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับนโยบายการพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่ว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทีในช่วงนี้จะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือไม่นั้นเรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาจากข้อเสนออีกครั้ง

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: เอาเด็กๆถึงเวลาวาดรูปแล้วครับมารวมกันนี่แล้วๆๆแล้วมานี่เร็วๆๆเร็วมารวมกันรวมกันรวมกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการใช้ความคิดจินตนาการต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้แน่นอนครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมีเส้นปริศนาใช่ไหมครับและตอนนี้พร้อมจะดูเส้นปริศนากันหรือยัง
1: พร้อม
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเป็นรูปเส้นตรง2เส้นขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีจุดสีดำใหญ่ๆอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งนะครับเมื่อลากแล้วอาจจะลองกลับซ้ายกลับขวาหรือว่าเอาหัวลงก็ได้นะครับให้เวลานะครับ1 2 3น้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับทางนี้พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่ของตัวเองเลยครับไปเลย

น้องๆทั้งบ้านวาดถึงไหนแล้วครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับพี่เซฟแนะนำให้ลองพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าจะลองกลับหัวดูก็ได้นะครับเผื่อจะคิดออกนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับว่าตอนนี้เวลาเราเหลือเท่าไหร่แล้วโอ้โหเวลาเหลืออีกไม่มากนะครับเร่งมือหน่อยนะครับน้องๆที่นี่ด้วยนะครับเร่งมือ

0: หลังนะครับเด็กๆ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับอ้าววางอุปกรณ์ได้
1: ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาดูผลงานของน้องๆกันพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพี่เซฟยกผลงานใครขึ้นมายกมือนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผลงานแรกของใครเอ่ยน้องสาอินครับภาพนี้ชื่อภาพว่าร
2: ูปทรงต่างๆ
1: รูปทรงต่างๆเอาไหนอธิบายหน่อยซิว่าอะไรบ้างรูปทรงอะไรบ้างครับที่มีอยู่ในนี้ครับ
2: อันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้วงกลมอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้สามเหลี่ยมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแล้วรูปวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมมาประกอบกันเป็นรูปอะไรครับเป็นเรื่องราวของอะไรครับ
2: วันนี้เป็นวันเกิดของตัวนี้แล้วแม่ของตัวนี้ก็ชวนเพื่อนๆของตัวนี้มา
1: ครับ
2: แล้วสัตว์เลี้ยงแมวตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของสี่เหลี่ยมผืนผ้า
1: ครับนี่นะครับคือความคิดของเด็กอนุบาลนะครับที่เรียนรู้เรื่องรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมมาแล้วนะครับก็เอามาวาดเป็นภาพแล้วก็ยังสมมุติว่าแต่ละตัวเนี่ยมีชีวิตได้อีกนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาปรบมือให้น้องซาอินหน่อยนะครับไปแล้ว1รูปนะครับรูปต่อไปจะเป็นของใครนะรูปนี้ครับภาพของน้องเดภาพนี้น้องเดตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ
3: รถไฟครับ
1: รถไฟนะครับนี่คือภาพรถไฟอ้าวไหนอธิบายหน่อย
3: ตรงคือล้อครับ
1: ครับ
3: ตรงก็คือหน้าของรถไฟตรงก็คือไฟ
1: โอ้หน้าของรถไฟตรงนี้มีไฟด้วยไฟยังไงอ่ะไฟแบบเป็นไฟหน้ารถอย่างนี้เหรอโอ้รถไฟนี่คือไฟตรงนี้เป็นเหมือนไฟส่องสว่างเหรอครับใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้คืออะไร
4: รถไฟใหญ่ที่ปล่อยควัน
1: อ้าวมีปล่อยควันด้วยเห็นไหมปล่อยควันเอาควันมาจากไหนอ่ะ
3: เพราะว่าใช้เอาไฟมาจุดเสร็จแล้วก็เอาก้อนหินใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เติมน้ำ
1: ลงไปเอาเริ่มเข้าใจนะเนี่ย
4: น้ำเป็นน้ำมัน
1: อีกแล้วเติมลงไปเพื่อให้รถมันเป็นยังไง
3: ให้รถมันวิ่งถึกทักทีฉ
1: ะรถไฟวิ่งบนอะไรเนี่ย
3: บนขบวน
1: บนอะไร
4: เขาเรียกว่าราง
1: เรียกว่าอะไรนะครับ
4: ราง
1: รถไฟใช่ไหมครับ
4: ใช่อ้
1: าวเพราะฉะนั้นรถไฟไม่ได้วิ่งบนถนนนะวิ่งบนรางนะครับอ้าวเด็กๆเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยต่อไปภาพที่3ลุ้นกันว่าเป็นของใครนะครับปิงของใครเอ่ยยกมือขึ้นน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี
1: ้เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ที่บายให้พี่เซฟฟังหน่อยตรงไหนคือเรือครับ
6: นี่ไง
1: ไหนเรือ
6: มีใบพัดอ่ะ
1: เฮ้ยมองออกด้วยเหรอไหนครับช่วยกันอธิบายสิน
6: ี่ไอ้เรือ
1: แล้วมีอะไรอีก
6: ดอกไม
1: ้ดอกไม้ดอกไม้อะไรอยู่ในน้ำอ่ะ
6: ปะการังคร
1: ับ ใช่ป่ะน้องภูมิใช่ไหมครับปะการังเหรอครับแล้วมีอะไรครับลูกออสเหรอหรืออะไรเนี่ย
6: ล
1: ู
6: กออส
1: ลูกออสจริงอ่ะ
6: มีปลาน
1: ี่มีปลา
6: ลูกออส
1: อ๋อมีปลามีลูกออสด้วยนะครับผลงานของน้องภูมินะครับก็มีเรือที่อยู่ในน้ำแล้วก็มีเพื่อนของเรือก็คือดอกไม้ปะการังแล้วก็ลูกออสแล้วก็ปลานะครับอ้าวปรบมือให้น้องภูมิหน่อยภาพนี้ของใครครับยกมือขึ้นอ้าวมานั่งใกล้ๆมานั่งตรงนี้น้องอีมตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรลูก
7: งานเทศกาล
1: นะครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
7: แม่ของหนูอยู่ในนี้ค
1: ่
7: ะ
1: แม่ของหนูอยู่ในนี้ในนี้คืออะไร
7: งานเทศกาล
1: งานเทศกาลอ๋อนี่คืองานเทศกาลนะไม่ใช่บ้านนะ
7: ตรงนี้เป็นหลังคาตรงนี้เป็นเครื่องหมาย
1: เครื่องหมายอะไรครับ
7: เครื่องหมายบอกทาง
1: เครื่องหมายบอกทางแล้วไงอีก
7: ตรงนี้คือชิงช้าสวรรค์
1: นี่คือชิงช้าสวรรค์คนนี้ใครเอ่ย
8: หนูค่ะ
1: หนูอิ่มเองจะไปไหนลูก
8: ในนี้
1: จะไปหาคุณแม่เหรอคะ
8: คุณแม่กับน้องแล้วก็ป๊าป๊า
1: จูงอะไรมาด้วยเนี่ย
8: น้องหมา
1: น้องหมาต่างหากนะจูงน้องหมาไปด้วยนะครับเทศกาลนี้มีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยน่าสนุกมากเลยนะครับปรบมือให้น้องอิ่มมาถึงภาพสุดท้ายจะเป็นของใครไปไม่ได้เพราะเหลืออยู่คนเดียวนะครับภาพนี้น้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
9: สวนเชอรี่ค่ะ
1: สวนเชอรี่แล้วตรงนี้ มีต้นเชอ

0: เบอร์รี่กี่ต้นครับเนี่ย
1: 3ต้น
0: 3ต้นนี่เยอะไหม
1: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างบนนี้คืออะไรครับ
1: ข้างบนนี้คือพระอาทิตย์ครับ
0: นี่คือผลงานต้นเชอร์รี่ของน้องต้นกล้านะครับโอ้โหชื่อกระต้นนะครับวาดภาพกระต้นด้วยนะครับเอาปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจากลายเส้นที่เหมือนกันเด็กๆเหล่านี้เติมไปไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่แหละครับคือจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดนะครับเขามีอิสระอย่างยิ่งในการวาดภาพนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมาพบกันใหม่กับรายการอนุบาลชาญสมรเย้

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
1: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวไหนวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
2: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อน
0: นั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซิแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันออกวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตก

0: จนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีไม่มีทางให้ไปแล้วนี
1: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
2: โอ้ยน้ำเหรอ
0: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
2: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: องเพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สอง
2: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
1: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกจักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: วกาศของวิดดี้ตึกลมนี้จะพาเธอไปที่แสนไกล
1: ล่องลอยไปอยู่บนห้วงอวกาศบนยานที่แสนจะปลอดภัย
0: ไม่มีแรงโน้มถ่วงซีโร่กราวิตี้ออกซิเจนก็ไม่มีจะหายใจยังไง
1: ฟังที่บอกตอนแรกแล้วใช่ไหมถ้าเข้า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ในตอนที่แล้วไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันรอบแรกนอกจากจะได้ชมความน่ารักของเด็กๆแล้วยังได้แนวทางวิธีการสื่อสารกับลูกหลานและข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาไอเทมเทพจอมดูดซึ่งอาจจะทำให้หลายๆครอบครัวต้องสูญเสียเงินไปไม่น้อยผลการแข่งขันทีมมีคุณสปายแวร์น้องมีคุณกับคุณอาแทมมี่มีคะแนนสะสมนำอยู่ที่300เหรียญและทีมเบสิกครูน้องนิปุ่นกับคุณแม่พลอยมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบบโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนอุปกรณ์ก่อนและนำอุปกรณ์นั้นมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์และบล็อกแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเรากลับมาลุ้นและติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: เริ่มครับ
2: โอ้ยหยิบไม่ได้
1: แล้วนะครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุ่นก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะแต่ไม่แน่ฮะไม่แน่นะฮะในการปลดรหัสนะครับเอาละครับดูที่โทรศัพท์เลยนะฮะถ้าคิดเลขเสร็จแล้ว
2: หยิบเลยหยิบเลย
1: ปึ๊บเสร็จกดไปนะปึ๊บเข้ารหัสเอาเลยกดเข้ารหัสดูเลยหยิบคนเร็วอุ้ยคันนี้มาเท่ากันแล้วนะฮะ
2: คุณแม
1: ่อย่าลืมกดโอเคนะฮะ
2: จ
1: ้าพอกดเสร็จแล้ววิ่งไปให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่แบนนะฮะ
3: เอามาเร็วมา
0: การใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากำหนดเวลาที่ใช้งานสำหรับ iOS 1. ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก 2. กดที่ชื่อของลูกให้หาคำว่าเวลาไม่ใช้งานหรือดาวไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน 3. ยังเหลืออีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม 4. ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด 5. หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอปจะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคำว่าถัดไปด้านขวามือ 6. หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกำหนดเวลาสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันทีเพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับ
1: เอาเร็วยังไม่ชนะเอาเลยเอาเร็วๆเชียร์คุณอาเร็วเอาละเอ้ยถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะ
2: กดเลย
1: กดเสร็จแล้วหนึ่งครั้งครับทำต่อครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะเอาครับคุณอาเทมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ทันชำนาญกับด้านสีผมฮะเป็นสไตลิสต์นะฮะเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเอาไงไปเรื่อยๆไปทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคุณตบ
2: ปุ๊บ
1: กดปุ๊บเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนแต่มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนน้องนิปุ่นนะแข่งกันอีก1รอบเอาป่ะล่ะสู้ป่ะล่ะ
4: สู้
1: นี่สู้ป่ะล่ะ
4: สู้
1: เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับ

0: ับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่งมาแล้วฮะถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมาเอาละครับน่าจะมีคุณจะเสร็จก่อนนะฮะ
1: เอาเลย
0: เอาเลยครับกดเลยกดเลย

0: ครับตอนนี้นะฮะแทมมี่นะฮะสู้ๆนะฮะถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีเซตแดนฮะเอาล่ะครับนะฮะป้างป้างไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับทำไปครับอาจจะผิดก็ได้เอ้ยตอนนี้เรียบร้อยเอาล่ะครับคะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้ง2รอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ600เหรียญครับส่วนนะครับทีมเบสิกครูนะฮะรวมเหรียญทั้ง2รอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ800เหรียญตอนนี้นะฮะยังมีคุณสปายแวร์ยังตามอยู่200เหรียญนะฮะตอนนี้นำอยู่100เหรียญนะฮะได้800เหรียญอันนี้600เหรียญก่อนจะถึงภารกิจที่3นะผมอยากถามคุณแม่แล้วก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ให้กับลูก
1: ค่ะ
0: จะเลือกแบบไหนดี
1: คือจริงๆอ่ะพลอยว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยเวลาเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่ารุนแรงไห
0: ม
1: เดือดขนาดไหนแบบเลือด
0: ไหมเลือดไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาษายังไง
1: โหดไหมใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องระวังอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเขาในออนไลน์เพราะบางทีมันจะมีเสียงพูดได้ด้วยใช่ค่ะก็คือเราก็จะต้องระวังให้เขานิดนึงว่าไม่โต้ตอบหรือว่าไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นสาวของคุณที่คุณบอกอันนั้นพอตายแล้วมันไม่มีเลือด
0: อ๋อไดโนเสาร์ไม่มีเลือดซะแล้ว
1: ก็เลยไม่โหด
0: ไม่โหดใช่ไหมลูก
2: ไม่โหด
0: เหรอเคยเล่นเกมแบบโหดๆไหมลูกมีไหมไม่เล่นไม่ชอบ
2: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยหรือยังไม่เห็นเคยเห็นไหมเกมแบบเลือดมีไหมเคยเห็นไหมไม่เคยคุณแม่ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ต้องเลือกให้ลูกคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเลือกให้ใช่ไหมฮะ
1: จริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนไปเผลอโหลดมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าเกมคือเวลามันเกิดเหมือนเกมที่มันเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นเกมที่เขาเคยเล่นสไตล์เดียวกับที่เขาเคยเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะพอได้อยู
0: ่อ๋อถ้าเด้งเล่นฟรี
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับมาถึงคุณอาเทมี่ฮะ
3: ค่ะ
0: เราจะเลือกอะไรให้กับเด็กคนนี้ดีถ้าอยู่ในมุมมองของอาเทมี่
3: ถ้าเกิดจริงๆสำหรับเด็กเนี่ยแล้วเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมของเราเองนะคะแล้วก็อยากจะดูอยากจะให้เขาเล่นในส่วนของการเสริมทักษะไหวพริบของเขามากกว่า
0: เกมที่แบบเป็นแบบนั้น
3: ใช่แล้วก็บางครั้งเราก็จะร่วมเล่นกับเขาไปด้วยเลยให้เขารู้สึกว่าเรามีเราเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาว่าอ่ะบางครั้งอาก็แพ้เหมือนกันนะบางครั้งเขาก็ชนะบางครั้งเขาก็แพ้นะอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ให้น้องมีคุณน้องเล่นชนะตลอดป่ะลูกเล่นเกมมีแพ้ไห
2: ม
0: แพ้แล้วเรารู้สึกยังไงอะลูก
2: ไม่ได้เสียใจมาก
0: ไม่ได้เสียใจเลยเหรอแล้วอยากสู้ต่อไหมอยากเล่นต่ออยากชนะไหม
2: แพ้บ้างชนะบ้าง
0: น่ารักมากลูกแล้วเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขาปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว
3: ก็มีเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู่ไงพี่ชายก็จะเก่งกว่าไงแล้วคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูมันมีไอเทมมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกละอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมเอาละครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าโคดดิ้งทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทำรายการนี้นะผมบอกเลยขาสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าโคดดิ้งแต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็จัดลำดับความคิดการใช้หลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกากันเลยครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกม Ambulance

0: Right คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Ambulance Right โดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันใส่โคหนนเพื่อนำทางให้รถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทำและถ้าหากคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทำให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก200เหรียญและเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญ
1: นั่นแหละครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกันทีละทีมทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิกครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับกับน้องนิปุณนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วเอาละคุณแม่ดูนะฮะ
3: เอ็นเอ้ยน้องวนมา
1: วนมาวนมาเร็วไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ย
3: อ่ะน้อง
1: ไปมาฝั่งนี้ไปไงดีวะ
3: ตาตาไปยาวก่อนจากรถไปบ้าน
1: นี่นะครับ
3: ตรง
1: ตรงไป
3: เลี้ยว
1: นี
3: ่เลี้ยว
1: ดี
3: งั้น
1: 5นาทีนะครับ5นาทีไปครับไปครับอุ้ยได้หลายอันแล้วฮะ
3: โอเค
1: นี่นะครับเป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะฮะ
3: แป๊
1: บ
3: คุณนู่นๆๆ
1: ตร
3: ง
1: นี้ไปนี่เอาละดูนะฮะ
3: ไปไป
1: เป็นการเกี่ยวกับโคดดิ้งนะฮะ
3: ไปต่อเลยตรงเดี๋ยว
1: ตรง
3: ค่ะ
1: ตรงค่ะบอกได้ปึ๊บปั๊บพอให
3: ้เร็ว
1: ๆนี่ไง
3: โอเคอีกอันนึง
1: ไปเยี่ยมไปไหนไหนเอ้ยเอ้ยเอาละ5นาทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงครับ
4: เวลาที่9แล้วเหรอ
3: ใช
1: ่เอาครับดูหน่อยฮะดู
3: เอ๊ะไป
4: นู่น
1: ๆครับเอาละครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ห้วนมาแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะ
3: จากรถไปบ้าน
1: ไปแล้ว3นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะ
3: ต้องต้อง
1: เอ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกทักษะว่ะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรมาแล้วมาดิเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเตอร์ติสมันเหมือนเตอร์ติส
4: ทำไมกลับมาเลเวล8อ
1: ่
3: ะแม่ก็งงเหมือนกัน
1: เออ
3: จำหนึ่ง
1: ฮึบ
3: อ่ะ
1: ฮึบ
3: ไปนุ๊ก
1: ไปไป
4: ต้องเลเวล9
1: เอาละครับสเตจ9แล้วฮะเลเวล9แล้วฮะ
4: ว้าว
3: นั่นแค่เอาเลยเดี๋ยวเกตง
1: นี่ครับ
3: เลี้ยว
1: เลี้ยว
3: ตรง
1: ตรงอืมอืม
3: ไป
1: ไปเ
4: ป็นอันนี้ก้าวแล้วต้องแบบที่สิบ
3: โอเค
1: ครับ
3: โอเคครับ
1: สิบห้าน
3: ี
1: ้เวลาเป็นไงฮะเวลา
4: ต่อไปก็ต้องแบบที่สิบ
3: โอเค
1: เหลืออีก2นาทีครึ่งครับไปไปไปจะถึงเร็วไหน11แล้วเร็วเอาละ11แล้วเล่นไปเลยนะ5นาทีนะ
3: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวจะเราจะรวบรวมคะแนนกันครับ
3: ตรงลงมาเดี๋ยวนอนนอนต่อกัน2อันเลย
1: จริงครับคุณแม่ครับปึ๊บไปยังยังเฮ้ยไปอุ๊ย12แล้วโอ้ยน้องมีคุณ12แล้วอ่ะ
3: โอเค
1: ไหวไหมอ่ะ
3: ได้เลยค่ะลองเช็คอันนี้
1: ครับไป
3: อ
1: ่
3: ะ
1: ไป
4: สิบสามแล้วมัน
1: สิบสามแล้วเอาล่ะผมว่าสรุปกันในครอบครัวจริงๆนะ
3: ตรงเดี๋ยวนอนเดี๋ยว
1: นอนง่วงเหรอฮะไม่ใช
3: ่ง่วงอีกอันนึง
1: ง่วงอีกอันนึง
3: อ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงเราก็ค่อยตรงลูกไป
1: เฉียบ
4: ได้เยอะไปได้สอง

0: 3นะ
1: แต่อะไรก็ต้อง14ครับ
0: เวลาครับเวลาครับเหลืออีก1นาที20นาทีนะฮะไม่ใช่สิ1นาที20วินาทีโอ้แข่งกัน20นาทีเป็นไปไม่ได้คุณแม่เฉียบขาดมากมาญี่ปุ่น
2: อะไรนะที่15
0: ค่ะ15นะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับเอาละครับ
1: เดี๋ยวนึงเนาะเดี๋ยวนึงริมซ้ายริมซ้ายซ้ายซ้ายสุด
0: พึ่งไม่ใช่นะนอนนะฮะ
1: นอนอีกอันนึงนอน
0: นอนนอนนอนอีกอันแล้วอ้าวนอน
1: ขวาสุดขวาสุด
0: มึงง่วงนอนเหรอครับ
1: ครับ
0: น้องนิปุน
1: หมดหรือยังนะ
0: ยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับกดสิฮะกดสิฮะโอ้โหลืมเลยอุ้ยเกือบพลาดแล้วอ่ะน้องนิปุนมานี่ครับเอาละครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับทีมเบสิกคูลนะฮะปรบมือคุณแม่ฮะเราได้อะไรจากไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ย
1: ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทำงานกันเป็นทีมนิดนึง
0: ทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกนิปุน
2: ยากค่ะ
0: ยากแต่โอ้โหนี่ทำไปได้หู15ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญน่ะผ่านมาแล้ว2ภารกิจเนี่ยคะแนนยังเท่ากันอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะในเกมนี้อาจจะเป็นผู้แชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้ผู้ชนะในแชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้นะครับสู้ไหมฮะ
2: สู้ครับ
0: เอ้ยสักหน่อยไปล่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยปังเขาให้ ชอบเหลือเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ก็ต้องเล่นกัน2คนนะฮะไม่ได้เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาเทมี่ฮะขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไป4นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาอาเทมี่มาถ้าพร้อมแล้วเอานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: ไปเริ่มเลย
0: องเอาแล้ว
1: หมุน
0: หมุนอ้าวดีมากดีมาก
3: ไปคุณ
0: ไป
3: คุณ
0: มาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนี่ดีมากลูกโอ้โหรู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู
3: ้ไปคุณวิ่ง
0: ไปคุณวิ่งคุณ
3: เร็วเร็วเร็วเร็วเร
0: ็วโอ้ยสองแล้วสองแล้วสองแล้ว
3: ตรงตรงตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดีๆดูดี
0: อ่าโค้งได้
3: โค้งอีกโค้งอีกดูดี
0: เฮ้ย
3: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: ไปไปไปไปไปมามามาปึ้งเอาละครับเลเวล4แล้วนะฮะมีโอกาสนะครับ
3: ไปคุณวิ่ง
0: คุณมาคุณ
3: ลงลงลงลงลง
0: คุณมาคุณมาเก่งมากเก่งมาก
3: คุณคุณโค้งก่อนลูกโค้งโค้งยังไงโค้งยังไงโค้งไม่ใช่โค้งยังไงโอเคตรงโค้งอีกโค้งสิลูกโค้งโค้งโค้งนั่นแหละอ้าวนอนนอนนอน
0: นอนนอนนอนนอนนอน
3: นอนนอนเร็วนอนอีกเร็วอีกเร็วอีกโค้งอีกโค้งอีกโค้งอีกตรงลูกตรงวิ่ง
0: เลยเก่งมากลูกเก่งมากลูกเอาละครับถ้า15เลเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้โหอาเทมี่ก็ใช่ย่อยนะฮะน่าจะเซียนเกมพวกเตอร์ติสนะ
3: วิ่งคุณ
0: วิ่งวิ่งเก่งมากลูกนาทีครึ่งครับเอา
3: คุณเริ่มโค้งเหรอลูกโค้ง
0: ทันแล้ว
3: โอเคตรงตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละโค้งอีกฝั่งนึงโอเคนั่นแหละอ้าวเตรียมโค้งเก่งมากโอเค
0: ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดแล้วนะแปดแล้วนะเร็วเร็วเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วพอแป๊บนึงปุ๊บหอรถจอดแล้ว
3: ตรงตรงก่อนตรงก่อนลูกตรงนอนตรงนอน
0: ตรงนอน
3: นอนอีกนอนอีกแล้วโค้ง
0: ไม่ง่วงแต่เตะ
3: ก่อนตรงตรงตรงตรงตรงตรงลูกตรงก่อนดิตรงโค้งอีกโค้งโค้งลูกโค้งโค้งโค้งหมุนหมุนนั่นแหละหมุนอีกฝั่งนึงหมุนอีกฝั่งนึงตรง
0: เก่งป่ะ
3: ตรงตรงแล้วหมุนอีกฝั่งนึงโอ้ย
0: ขาดมากเก้าแล้วนะฮะตอนนี้เก้าแล้วนะฮะไปครับอู้หูนี่เร็ว
3: ไปคุณ
0: สิบแล้วสิบแล้ว
3: นะตรงเลยคุณตรง
0: มีครึ่งนะฮะครึ่งทางแล้วนะฮะ
3: นั่นแหละตรงอีกอ่ะโค้งหลบโค้ง
0: ตรงไม่ถูกก็ลุ้นนะ
3: ตรงลงตรงลงตรงลงโค้งโค้งนอนเลยเฮ้ยเตรียมพร้อม
0: มาแล้วเร็วเ าล่ะครับสูสีนะผมว่า12แล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะเวลาครับ
3: ไปคุณ
0: 3นาทีแล้วเร็วๆๆอีก2นาทีแล้ว
3: เร็วๆๆๆเร็ว
0: มีโอกาสครับมีโอกาสครับ
3: ลงลูกลงลงลงอีกแล้วหมุนหมุนหมุนถูกต้องโอเคนอนนอนแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: เร็วว่ะ
3: เอ้ยหมุนอีกฝั่งนึงนั่นแหละไม่ใช่สิเมื่อกี้นั่นแหละโอเคหมุนอีกฝั่งหมุนหมุนก่อนลูกโค้งลูกโค้งโค้งของเราตรงวิ่ง
0: 14ละเอาล่ะมีลุ้นฮะเฮ้ยเร็วๆอันนี้ยากอันนี้ยากเฮ้ยไม่ยากว่ะมาดีฮะมาดีเฮ้ยเก่งๆๆไป
3: ไปคุณ
0: ไปคุณคุณแล้วแล้ว15แล้วนะ
3: ไป
0: แล้ว
3: ลูก
0: 10แล้วเร็ว
3: โค้งอ่ะลูกโค้งแล้วโค้งอีกฝั่งนึงโค้งอีกฝั่งนึง
0: เร็วๆ
3: โค้งอีกฝั่งนึง
0: เออ
3: ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้
0: เร็วๆ
3: โค้งอีกฝั่งนึงโค้งก่อนโค้งโค้งตรง
0: ไปเลย
3: นอนตรงนอนนอนแล้วโค้งอีกโค้ง
0: เร็ว
3: ตรงตรง
0: เร็ว
3: แล้วโค้ง
0: อ่ะ
3: ล
0: ู
3: กตบตบคุณ
0: ครบ15เลเวลครับของเสียงครบมาก
3: เก่งไหม
0: เก่งมากนะตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันที่เวลานะฮะเพราะทำได้15เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนนเหรียญนะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะฮะเบสิกครูแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทำเหรียญได้เท่ากันตอนนี้นะฮะตอนนี้มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนี่นิดนึงนะฮะทำได้15เลเวลเท่ากันอยู่นะฮะ
2: wow.
0: กับเบสิกครูนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิกครูนะฮะทำเวลาไปได้4นาที27วินาทีเพราะฉะนั้นมีคุณสปายแวร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาที27วินาที
4: wow.
0: ผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่ามีคุณสปายแวร์ทำเวลาไปได้4นาที10วินาทีฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับชนะไปในเกมนี้นะครับเรามารวมเหรียญกันนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะทำไปได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญนะครับแต่ทำเวลาได้ดีกว่าได้เพิ่มไปอีก100เหรียญรวมเป็น 1,600 เหรียญครับเก่งมากมากนะครับทีมเบสิกครูทำได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป1,500 เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่หูไซเบอร์ทีมมีคุณสปายแวร์ทั้ง3ภารกิจนะฮะได้ไปทั้งหมด 2,500 เหรียญครับส่วนทีมเบสิกครูนะครับทำไป3ภารกิจรวมได้ 2,400 เหรียญครับโอ้โหแพ้กันเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญทางนี้เลยฮะทั้ง2ทีมนะครับเอาละครับเบสิกครูแล้วก็สปายแวร์นะครับเรามาประกาศผลผู้ชนะกันดีกว่านะครับทีมชนะได้แก่ทีมมีคุณสปายแวร์นะครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับไปเลยครับนี่ไง
3: มีคนรับ
0: มีคุณรับ
3: ขอบคุณครับยัง
0: ถ้วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ 5,000 บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้2อันคุณอาได้ 5,000 ขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาท
2: ไม
0: ่หรอไม่รู้และทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับแชมป์ออฟเดอะวีคของเราคือมีคุณสปายแวร์ครับ
3: ขอบคุณครับยัง
0: ส่วนทีมเบสิกครูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนิปุ่นนะครับเอาล่ะครับคุณแม่พลอยวันนี้มามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม่
0: ๆครับ
1: ดีค่ะ
0: แล้วน้องนี่คุณล่ะครับสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
0: สนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวพี่หอยให้กระดิ่งไปอันนึงนะเล่นติ๊งติ๊งติ๊งที่บ้านเลยนะอ่าล่ะครับและห่างคุณอาจ ทมมี่นะครับ
3: สนุก
0: ว
3: ัน
0: นี้มาเป็นไงบ้าง
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลาน
0: ครับผมมีคุณละครับสนุกไหมครับ
2: สนุกครับ
0: นะวันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับ
2: 3อันเนี่ย
0: 3อันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะไอซีโอดีไหมอะไรครับโอ้ยมีปืนอีกแล้วมาเล่นตกข้างด้วยนะฮะหนัง2เรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสปายแวร์แล้วก็ทีมเบสิกครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีทั้งคุณและโทษนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆแต่ก่อนจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ย
1: เล่นเลย
0: สักหน่อย
3: เฮ้ยอะไรโยกโยก
0: เด
3: ี๋
0: ยวถือหน่อยเดี๋ยวถือหน่อย
3: เอาจัดไปจัดไปเลยนั่นเลยคุณต
0: าหน้าหน้า
3: โยกนี่โยกข้าประจำอ่ะ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองวัดอ
0: ารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปินมีความเป็นส่วนตัวสูงปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: ดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสามสวัสดีครับ
1: ครับทูจ้าครับทูจ้
0: าครับเก่งมากปูเลสนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนอนุบาลใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเหรออยากเป็นช่างภาพใช่ไหมลูก
0: ปีแล้ว
1: ไม่ร้องไม่ร้องดูลิงดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาล
0: ปูเล
1: คือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได
0: ้สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยวไปพักก่อนปูเลไปพัก

0: ตุการณ์เมื่อกี้ปุเรศ
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโหออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงแงได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าๆแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

่นในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ3ถึง6เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์ได้2เดือนฝ่าแล้ว
1: แม่เชียวนะเชียวนะหนูรู้จักแม่ไหมอ่ะ
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมี

0: ค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมล่ะครับ
2: ตื่นแล้ว
1: หนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
3: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
4: โอ้ไม่ได้ว่าหนูไม่ได้ว่าหนู
5: อาจารย์ตื่นแล้วอะลูกอารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอะอื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยัง

ก็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมอะไรกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: ด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับ1นะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับปุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนี้แต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไปไป

0: ก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบะออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือนเวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่มกลิ่งอย่างเงี้ยค่ะจับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบินจะ
1: แมนผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ

อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอเขาหันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนหมั่นเคี้ยวอะทำหน้าหมั่นเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มโดยที่ยังไม่ได้เล่นแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลย

0: ำหรับการส่งเสริมพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงแดงอยู่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9ดูพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งนี่1 2 3 4 5 6 7เห็นปะสวยมาสวยมั้ยสวยมั้ยสวยมั้ยหมอรุ
1: ธ
0: พอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
2: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
3: ค่อยๆใ

0: คือกล้วยเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน์เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
1: ค
0: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
1: ก็คือมองว่าก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
0: ใช่
1: อาหารเสริมหลัก
0: ใช่
1: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
0: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรเงี้ยค่ะ

วัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี้น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่เพียงแต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็ใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่ก็คือแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกอย่างนึงค่ะค่ะเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆ เนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากนะคะแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวในน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะเสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีค่ะตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2ถึง3มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยออกมาทำละลายอีกทีนึง
1: นั่นนะนี่มามีอ้ามาว่า

0: คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย
1: ่
0: าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างพี่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: บูเล่นี่ก็เริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบ

0: ีแดงเลยอะค่ะ
1: เป็นผื่น
0: ใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
1: ้ทุกวันนี้กินได
0: ้กินได้แล้วค่ะ
1: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ

0: ป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่ตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เอาเด็กๆถึงเวลาวาดรูปแล้วครับมารวมกันนี่แล้วๆๆๆแล้วมานี่เร็วๆๆๆมารวมกันรวมกันรวมกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมัยถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกในการใช้ความคิดจินตนาการต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้แน่นอนครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมีเส้นปริศนาใช่ไหมครับและตอนนี้พร้อมจะดูเส้นปริศนากันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเป็นรูปเส้นตรง2เส้นขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีจุดสีดำใหญ่ๆอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งนะครับเมื่อลากแล้วอาจจะลองกลับซ้ายกลับขวาหรือว่าเอาหัวลงก็ได้นะครับให้เวลานะครับ1 2 3น้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับทางนี้พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่ของตัวเองเลยครับไปเลย

น้องๆทั้งบ้านวาดถึงไหนแล้วครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับพี่เซฟแนะนำให้ลองพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าจะลองกลับหัวดูก็ได้นะครับเผื่อจะคิดออกนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับว่าตอนนี้เวลาเราเหลือเท่าไหร่แล้วโอ้โหเวลาเหลืออีกไม่มากนะครับเร่งมือหน่อยนะครับน้องๆที่นี่ด้วยนะครับเร่งมือ

0: เด็กๆทางบ้านเป็นไงบ้างครับใกล้เสร็จหรือยังครับน่าเสียดายนะครับตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเด็กๆ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับอ้าววางอุปกรณ์ได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาดูผลงานของน้องๆกันพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพี่เซฟยกผลงานใครขึ้นมายกมือนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผลงานแรกของใครเอ่ยน้องสาอินครับภาพนี้ชื่อภาพว่าร
2: ูปทรงต่างๆ
0: รูปทรงต่างๆเอาไหนอธิบายหน่อยซิว่าอะไรบ้างรูปทรงอะไรบ้างครับที่มีอยู่ในนี้ครับ
2: อันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้วงกลมอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้สามเหลี่ยมค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วรูปวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมมาประกอบกันเป็นรูปอะไรครับเป็นเรื่องราวของอะไรครับ
2: วันนี้เป็นวันเกิดของตัวนี้แล้วแม่ของตัวนี้ก็ชวนเพื่อนๆของตัวนี้มา
0: ครับ
2: แล้วสัตว์เลี้ยงแมวตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของสี่เหลี่ยมผืนผ้า
0: ครับนี่นะครับคือความคิดของเด็กอนุบาลนะครับที่เรียนรู้เรื่องรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมมาแล้วนะครับก็เอามาวาดเป็นภาพแล้วก็ยังสมมุติว่าแต่ละตัวเนี่ยมีชีวิตได้อีกนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเอาปรบมือให้น้องซาอินหน่อยนะครับไปแล้ว1รูปนะครับรูปต่อไปจะเป็นของใครนะรูปนี้ครับภาพของน้องเดภาพนี้น้องเดตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ
3: รถไฟครับ
0: รถไฟนะครับนี่คือภาพรถไฟอ้าวไหนอธิบายหน่อย
3: ตรง

0: คือล้อครับ
1: ครับ
0: ตรงก็คือหน้าของรถไฟตรงก็คือไฟ
1: โอ้หน้าของรถไฟตรงนี้มีไฟด้วยไฟยังไงอ่ะไฟแบบเป็นไฟหน้ารถอย่างนี้เหรอโอ้รถไฟนี่คือไฟตรงนี้เป็นเหมือนไฟส่องสว่างเหรอครับใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้คืออะไรครับเนี่ย

0: แล้วเติมลงไปเพื่อให้รถมันเป็นยังไง
1: ให้รถมันวิ่งถึงทางที่ฉาก
0: รถไฟวิ่งบนอะไรเนี่ย
1: บนขบวน
0: บนอะไร
1: เขาเรียกว่าราง
0: เรียกว่าอะไรนะครับ
1: ราง
0: รางรถไฟใช่ไหมครับ
1: ใช่อ้
0: าวเพราะฉะนั้นรถไฟไม่ได้วิ่งบนถนนนะวิ่งบนรางนะครับอ้าวเด็กๆเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยต่อไปภาพที่3ลุ้นกันว่าเป็นของใครนะครับปิงของใครเอ่ยยกมือขึ้นน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี
0: ้เรือว่ายน้ำอยู่ตรงนี้อธิบายให้พี่เซฟฟังหน่อยตรงไหนคือเรือครับ
1: นี่ไง
0: ไหนเรือ
1: มีใบพัดอ่ะ
0: เฮ้ยมองออกด้วยเหรอไหนครับช่วยกันอธิบายสิน
1: ี่ไงเรือ
0: แล้วมีอะไรอีก
2: ดอกไม
0: ้มีดอกไม้ดอกไม้อะไรอยู่ในน้ำอ่ะ
1: ปะการังคร
0: ับใช่ป่ะน้องภูมิใช่มั้ยครับปะการังเหรอครับแล้วมีอะไรครับลูกออสเหรอหรืออะไรเนี่ย
2: ลูกออส
0: ลูกออสจริงอ่ะ
2: มีปลาน
0: ี่มีปลา
2: ลูกออส
0: อ๋อมีปลามีลูกออสด้วยนะครับผลงานของน้องภูมินะครับก็มีเรือที่อยู่ในน้ำแล้วก็มีเพื่อนของเรือก็คือดอกไม้ปะการังแล้วก็ลูกออสแล้วก็นะครับอ้าวปรบมือให้น้องภูมิหน่อยภาพนี้ของใครครับยกมือขึ้นอ้าวมานั่งใกล้ๆมานั่งใกล้ๆมานั่งตรงนี้น้องอิมตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรลูก
1: งานเทศกาล
0: งานเทศกาลนะครับเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
1: แม่ของหนูอยู่ในนี้ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ของหนูอยู่ในนี้ในนี้คืออะไร
1: งานเทศกาล
0: งานเทศกาลอ๋อนี่คืองานเทศกาลนะไม่ใช่บ้านนะ
1: ตรงนี้เป็น
0: เครื่องหมายอะไรครับ
1: เครื่องหมายบอกทาง
0: เครื่องหมายบอกทางแล้วไงอีก
1: ตรงนี้คือชิงช้าสวรรค์
0: นี่คือชิงช้าสวรรค์คนนี้ใครเอ่ย
1: หนูค่ะ
0: หนูอิมเองจะไปไหนลูก
1: ในนี้
0: จะไปหาคุณแม่เหรอคะ
1: คุณแม่กับน้องแล้วก็ป๊าป
0: ๋าจูงอะไรมาด้วยเนี่ย
1: น้องหมา
0: น้องหมาต่างหากนะจูงน้องหมาไปด้วยนะครับเทศกาลนี้มีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยน่าสนุกมากเลยนะครับปรบมือให้น้องอิมมาถึงภาพสุดท้ายจะเป็นของใครไปไม่ได้เพราะเหลืออยู่คนเดียวนะครับภาพนี้ทะเลน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: สวนเชอรี่ครับ
0: สวนเชอรี่แล้วตรงนี้มีต้นเชอรี่กี่ต้นครับเนี่ย
2: 3ต้น
0: 3ต้นนี่เยอะไหม
2: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างบนนี้คืออะไรครับ
2: ข้างบนนี้คือพระอาทิตย์ครับ
0: นี่คือผลงานต้นเชอรี่ของน้องต้นกล้านะครับโอ้โหชื่อกระต้นนะครับวาดภาพกระต้นด้วยนะครับเอาปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจากลายเส้นที่เหมือนกันเด็กๆเหล่านี้เติมไปไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่แหละครับคือจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดนะครับเขามีอิสระอย่างยิ่งในการวาดภาพนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมาพบกันใหม่กับรายการอนุบาลชาญสมอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่แวนครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่วันทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กตัวใหญ่นี่เอง

0: คุณพ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ันอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์ของครบหรือยังนะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
3: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
6: 1 2 3 Let's go
0: ทุกคนตอนนี้นับหนึ่งอยู่กับต้นกล้าภูผาและตะวันเพื่อนรักของน้ำหนึ่งเองทั้ง3คนทักทายเพื่อนๆหน่อยจ้า
7: สวัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
8: สวัสดีจ้าเราชื่อตะวัน
9: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
0: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
7: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
3: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้าง
0: พิซซ่ามี3ขนาดขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้น
3: ทุกคนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4โดยตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับหนึ่งได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ
0: เศษ1ส่วน4
3: แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่าหรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับหนึ่งและภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร
0: ่เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
3: เก่งมากทุกคนอุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะ
0: พิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษ5ส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
3: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ
0: การลบ
3: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
0: คำตอบคือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
3: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
9: ทุกคนเรายังไม่อิ่มในถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1ส่วน6เราขอกินได้ไหม
6: ได้สิภูผา
9: ขอบคุณนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้แม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เสียงดังๆจากไหนกันนะ
1: ใครมาทำอะไรเสียงดังแถวนี้เนี่ย
2: เฮ้ยนั่นสิ
3: เสียงดังใหญ่เลยอะอะไร
4: ดังอะ
5: มากเลย
6: What's happening Oh oh Help me help me Help me help me
7: มากันครบแล้วครับโอ้โหยักษ์รอยเท้ายักษ์แน่แน่ผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมหมูหยองอ้าวไปเมื่อไหร่ไม่บอกรอด้วยหมูหยอง

0: A dinosaur. D I N O S A U R. Dinosaur. A dinosaur. Dinosaurs.
1: คุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์ครับมาทำอะไรแถวเนี้ยเฮ้ยไม่แอบเก่งจังไม่กลัวเหรอเฮ้ยใครว่าล่ะช็อกทั้งยืนเลยล่ะครับ
2: อะไรล่ะเนี่ยพวกเธอเป็นใครกัน
1: ผมไม่แอบครับ
3: ผมหมูหยองครับ
0: Hi my name is Davy
4: No เขาสวยค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: ทำไมคุณไดโนเสาร์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ
4: นั่นนะสิคะ
2: เฮ้ยเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าตรงหน้าผาศักดิ์สิทธิ์นอกเมืองนู่นมีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งชอบร้องรำทำเพลงตอนกลางคืนฉันนอนอยู่ตรงหน้าผานั่นไม่เป็นอันหลับอันนอนบอกพวกนั้นก็ไม่ฟังเฮ้ยฉันก็เลยย่องเข้าเมืองมาอย่างเงียบๆแอบมานอนสักหน่อย
3: แต่ว่าเสียงกลอนคุณไดโนเสาร์เนี่ยสถานเมืองเลยนะครับ
2: ใช่ใช่วัยกำลังโตฉันเลยไปอยู่ตรงหน้าผาตรงนู้นไง
3: ไม่มีที่นอนก็ง่วงแย่เลยนะคะ
1: ปล่อยไว้ชักจะไม่ได้การคงต้องให้คุณยานวิเศษช่วยพาไปดูซะแล้ว
0: โอเค

0: A dog. D O G dog. A dog. Dogs.
1: ใช่เลยครับผมว่าไปถามคุณสุนัขดีกว่าว่าผาศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนหมูหยองไปก่อนอีกแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองจะแวะมาก่อนไม่บอกเลยนะเอานะ
1: คุณสุนัขป่าครับรู้จักผาศักดิ์สิทธิ์ไหมครับ
3: แน่นอนอยู่แล้วแถวนี้ถิ่นผม
2: ฮะถ้างั้นช่วยนำพวกเราไปผาศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับ

0: โอ้โหเจ๋งกว่าเข็มทิศอีกอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณสุนัขป่า
2: ไม่เป็นไรผมน่ะได้กลิ่นพวกนั้นอยู่บ่อย
0: ๆโอ้ยดูเหมือนใกล้แต่ไกลแสนไกลอ
3: ่
0: ะ
3: Oh my god
1: เสียงนี่มัน

0: D-U-C-K, duck. A duck. Duck.
1: อย่างเงี้ยต้องขอเคลียร
2: ์เฮ้ยเอาจริงเหรอหมูหยอง
3: มีธุระอะไรมีทราบกลับกลับ
1: นี่คุณเป็ดครับเรามาอย่างสันตินะครับเรามีเรื่องมาขอร้องอ่ะ
3: จะร้องเพลงอะไรล่ะ
2: ไม่ใช่อย่างงั้นครับ
1: เจ้าพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังทำให้คนอื่นเขานอนไม่ได้อ่ะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณเป็ดทั้งหลายที่น่ารักการร้องรำทำเพลงในเวลาที่คนอื่นเขานอนเนี่ยเป็นการรบกวนนะครับ
3: เราไม่เชื่อพวกนายหรอกนายเป็นใครจะมาสอนพวกเราและนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะเล่นกัน
1: นี่ไม่ฟังไม่ฟังกันเลยโอ้ยเซ็งเซ็งเป็ด
0: เฮ้ยใจเย็นๆนะหมูหยอง
1: ต้องอธิบายให้เป็ดพวกนี้รู้ให้ได
2: ้ผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วล่ะ
1: หลับหลับกันหมดเลยสินะ
3: ใครมาเล่นอะไรแถวนี้นั่นอยู่นั่นไงทางนี้เลยก็พวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังแบบนี้พวกฉันนอนไม่ได้เลย
1: นี่ก็เป็นเวลาเล่นของพวกเรา
4: It's time to play
3: เอ๊ะคำพูดคุ้นๆนะ
1: ก็เล่นเหมือนพวกนายนั่นแหละ
2: ตอนแรกพวกเราพยายามจะอธิบายแล้ว
3: ว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะก็ชนเผ่าของพวกคุณน่ะร้องรำทำเพลงกันตอนกลางคืนเวลาหลับนอนทำให้คุณไดโนเสาร์ที่เคยอาศัยอยู่ใต้หน้าผานี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนต้องหลบหนีไปนอนที่อื่นลองคิดดูนะคะเหมือนอย่างที่เวลาพวกคุณเป็ดนอนแล้วพวกเราเล่นเสียงดังคุณเป็ดก็นอนไม่ได
3: ้ก็คงงั้นมีหน้าช่วงนี้ไม่เห็นคุณไดโนเสาร์เลยแต่แล้วพวกเราจะไปสนุกกันตอนไหนล่ะ
1: จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ย
3: เปลี่ยนเวลาก็ได
2: ้ไรว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
0: เอาป้ายมาปักด้วยนะคะ
1: อ

0: duck. Drum. Good job.
1: What is it?
0: Duck. Dinosaur.

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลหลังอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที

0: 5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะนี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุณยายทำทอดด้วยล่ะค่ะนานๆทีจะโดนคุณยายทำทอดสักทีแถมยังเป็นวิธีการลงโทษที่แปลกสุดๆเลยค่ะวิธีนั้นก็คือนี่นะเอานี
1: ่นี่นะเอาสิเอาสิวิวิ
2: วิตายแล้วนี่พวกหลานทำอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเอาผักมาคว้างเล่นกันอย่างนี้ล่ะ
0: ก็กลับมาสิคะคว้างมาก่อนกุ๊กก็เลยคว้างกลับไปบ้างนะคะ
1: ฮิพี่นั่นแหละคว้างมาเยอะกว่าผมอีก
2: อยู่ดีๆเอาอาหารมาคว้างทิ้งคว้างเล่นกันอย่างนี้มันสิ้นเปลืองมากๆเลยนะจ้ารู้ไหม
1: โถคุณยายครับแค่ผักแค่ไม่กี่ต้นเองเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ก็ได้ครับ
2: ผักแค่ไม่กี่ต้นเหรอจ๊ะรู้หรือเปล่าว่าชาวไร่ชาวนาเขาต้องลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ผักมาสักหนึ่งต้นน่ะ
1: ก็ไม่เห็นนะสิครับผมก็เห็นเขาปลูกกันง่ายๆเต็มสวนไปหมดเลย
2: ถ้าอย่างนั้นยายขอทำโทษให้พวกหลานปลูกต้นผักบุ้งมาส่งยาย
0: เอ๋ปลูกผักบุ้งเหรอคะ
2: ใช่จ้ะ

0: หลานต้องช่วยกันปลูกผักบุ้งให้โตเต็มที่แล้วเอามาส่งยายถ้าพวกหลานทำไม่ได้แล้วก็ยายจะไปบอกให้แม่เขาตัดเงินค่าขนมหลานหนึ่งอาทิตย
1: ์ค่ะตัดเงินค่าขนมหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอครับ
0: ถ้าไม่อยากถูกตัดเงินก็พยายามเข้าละกันนะเอานี่เมล็ดผักบุ้งแล้วก็หนังสือวิธีปลูกถ้าพร้อมเมื่อไรก็เริ่มกันได้เลยนะ
1: ครับท่าทางคุณยายคงจะโกรธพวกเราจริงๆนะครับเนี่ยปกติคุณยายไม่ค่อยทำโทษพวกเราอย่างนี้เลย
2: ก็นั่นน่ะสิเพราะแก๊ปนั่นแหละเล่นไม่เข้าเรื่องดูสิพี่เลยโดนทำโทษไปด้วยเลย
1: เอาเถอะครับตอนเนี้ยเรารีบมาปลูกผักบุ้งนี้กันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องโดนตัดเงิน
2: อ้าวปลูกก็ปลูกขั้นแรกเอาเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำไว้ก่อนสัก 6-12 ชั่วโมงให้เมล็ดผักดูดน้ำเข้าไปจะได้ช่วยให้ผักบุ้งงอกเร็วขึ้น
1: อ่ะดูสิครับมีเมล็ดลอยน้ำขึ้นมาด้วยล่ะ
2: อ๋อพวกเมล็ดที่ลอยน้ำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ให้เอาออกไปได้เลยเอาล่ะได้เวลาปลูกลงดินแล้วทีนี้ก็รออีก 2-3 วันนอนน่ะกว่ามันจะงอก
1: 2-3 วันเลยเหรอครับไม่เห็นเหมือนได้เกมเลยแป๊บเดียวก็งอกแล้ว
2: ก็นี่มันไม่ใช่เกมนี่นาจะเอามาเปรียบเทียบกับของจริงได้ยังไงเล่าเถอะเอ้ย
1: ฮ่างอกแล้วครับต้นผักบุ้งของเราขึ้นมาแล้วครับ
2: อย่างนี้ต้องรดน้ำให้เยอะๆจะได้โตเร็ว
1: ๆเว้ยแย่แล้วต้นผักบุ้งมันดูแย่ลงแย่ลงยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี
2: ่ตายจริงสงสัยวันเนี้ยแดดจะร้อนเกินไปแน่ๆเอ้ยดูสิดินแห้งหมดแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะพี่เอาน้ำมันลดอีกให้มันเยอะๆเลยดีไหมครับ
2: แค่นั้นคงไม่พอหรอกพี่ว่าเราต้องช่วยกันพรวนดินให้ร่วนซุยนะแล้วก็ต้องหาอะไรมาบังแดดให้ผักบุ้งด้วย
1: เว้ยแย่แล้วกระถางผักบุ้งมันล้มหมดแล้วทำไงดีล่ะ
2: แหมแปลกจังทำไมช่วงนี้ต้นมันไม่โตขึ้นเลยเนี่ยตามปกติต้นมันน่าจะสูงกว่านี้แล้วนี่นา
1: แก๊ปมีวิธีแก้แล้วหรอครับ
2: อ๋อทำแบบนี้แล้วผักบุ้งมันจะโตขึ้นจริงๆเหรอแก๊ป
1: ไม่รู้สิครับแก๊ปก็ทำตามรายการทีวีที่เคยดูมาครับ
0: ตั้งแต่ปลูกมานี่เคยใส่ปุ๋ยกันบ้างหรือยังล่ะ
2: ยังไม่เคยใส่เลยอะค่ะ
0: ต้นไม้มันก็เหมือนคนเราล่ะจ้ะถ้าอยากจะให้มันโตเราก็ต้องให้อาหารให้ปุ๋ยมันกินเยอะ
2: ๆค่ะเจ้านกอย่ามายุ่งกับผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปชิ่วชิ่วชิ่ว
1: อ้าวเจ้าหนอนนี่อย่ามากินผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปออกไปพวกหนอนแมลงทั้งหลายอย่างนี้มันต้องฉีดยาฆ่าแมลงซะดิแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะแก๊ปห้ามใช้ยาฆ่าแมลงเด็ดขาดนะ
1: อุ้ยทำไมล่ะครับ
0: ก็ผักบุ้งเนี่ยเราปลูกไว้กินเองนะจ๊ะถ้าฉีดยาฆ่าแมลงเข้าไปเราก็ได้กินสารพิษเข้าไปด้วยนะสิ
1: โถแล้วจะทำยังไงกับพวกหนอนนี่ดีแล้วเนี่ย
2: พี่ว่าเรามากำหนดเวรผัดกันออกมาตรวจดูผักดีกว่าถ้าเจอพวกหนอน

0: ทำไมการปลูกผักแค่ไม่กี่ต้นมันถึงได้ลำบากแย่เกียนขนาดนี้นั่นเนี่ย
1: ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะกว่าผักต้นหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาให้กินกันได้พวกชาวสวนชาวไร่เขาต้องลำบากกันแค่ไหนแล้วที่พวกหลานเอาผักไปขว้างเล่นทิ้งๆคว้างๆกันอย่างนั้นมันสมควรไหม
0: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่เอาผักมาขว้างเล่นกันอีกแล้วครับ
2: ก็เหมือนกันค่ะโอ้ยกว่าจะปลูกผักได้สักต้นหนึ่งต้องลำบากแทบตายต่อไปนี้เวลากินผักบุ้งก็จะกินไม่ให้เหลือเลยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะอาหารแต่ละอย่างกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องกินต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดจำเอาไว้ให้ดีๆนะ
2: ตอนนี้ขอพวกเราพักผ่อนก่อนนะคะไม่ไหวแล้ว

0: อรี่หนูกุ๊กตอนเล่นบอลไม่ยากหรอก
1: กลับมาแล้วจ้าเหนื่อยจริงๆเลยวันนี
2: ้คุณพ่อเหนื่อยแล้วคะงั้นทานน้ำนี่ก่อนนะคะ
1: ขอบใจมากจ้าแก๊ปได้ข่าวว่ามีสอบวิชาพละไม่ใช่เหรออ
3: ืมใช่ครับมีสอบวิชารับลูกบอลนะครับ
1: แล้วนี่ซ้อมบ้างหรือยังเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมไว้เดี๋ยวทำไม่ได้แล้วจะสอบตกเอานะ
3: แก๊ปก็รอพ่อมาซ้อมบอลให้อยู่นี่ไงล่ะครับแต่พ่อก็ไม่ว่างสักทีแก๊ปก็เลยไม่ได้ซ้อม
1: อ้าวเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฮัลโหลครับครับโอ้ตายจริงงั้นเดี๋ยวผมจะรีบสรุปรายงานส่งให้เร็วๆนี้นะครับ
3: เห็นมั้งยังไงพ่อก็ไม่ว่างซ้อมบอลกับผมอยู่ดีแหละช่างมันเถอะครับถ้าจะสอบตกก็ให้มันตกไปเถอะ
1: ได้ยังไงล่ะแก๊ปอยู่ดีๆจะมายอมแพ้กันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงถึงพ่อจะไม่ว่างซ้อมให้แต่แก๊ปก็ให้คนอื่นช่วยซ้อมแทนก็ได้นี่นะ
3: จะให้ใครมาช่วยซ้อมล่ะครับคุณยายก็แก่แล้วคุณแม่ก็ทำแต่งานบ้านยุ่งๆเหมือนกัน
1: ก็พี่กุ๊กนี่ไงล่ะ
2: หนูเหรอคะ
1: ใช่จ้ากุ๊กนี่แหละแค่แตะบอลให้แก๊ปฝึกรับนิดเดียวเองถือว่าช่วยพ่อหน่อยละกันนะ
2: โอ้ยก็ได้ค่ะ
3: พี่กุ๊กก็เหรอเอางั้นก็ได้เอาเลยพี่แตะมันเลยเดี๋ยวผมจะรับลูกบอลไว้ไม่ให้เข้าประตูสักลูกเลย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นลุยแล้วนะ
3: พี่กุ๊กเตะมาให้เข้าโกสิครับไม่งั้นผมจะซ้อมรับลูกได้ยังไง
2: ท่าทีจ้าท่าทีเดี๋ยวเอาใหม่นะ

0: ตะบอลไม่เป็นแล้วจะมาซ้อมบอลให้แก๊ปได้ยังไงแก๊ปว่าแล้วว่าผู้หญิงอย่างพี่กุ๊กอ่ะเตะบอลไม่เป็นหรอกเฮ้อไม่เอาแล้วแก๊ปไปเล่นเกมต่อดีกว่าไม่ซ้อมไม่ซ้อมมันแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงแล้วถึงจะเล่นบอลเก่งๆได้ล่ะเนี่ยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งผู้หญิงอย่างเราจะไปเล่นบอลเก่งๆได้ยังไงเอ๋รู้สึกว่ามีเหตุการณ์ที่เราท้อแท้แบบนี้มันจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะเจอแล้วที่แท้ก็ตอนที่เราเพิ่งหัดทำอาหารครั้งแรกนี่เองตอนนั้นคุณแม่สอนเราทำไข่เจียวง่าย
2: ๆนี่นะจ๊ะกุ๊กเผื่อตอนแม่งานยุ่งไม่อยู่บ้านลูกจะได้ทำอาหารกินกันเองได้นะจ๊ะขั้นแรกก็ตอกไข่ใส่ชามเลยจ้ะ
1: อย่างนี้หรอคะ
2: จ้าจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันเติมซีอิ๊วหรือน้ำปลาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เทลงกระทะได้เลยจ้ะแหมทอดนานไปหน่อยจนไหม้เลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูใหม่นะดูเละเทะไปหน่อยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูอีกทีนะคราวนี้ทั้งไหม้ทั้งเละเลยเหรอจ๊ะ
1: มีเอาแล้วค่ะมีเอาแล้วยังไงยังไงก็คงทอดไข่ให้สวยๆเหมือนของแม่ไม่ได้หรอกค่ะ
2: ไม่หรอกจ้ะกุ๊กแม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำได้จ้ะของอย่างนี้น่ะมันก็ต้องฝึกทำไปบ่อยๆถึงจะเก่งนะลูกคิดเหรอเจ้าว่าแม่จะทอดไข่ได้สวยๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกตอนแรกๆแม่ก็ทำไข่ไหม้ดำๆอย่างนี้เหมือนกันละจ้ะ
1: จริงเหรอคะ
2: จริงสิจ้ะแต่แม่ก็ไม่ยอมแพ้พยายามฝึกฝนทำมันบ่อยๆจนในที่สุดแม่ก็ทอดไข่ได้สวยสมใจจ้ะถ้าลูกลองพยายามเหมือนแม่แม่เชื่อว่าลูกต้องทำได้แน่นอนจ้ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กจะพยายามดูนะคะสำเร็จแล้วค่ะแม่หนูทำได้แล้วค่ะหนูทำได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้าแม่บอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจ้ะ
1: จริงด้วยถ้าเราตั้งใจพยายามจะทำสักอย่างยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน
0: เอ๊ะพี่กุ๊กทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อ2วันก่อนยังเตะบอลแป๊กอยู่เลยนี่นาทำไมวันนี้ซัดเอาซัดเอา
1: พาพี่ฝึกซ้อมมายังไงล่ะจ๊ะ
0: หาแค่ฝึกซ้อมแค่ไม่กี่วันก็เล่นเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ก็เพราะพี่มีความพยายามยังไงล่ะจ๊ะคนเราถ้าอยากจะเก่งมันก็ต้องฝึกซ้อมฝึกทำบ่อยๆอย่ายอมแพ้มาคราวนี้แหละพี่จะเป็นคู่ซ้อมของแก๊ปให้เต็มที่ไปเลยย้า
3: หลับไม่ได้เลยอะไม่เอาแล้วไม่เห็นสนุกเลย
1: ถ้ายอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้แล้วจะเก่งได้ยังไงล่ะแก๊ปมาซ้อมกันต่อจ้ะเดี๋ยวซ้อมไปเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเองแหละเหมือนพี่ไง
3: เอ้ยก็ได้ครับถ้าพี่กุ๊กทำได้ผมก็ต้องทำได้เหมือนกันย้า
4: พ่อมาแล้วจ้าฮ่าวันเนี้ยพ่ออุตส่าห์ลางานกลับมาซ้อมบอลกับแก๊ปเลยนะเนี่ยกุ๊บแก๊ปกุ๊บแก๊ปโถ
0: ล้อเล่นนะครับพ่อมาเถอะครับมาเล่นบอลด้วยกันเถอะครับ
4: ฮ่าจ้า

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่นะ

0: ซักในนี้เลย
1: อ่างใหญ่คุ้มมาก
0: จะใช้อะไรซักอ่ะ
2: นั่นไง
0: เข้าท่าไป
2: นี่มันเขาชุดนี้ฉันผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะแล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
1: เหลือสองถือก่อนนะถือก่อนนะ
2: อันหนึ่งอันสอง
1: ต่อไปเอาอันไหนดี
2: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
1: ใส่ลูก
2: ว้าวสีสวย
0: เหลืองให้ฉันเทไว้สิ
2: สะอาดด้วยแหละ
0: พอแล้ว
2: สะอาดแน่เลยเอาเกลือแบบผ้านุ่ม
1: ไป
2: ห้อยฉันใส่ได้สิ
3: เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
4: เข
3: ้
4: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรนั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
0: ทีเร็กทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่วันได้ไหม
3: วิดดี้ระวังทีเร็กกำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ววิดดี้รีบลุกเร็ว
0: ช่วยด้วย
4: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กเอง
2: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
3: นี่คือแองกิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ
2: ์ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิดดี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โหเท่สุดๆไปเลยวิดดี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิดดี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิดดี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์ Ankylosaurus น้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5ที 5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองกิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เวที

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

ีเทาพี่สาวของฉันนายเป็นคนแก่ใจดีแบบนี้ไปได้ยังไงกันทำแบบนี้เสียชื่อแม่มดหมดโอ้ยที่แท้ก็เพราะเจ้าเด็กคนนี้เองละคอยดูเถอะฉันแม่มดสีดำจะหาทางทำให้รอยยิ้มร่าเริงของเจ้าหายไปให้จงได้เมฆสีดำจงมาที่นี่

0: ียวหวาน
1: อะทำไมทุกคนถึงได้มีของติดมือมาด้วยล่ะ
2: ลืมไปแล้วหรือเขียวหวานวันนี้เป็นวันทำความสะอาดโรงเรียนนะ
1: อ
2: ่ะ
1: จริงด้วยสิแบบเนี้ยต้องรีบกลับแอลที่บ้านซะแล้วล่ะ
2: แล้วรีบตามมาเจอกับพวกเราที่โรงเรียนนะ
1: ตกลงเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปนะ
3: ได้โอกาสแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหลอกพาเจ้าตัวเด็กนั่นไปทิ้งไว้ที่กลางป่าที่ทั้งมืดและน่ากลัวดูสิว่าเจ้าเด็กคนนั้นยังจะสามารถยิ้มร่าเริงได้แบบนี้อีกไหมชอบกินขนมไหมล่ะถ้าชอบแล้วก็ไปด้วยกันกับฉันสิจะรู้จักที่ที่มีขนมอร่อยอร่อยอยู่มากมายด้วยนะ
1: ขอโทษนะครับคุณยายแต่ผมอ่ะไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าครับ
3: น้อยนะแหมหลอกพาตัวไปไม่สำเร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ็บใจนะถ้างั้นเปลี่ยนแผนใหม่วันนี้ฉันจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้คอยตามแกล้งเจ้าทั้งวันเลยเชียวคอยดูสิ
4: อ้าวเขียวหวานมาแล้วเหรอจ๊ะรีบไปหยิบรองเท้าบู๊ทในโรงเก็บของมาสวมแล้วก็ตามไปช่วยเพื่อนๆทำความสะอาดสระว่ายน้ำทีนะจ๊ะ
1: ครับคุณครู
3: หลงกลฉันจนได้ตรงหน้าโรงเก็บของฉันหลุดบ่อโคลนแล้วก็เสกคาถาพรางตารอเจ้าอยู่เรียบร้อยแล้ว
5: คุณครูครับคุณครูครับนิติถูกมดกัดนิ้วครับคุณครูเอ๊คุณครูมันฝรั่งหายไปไหนแล้วนะเมื่อกี้นี้ยังอยู่ที่นี่นี่นะอ๋อคุณครูอยู่ตรงนั้นเองมีอะไรเหรอติติ
6: เมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนหางปัดไปโดนอะไรบางอย่างเลยล่ะแต่ว่าฉันคงรู้สึกไม่เองละมั้ง
2: เอ้าเขียวหวานมาถึงแล้วเหรอ
1: เออฉันกำลังจะมาใส่รองเท้ายางและเดี๋ยวก็จะไปทำความสะอาดสระว่ายน้ำต่อนะ
2: งั้นพวกเราไปด้วยกันเลย
7: ตรงนี้ไงไหนล่ะใคร
3: คอยดูเธอคราวนี้ฉันจะใช้คาถาวิเศษของฉันเล่นงานเจ้าแต่ว่าคาถาจากคาถาของฉันใช้ได้กับของที่มีสีดำเท่านั้นแล้วฉันจะเสกใส่อะไรดีล่ะนั่นยังไงล่ะฉันจะเสกให้รองเท้าของเจ้าลื่นเหมือนรองเท้าสเก็ตเจ้าจะได้ลื่นถลายจนหกล้มต้องร้องไห้ขี้มูกโป่งเลย
8: คราบตรงนี้ติดแน่นดังเลยนี่คงต้องถูแบบออกแรงสุดชีวิตแล้วล่ะ
3: โอ้
6: เจ
3: ้
6: า
3: ไร
4: เด็กๆจ๊ะเสร็จแล้วก็ช่วยกันไปทำความสะอาดในห้องเรียนต่อนะจ๊ะ
9: ค่ะ
3: คราวนี้เจ้าไม่รอดแน่ของสีดำในห้องนี้อยู่ไหนนะได้การละโอ้ข้าขอเสกให้เจ้ากลายเป็นกระดานดำจอมตบณบัดนี
10: ้เด็ก
3: ๆ อ้าว
10: ห้องเรียนดูเหมือนจะสะอาดดีแล้วล่ะขอแรงไปช่วยเพื่อนคนอื่นทำความสะอาดสนามต่อด้วยนะ
9: ครับ
3: แล้วกัน
6: ออ
0: ขอถอนค่ะ

0: คราวนี้ฉันจะไม่ทำเป็นเล่นกับพวกเจ้าอีกแล้วโอมเมฆสีดำเอ๋ยเจ้าจงขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเมฆสายฟ้าแล้วปล่อยสายฟ้าลงมาทำลายโรงเรียนแห่งนี้ทั้งหมดซะเดี๋ยวนี้จัดการได้เลยลืมไปว่าคาถาทำด้วยโลหะเป็นสื่อไฟฟ้าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยลอยผ่านเมืองใหญ่ๆที่อากาศมีมลพิษเยอะมาก็ได
1: ้ถ้างั้นพวกเรามาช่วยกันทำความสะอาดให้คุณเมฆด้วยดีกว่า
0: ฝากไว้ก่อนจะได้เจ้าเด็กน้อย
2: นี่พวกเราทุกคนการที่โรงเรียนของพวกเราสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมได้อย่างในวันนี้เป็นเพราะว่าอะไรตอบให้ครูชื่นใจหน่อยได้หรือเปล่า
3: เป็นเพราะว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องแล้วโป๊ะเช๊ะเลยครูจึงอยากขอให้ทุกๆคนเนี่ยจดจำเอาไว้ให้ดีด้วยนะว่าไม่ว่างานมันจะยากลำบากแค่ไหนขอเพียงพวกเราร่วมมือร่วมใจกันแล้วมันก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุดเลยจ้าเด็กๆ

0: B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจี้จิ๋วซ่าฮาทะเลนต์

0: วยอดนักประดิษฐ์
1: วันนี้เมฆหนามองไม่เห็นพระอาทิตย์ทั้งวันเลยแฮะ
2: กลับมาแล้วล่ะขอบคุณมากนะคุณเมฆหนังสือนิยายภาคต่อที่ฉันไปเข้าคิวซื้อตอนนี้ฉันได้มาเรียบร้อยแล้วล่ะนี่ไงเอาไว้ฉันอ่านจบแล้วฉันจะให้คุณเมฆยืมต่อตามสัญญาก็แล้วกันนะ
1: โอ้ยร่วมมือกันแบบนี้เองเหรอเนี่ย
3: ขอบใจพวกเจ้ามากนะเอ้าหุยเล่หุยเอ้า
4: หุยเล่หุยหุยเล่หุย
3: พวกเจ้านี่ช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจกันจริงๆนะแล้วนี่กำลังจะไปที่ไหนกันเหรอ
5: พวกเรากำลังจะไปเล่นที่ลานกว้างกันนะครับคุณลุงตัวเล็กสองเอ๊แล้วคุณลุงนะครับจะขนของพวกนี้ไปที่ไหนกันนะครับ
3: ลุงจะเอาไปทิ้งที่หน่วยคัดแยกขยะของหมู่บ้านนะสิของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไร้ประโยชน์ที่ลุงสร้างขึ้นมาเมื่อเอาไปคัดแยกแล้วเศษชิ้นส่วนต่างๆอาจกลับมาเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้ต่างจากตัวลุงที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรต่อคนในหมู่บ้านนี้เลยปะโถ่เอ้ยนี่ลุงไม่ใช่เด็กทารกนะมาทำหน้าหลอกให้หยุดร้องไห้แบบนั้นจะไปได้ผลยังไงกันเล่าจะอ้าวเอ๊ะแต่ฉันก็หยุดร้องไห้จริงๆแล้วนี่นา
0: คุณลุงถั่วลิสงมีอะไรกลุ้มใจเหรอคะเล่าให้พวกหนูฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: เฮ้ยคือว่าลุงน่ะฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแต่ว่าจนบัดนี้ก็ยังประดิษฐ์อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาไม่ได้เลยสิ่งประดิษฐ์ของลุงไม่ว่าชิ้นไหนก็ไม่เคยมีใครอยากได้เลยสักชิ้นเดียวลุงก็เลยรู้สึกกลุ้มใจมากเลยนะสิ
6: ถ้างั้นขอพวกเราดูสิ่งประดิษฐ์ของลุงหน่อยได้ไหมครับ
5: ใช่แล้วครับไม่แน่ว่าของบางอย่างอาจเป็นประโยชน์กับพวกเราก็ได้นะครับคุณลุง
0: อันนี้อะไรเหรอครับคุณลุง
3: แหมตาแหลมจริงๆนะเจ้าหนูของสิ่งนี้น่ะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจที่สุดเลยเพราะวันนี้ก็คือร่มแปลกใหม่ยังไงล่ะ
4: ร่มแปลกใหม่
3: ใช่แล้วล่ะคือว่าปกติแล้วตอนที่ฝนตกเราก็ต้องกางร่มออกมากันฝนทำให้ตัวไม่เปียกใช่ไหมล่ะแต่สำหรับคนที่ชอบอะไรแปลกใหม่ก็อาจจะคิดว่าของแบบนั้นมันซ้ำซากจำเจเกินไปลุงก็เลยคิดประดิษฐ์ร่มคันนี้ขึ้นมาเพราะว่าร่มคันนี้ของลุงน่ะไม่สามารถกันน้ำฝนได้เลยสักหยดเดียวยังไงล่ะ
6: แต่ว่าของแบบนี้ใช้แล้วก็เป็นหวัดแย่นะสิครับคุณลุง
3: จะจริงด้วยสินะฉันลืมนึกไปโอ้เป็นเพราะแบบนี้สินะก็เลยไม่มีใครเขาอยากได้เลยอ๋อเจ้านี่น่ะเหรอของสิ่งนี้ก็คืออุปกรณ์นิรภัยหมายเลขหนึ่งเหมาะกับเด็กๆอย่างพวกเจ้ามากเพราะว่าเด็กๆมักจะชอบวิ่งเล่นก็อาจจะมีการสะดุดหกล้มบ้างดังนั้นควรจะสวมสิ่งนี้ไว้ป้องกันใบหน้าเวลาที่หกล้มยังไงล่ะ
0: แต่สิ่งประดิษฐ์ของคุณลุงเหมือนรองเท้ามากเกินไปหน่อยอะค่ะไม่มีใครเขาอยากใส่รองเท้าไว้บนหัวหรอกค่ะคุณลุง
3: นั่นสินะตอนออกแบบลุงก็นึกอยู่เหมือนกันว่ามันดูเหมือนกับอะไร
6: แล้วชิ้นนี้คืออะไรหรอครับคุณลุง
3: อ๋อชิ้นนั้นน่ะเหรอของชิ้นนั้นก็คือกล่องประหยัดกระดาษยังไงล่ะ
6: แล้วกล่องใบเนี้ยประหยัดกระดาษยังไงหรอครับ
3: เอ้าเจ้าไม่เห็นหรอกหรือว่ากล่องใบนั้นน่ะไม่มีทั้งฝาแล้วก็ก้นด้วย เราก็เลยสามารถประหยัดกระดาษที่จะนำมาสร้างกล่องไปได้ทั้งสองด้านเลยยังไงล่ะ
5: แล้วแบบนี้จะไปใส่ของได้ยังไงล่ะครับลุง
3: ในที่สุดก็ไม่มีของอะไรที่เป็นประโยชน์สักชิ้นเดียวเลยจริงๆสินะแต่ยังไงก็ขอบใจพวกเจ้ามากนะที่พยายามจะช่วยลุงวันนี้ลุงคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
0: ฮะแบบนี้ก็แย่นะสิเกิดอะไรขึ้นหรอเขียวหวาน
7: มีคุณวานตัวนึงอะหลงทางมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดหน้าหมู่บ้านเราอะ
5: ฮะแบบนี้เรารีบไปดูกันเลยดีกว่า
0: คุณตาวานน่าสงสารจังเลย
7: แบบเนี้ยคงต้องเรียกฝูงผึ้งมาช่วยแบกคุณวานกลับลงไปในทะเลแล้วละมั้ง
3: ไม่ได้หรอกคุณวานตัวหนักมากฝูงผึ้งคงจะแบกไปไม่ไหวหรอก
4: อ้าวคุณลุง
3: ใช่แล้วล่ะลุงบังเอิญได้ยินเรื่องราวตอนที่พวกเจ้าพูดกันก็เลยรู้สึกอยากจะตามมาดูด้วยเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างยังไงเรื่องนี้ลองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลุงดูก่อนแล้วกันนะ

0: ป็นครั้งแรกที่ฉันสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ขึ้นมาได้บ้างแต่เพียงแค่เดียวเดียวมันก็ดันพังไปซะแล้วฉันนี่ช่างไม่เหมาะจะเป็นนักประดิษฐ์เลยจริงๆคงต้องหางานด้านอื่นทำเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนในหมู่บ้านมากกว่านี้แล้วล่ะ
1: ใครบอกกันล่ะการเป็นนักประดิษฐ์น่ะเป็นงานที่เหมาะกับนายมากที่สุดแล้วถ้าหากล่ะจะหา
2: ใช่แล้วล่ะค่ะที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผลงานของคุณลุงถั่วลิสงจะยังไม่เคยไปที่ถูกอกถูกใจใครเลยก็ตามแต่พวกเราทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้กันดีว่าคุณเป็นคนที่มีฝีมือ
1: นอกจากนี้นายยังเป็นคนที่มักจะคอยคิดอยากจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอด้วยซึ่งนี่แหละเป็นคุณสมบัติข้อที่สำคัญที่สุดของนักประดิษฐ์เลยเชียวล่ะ
2: วันนี้พวกเรามาร้องเพลงให้กำลังใจคุณลุงถั่วลิสงแล้วก็ขอบคุณคุณลุงถั่วลิสงแทนคุณหวานกันเถอะจ้ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

อนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบาย

0: ีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ก็จะปั๊มรอยเท้า

0: ตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรปโบกับแรปบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะ
1: ฮะตามไป
0: ดูท่าแคทโต้จะไม่ยอมตื่นง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโต้

0: เห็นเหมือนของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ

ไข่และจาฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละ

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ในตอนที่แล้วไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันรอบแรกนอกจากจะได้ชมความน่ารักของเด็กๆแล้วยังได้แนวทางวิธีการสื่อสารกับลูกหลานและข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาไอเทมเทพจอมดูดซึ่งอาจจะทำให้หลายๆครอบครัวต้องสูญเสียเงินไปไม่น้อยผลการแข่งขันทีมมีคุณสปายแวร์น้องมีกับคุณอาแทมมี่มีคะแนนสะสมนำอยู่ที่300เหรียญและทีมเบสิกครูน้องนิปุ่นกับคุณแม่พลอยมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบ่งโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนอุปกรณ์ก่อนและนำอุปกรณ์นั้นมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์และบล็อกแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเรากลับมาลุ้นและติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: เริ่มครับ
2: โอ้ยหยิบไม่ได
1: ้แล้วนะครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุ่นก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะแต่ไม่

0: แน่ฮะไม่แน่นะฮะในการปลดรหัสนะครับเอาละครับดูที่โทรศัพท์เลยนะฮะถ้าคิดเลขเสร็จแล้ว
1: หยิบเลยหยิบเลย
0: หยิบเลยหยิบเลยปึ๊บเสร็จกดไปนะปึ๊บเข้ารหัสเอาเลยกดเข้ารหัสดูเลยหยิบรีบคนเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วอุ้ยคันนี้มาเท่ากันแล้วนะฮะ
1: คุณแม
0: ่อย่าลืมกดโอเคนะฮะ
1: จ
0: ้าพอกดเสร็จแล้ววิ่งไปให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่แบนนะฮะ
1: เอามาเร็วมา
2: การใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากำหนดเวลาที่ใช้งานสำหรับ iOS 1. ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก 2. กดที่ชื่อของลูกให้หาคำว่าเวลาไม่ใช้งานหรือดาวน์ไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน 3.ยังเหลืออีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม 4. ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด 5. หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอปจะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคำว่าถัดไปด้านขวามือ 6. หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกำหนดเวลาสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันทีเพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับ
0: เอาเร็วเอาเร็วๆเชียร์คุณอาเร็วเอาละเอ้ยถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะ
1: กดเลย
0: กดเสร็จแล้ว1ครั้งครับทําต่อครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะเอาครับคุณอาทมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ชำนาญกับด้านสีผมฮะเป็นสไตลิสต์นะฮะเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเอาไงทำให้จบทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคุณตบ
1: ปุ๊บ
0: กดปุ๊บเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนแต่มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนน้องนิปุณนะแข่งกันอีก1รอบเอาเวลาสู้เวลา
3: สู้
0: นี่สู้เวลา
3: สู
0: ้เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเริ่มครับครับครับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่งมาแล้วฮะถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมาเอาละครับน่าจะมีคุณจะเสร็จก่อนนะฮะ
1: เอาเลย
0: เอาเลยครับกดเลยกดเสร็จแล้วให้งานอาแทมมี่เลยนะฮะหรือน้องนิปุณเสร็จก็คุณแม่พลอยเลยนะฮะเอาละเอ้ยน้ำเอ้ยนะฮะมีสิทธิ์ช่วยเชียร์คุณแม่เลยเอาละครับตอนนี้นะฮะแทมมี่นะฮะสู้ๆนะฮะถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีเซตแดนฮะเอาละครับนะฮะบ้างไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับอาจจะผิดก็ได้เอ้ยตอนนี้เรียบร้อยคะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้ง2รอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ600เหรียญครับส่วนนะครับทีมเบสิกครูนะฮะรวมเหรียญทั้ง2รอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ800เหรียญตอนนี้นะฮะยังมีคุณสปายแวร์ยังตามอยู่200เหรียญนะฮะตอนนี้นำอยู่200เหรียญนะฮะได้800เหรียญอันนี้600เหรียญ ก่อนจะถึงภารกิจที่3นะผมอยากถามคุณแม่แล้วก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ให้กับลูก
3: ค่ะ
0: จะเลือกแบบไหนดี
3: คือจริงๆอ่ะเพราะว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเวลาเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่ารุนแรงไหม

0: ตอบหรือว่าไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นไดโนเสาร์ของคุณพี่ปุ้นบอกอันนั้นพอตายแล้วมันไม่มีเลือด
2: อ๋อไดโนเสาร์ไม่มีเลือดซะแล้ว
0: ก็เลยไม่โหด
2: ไม่โหดใช่ไหมลูก
1: ไม
2: ่
1: โหด
2: เหรอเคยเล่นเกมแบบโหดไหมลูกมีไหมไม่เล่นไม่ชอบ
1: ไม่มีเลย
2: หรือยังไม่เห็นเคยเห็นไหมเกมแบบเลือดมีไหมเคยเห็นไหมไม่เคยคุณแม่ไม่เปิดแน่นอนย
0: ัง
2: ไงก็ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ต้องเลือกให้ลูกคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเลือกให้ใช่ไหม
0: จริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนไปเผลอโหลดมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าเกมคือเวลามันเกิดเหมือนเกมที่มันเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นเกมที่เขาเคยเล่นสไตล์เดียวกับที่เขาเคยเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะพอได้อยู
2: ่อ๋อถ้าเด้งเล่นฟรี
0: ใช่ค่ะ
2: เอาละครับมาถึงคุณอาเทมี่ฮะ
0: ค่ะ
2: เราจะเลือกอะไรให้กับเด็กคนนี้ดีถ้าอยู่ในมุมมองของอาร์เทมี
3: ถ้าเกิดจริงๆสำหรับเด็กเนี่ยเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมของเราเองนะคะแล้วก็อยากจะดูอยากจะให้เขาเล่นในส่วนของการเสริมทักษะไหวพริบของเขามากกว่า
2: เกมที่แบบเป็นแบบนั้น
3: ใช่แล้วก็บางครั้งเราก็จะร่วมเล่นกับเขาไปด้วยเลยให้เขารู้สึกว่าเรามีเราเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาว่าอ่ะบางครั้งอาก็แพ้เหมือนกันนะบางครั้งเขาก็ชนะบางครั้งเขาก็แพ้นะอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ให้น้องมีคุณน้องคุณเล่นชนะตลอดป่ะลูกเล่นเกม
1: ใช่
2: มีแพ้ไห
1: ม
2: แพ้แล้วเรารู้สึกไงลูก
1: ไม่ได้เสียใจมาก
2: ไม่ได้เสียใจเลยเหรอแล้วอยากสู้ต่อไหมอยากเล่นต่ออยากชนะไหม
1: แพ้บ้างชนะบ้าง
2: น่ารักมากลูกแล้วเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขามาปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว
3: ก็มีเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู
2: ่
3: พี่ชายก็จะเก่งกว่าอะไรเง
2: ี้
3: ยแล้วคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูมันมีไอเทมมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกละอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับผมเอาละครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าโคดดิ้งทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทำรายการนี้นะผมบอกเลยขาสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าโคดดิ้งแต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็จัดลำดับความคิดการใช้หลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกากันเลยครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกม Ambulance Ride คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Ambulance Ride โดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันใส่โค้ดรูปถนนเพื่อนำทางให้รถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทำและถ้าหากคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทำให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก200เหรียญและเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญ
2: นั่นแหละครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกันทีละทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิกครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับกับน้องนิปุ่นนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับ
5: ครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วเอาละคุณแม่ดูนะฮะ
0: เตรียม
2: เฮ้ย
0: น้องวนมา
2: วนมาเร็วต่อไปเอาแล้วเฮ้ย
0: อ่ะน้อง
2: ไปมาฝั่งนี้ไปไงดีวะ
0: ต่อยาวก่อนจากรถพยาบาล
2: นี่นะครับ
0: ตรง
2: ไป
0: เลี้ยว
2: นี
0: ่เลี้ยว
2: ดี
0: งั้น
2: 5นาทีนะครับ5นาทีไปครับ

0: เฮ้ยได้หลายอันแล้วฮะนี่นะครับเป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะ
1: แปะคุณนู่นนู่น
0: นู่นนี่เฮ้ยเอาละดูนะฮะ
1: ไปไ
0: ปเป็นการเกี่ยวกับโคดดิ้งนะฮะ
1: ปะต่อเลยตรงเดี๋ยวตรงค่ะ
0: ตรงค่ะบอกได้ปึ๊บปั๊บของให
1: ้เร็ว
0: ๆนี่ไง
1: โอเคอีกอันนึง
0: ไปเยี่ยมไปไหนไหนเฮ้ยเอาละเอ้ยเอาละทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงครับ
2: เวลาที่เก้าแล้วเหรอ
1: ใช
0: ่เอาครับดูหน่อยฮะดู
1: โอเคไปนู่น
0: ๆครับเอาละครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ห้วนมาแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะ
1: จากรถพยาบาล
0: ไปแล้ว3นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะ
1: ตรงตรง
0: เอ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกทักษะว่ะฮะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรมาแล้วมาดิเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเตอร์ติสมันเหมือนเตอร์ติส
2: ทำไมกลับมาเลเวล8
1: อ่ะแม่ก็งงเหมือนกัน
0: เออ
1: ตำแหน่ง
0: ปึ๊บ
1: อ่ะ
0: ปึ๊บ
1: นุ๊ก
0: ไปไป
2: เลเวล9
0: เอาละครับสเตจ9แล้วฮะเลเวล9แล้วฮะ
2: ว้าว
1: นั่นแค่เอาเลยเดี๋ยวเคตรง
0: นี่ครับ
1: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
1: ตรง
0: ตรงหึหึ
1: ไป
0: ไป
2: สวัสดีค่ะน้องแดดพี่10
1: โอเค
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: 15
1: นี
0: ้เวลาเป็นไงฮะเวลา
2: ต่อไปก็ต้องด่าที่11
1: โอเค
0: เหลืออีก2นาทีครึ่งครับไปไปไปจะถึงเร็วไหน11แล้วเร็วเอาละ11แล
1: ้
0: ว
1: ยา
0: เดินไปเลยนะ5นาทีนะฮะ
1: เดี๋ยว
0: เดี๋ยวเราจะรวบรวมคะแนนกันครับ
1: ต้องลงมาเดี๋ยวนอนนอนต่อกัน2อันเลย
0: จริงครับคุณแม่ครับปึ๊บไป
1: เฮ้ย
0: ยังเฮ้ยไปอุ๊ย12แล้วโอ้ยน้องมีคุณ12แล้วอ่ะ
1: โอเค
0: ไหวไหมอ่ะ
1: ได้เลยค่ะลองเช็คอันนี
0: ้ครับไป
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไป
2: ส
0: ิ
2: บสามแล้วเหรอมัน
0: สิบสามแล้วเอาล่ะผมว่าสนุกกันในครอบครัวจริงๆนะ
1: ตรงเดี๋ยวนอนเดี๋ยว
0: นอนง่วงเหรอฮะไม่ใช่ฮะ
1: ง่วงอีกอันนึง
0: ง่วงอีกอันนึง
1: อ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยตรงลูก
0: ป้าเฉียบได้เยอะ
2: ได้ที่สอง
1: 13นะ
0: 13แล้ว
2: ต่อไปก็ต้อง14
1: ครับ
0: เวลาครับเวลาครับเหลืออีก1นาที20นาทีนะฮะไม่ใช่สิ1นาที20วินาทีโอ้แข่งกัน20นาทีเป็นไปไม่ได้ถูกมั้ยไปลูกขาดมากมาญี่ปุ่น
2: ได
0: ้ที่15ค่ะ15นะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับเอาละครับ
1: อีกอันนึง
0: คร
1: ับ
0: อืม
1: อีกอันนึงริมซ้ายริมซ้ายซ้ายสุด
0: อ่ะปึ้งไม่ใช่นะนอนนะฮะ
1: นอนอีกอันนึงนอน
0: นอนนอนนอนอีกอันแล้วอ้าวนอน
1: ขวาสุดขวาสุด
0: นอนเหรอมึงนอนเหรอครับ
1: ครับ
0: น้องนิปุ่น
1: หมดหรือยังนะ
0: ยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับกดสิฮะกดสิฮะโอ้โหลืมเลยอุ้ยเกือบพลาดแล้วน้องญี่ปุ่นมานี่ครับเอาละครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับทีมเบสิกคูลนะฮะปรบมือคุณแม่ฮะเราได้อะไรจากไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ย
1: ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทำงานกันเป็นทีมนิดนึง
0: ทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกในปุ่น
2: ยากค่ะ
0: ยากแต่โอ้โหนี่ทำไปได้หู15ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญน่ะผ่านมาแล้ว2ภารกิจเนี่ยคะแนนยังเท่ากันอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะในเกมนี้อาจจะเป็นผู้แชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้ผู้ชนะในแชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้นะครับสู้มั้ยฮะเอ้ยสักหน่อยไปล่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยปังเขาให้นี่ชอบเหลือเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ก็ต้องเล่นกัน2คนนะฮะไม่ได้เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาร์เทมี่ฮะ ขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไป4นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาอาร์ตเอมมี่มาถ้าพร้อมแล้วเอานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: ไปเริ่มเลย
0: องเอาแล้ว
3: หมุน
0: หมุนอ้าวดีมากดีมาก
3: ไปคุณ
0: ไป
3: คุณ
0: มาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนี่ดีมากโอ้โหรู้รู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู
3: ้ไปคุณวิ่ง
0: ไปคุณวิ่งคุณ
3: เร็วเร็วเร็วเร็วเร
0: ็วโอ้ยสองแล้วสองแล้วสองแล้ว
3: ตรงตรงตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดีๆดูดี
0: อ่าโค้งได้
3: โค้งอีกโค้งอีกดูดี
0: เฮ้ย
3: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: ไปไปไปไปไปมามามาปึ้งเอาละครับเลเวล4แล้วนะฮะมีโอกาสนะครับ
3: ไปคุณวิ่ง
0: คุณมาคุณ
3: ลุงลุงลุงลุงลุง
0: คุณมาคุณมาเก่งมากเก่งมาก
3: คุณคุณโค้งก่อนลูกโค้งโค้งยังไงโค้งยังไงโค้งไม่ใช่โค้งยังไงโอเคตรงโค้งอีกโค้งสิลูกโค้งโค้งโค้งนั่นแหละอ้าวนอนนอนนอน
0: นอนนอนนอนนอนนอน
3: นอนนอนเร็วนอนอีกเร็วอีกเร็วอีกโค้งอีกโค้งอีกโค้งอีกต้องวิ่งเร็วต้องวิ่งเลย
0: เก่งมากลูกเก่งมากลูกเอาละครับถ้า15เลเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้อาร์เทมี่ก็ใช่ย่อยนะฮะน่าจะเซียนเกมพวกเตอร์ติดนะ
3: วิ่งคุณ
0: วิ่งวิ่งเก่งมากลูกนาทีครึ่งครับเอ้า
3: เอ้าคุณเริ่มโค้งแล้วลูกโค้ง
0: ทันแล้ว
3: โอเคตรงตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละโค้งอีกฝั่งนึงโอเคนั่นแหละอ้าวเตรียมโค้งเก่งมากโอเค
0: ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดแล้วนะแปดแล้วนะเร็วเร็วเฮ้ยแป๊บนึงปึ๊บหอรถจอดแล้ว
3: ตรงตรงก่อนตรงก่อนลูกตรงนอนตรงนอน
0: ตรงนอน
3: นอนอีกนอนอีกแล้วโค้ง
0: ไม่ง่วงแต่ติด
3: ตรงตรงตรงตรงตรงตรงตรงลูกตรงก่อนดิตรงโค้งอีกโค้งโค้งลูกโค้งโค้งโค้งหมุนหมุนนั่นแหละหมุนอีกฝั่งนึงหมุนอีกฝั่งนึงตรง
0: เก่งป่ะ
3: ตรงตรงแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: โอ้ยขาดมากเก้าแล้วนะฮะตอนนี้เก้าแล้วนะฮะไหนครับไปนี่เร็ว
3: ไปคุณ
0: สิบแล้วสิบแล้ว
3: นับตรงเลยคุณตรง
0: มีครึ่งนะฮะครึ่งทางแล้วนะ
3: นั่นละตรงอีกอ่ะโค้งหลบโค้ง
0: ตรงไม่ถูกก็ลุ้นนะ
3: ตรงลงตรงลงตรงลงโค้งโค้งนอนเลยไปเตรียมพร้อม
0: มาแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วเอาละครับสูสีนะผมว่า12แล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะเวลาครับ
3: ไปคุณ
0: 3นาทีแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วอีก2นาทีแล้ว
3: เร็วเร็วเร็วเร็ว
0: มีโอกาสครับมีโอกาสครับ
3: ลงลูกลงลงลงอีกแล้วหมุนหมุนหมุนถูกต้องโอเคนอนนอนแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: เร็วว่ะ
3: เอ้ยหมุนอีกฝั่งนึงนั่นแหละไม่ใช่สิเมื่อกี้นั่นแหละโอเคหมุนให้ฟังหมุนหมุนก่อนหลุกโค้งหลุกโค้งโค้งของเราต้องวิ่ง
0: 14ละเอาละมีลุ้นฮะเฮ้ยเร็วๆอันนี้ยากอันนี้ยากเฮ้ยไม่ยากว่ะมาดีฮะมาดีเฮ้ยเก่งๆๆไป
3: ไปคุณ
0: ไปคุณคุณแล้วแล้ว15แล้วนะ
3: ไปแล้วหลุ
0: ก10แล้วเร็ว
3: โค้งก่อนหลุกโค้งแล้วโค้งอีกฝั่งนึงโค้งอีกฝั่งนึง
0: เร็วๆโ
3: ค้งอีกฝั่งนึงไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้
0: เร็ว
3: ๆของอีกฝั่งนึงของหลังโค้งโค้งตรง
0: ไปเลย
3: นอนตรงนอนนอนแล้วโค้งอีกโค้ง
0: เร็ว
3: ตรงตรง
0: เร็ว
3: แล้วโค้ง
0: อ่ะลูก
3: ตบตบคุณ
0: ครบ15เลเวลครับของเสียงครบมา
3: เก่งไหม
0: เก่งมากนะครับตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันที่เวลานะครับเพราะทำได้15เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนนเหรียญนะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะฮะเบสิกครูแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทำเหรียญได้เท่ากันตอนนี้นะฮะตอนนี้ มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนี่นิดนึงนะฮะทำได้15เลเวลเท่ากันอยู่นะฮะ
2: wow.
0: กับเบสิกคูลนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิกคูลนะฮะ

0: เวลาไปได้4นาที27วินาทีเพราะฉะนั้นมีคุณสปายแวร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาทียิงการศึกษามูลค่า 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับไปเลยครับนี่ไง
1: มีคุณรับ
0: มีคุณรับ
1: ขอบคุณครับยัง
0: ถ้วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ 5,000 บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้2อันคุณอาได้ 5,000 ขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาท
2: ไม่หรอ
0: ไม่หรอและทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับแชมป์ออร์วีของเราคือมีคุณสปายแวร์ครับ
1: ขอบคุณครับยัง
0: ส่วนทีมเบสิกครูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนิปุ่นนะครับเอาล่ะครับคุณแม่พลอยวันนี้มามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหม
3: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม่
0: ๆครับ
3: ดีค่ะ
0: แล้วน้องนิปุ่นล่ะครับสนุกไหมครับสนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวพี่หอยให้กระดิ่งไปอันนึงนะเล่นติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งที่มาเลยนะล่ะครับและทางคุณอาแทมมี่นะครับ
4: สนุก
0: ว
4: ัน
0: นี้มาเป็นไงบ้าง
4: สนุกมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลาน
0: ครับผมมีคุณล่ะครับสนุกไหมครับ
5: สนุกครับ
0: วันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับ
5: 3อันเนี่ย
0: 3อันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะไอ้สิดีไหมอะไรครับโอ้ยมีปืนอีกแล้วเล่นสงครามด้วยนะฮะหนังสองเรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสปายแวร์แล้วก็ทีมเบสิกครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีทั้งคุณและโทษนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆแต่ก่อนจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ย
1: เฮ้ย
0: สักหน่อย
1: เฮ้ยโยกไปโยก
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้
2: า 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
6: พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่า

ไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนในทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เมื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะ
2: ครับ
1: มามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุตเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารเลยครับพี่มา
1: ไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบบอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู
2: ้
1: รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเป็นเวลาอย่าง

0: ดีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อดีเอครับ
0: น้องแองเจิลค่ะ
1: น้องแองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับไปตั้งวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ 8:30 นค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ 9:15 หรือ 9:30 เราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งเราก็ตื่นมาเล่นของเล่นกันค่ะ

ที่จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อ

0: คานได้คล่องแล้วค่ะ
1: คานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
2: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
0: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องค่ะหลัก
1: ก็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือน

พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

างด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ๊ะจ๊ะที่มันไม่ค่อยมี

0: การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากเดาะลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนสอนคำง่ายๆเรียกแม
1: ่
0: อันนี้พ่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่
1: อ
0: ยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกน
1: ะ
0: นี่วันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: ครับนอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือ
3: เรื่องของฟันซีกแรกนั่นเองค่ะ

0: ตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
0: 8เดือนแล้วค่ะฟันซี่แรกขึ้นหรือยังดู
1: ยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกเห็นลูกขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวลนะคะเพราะว่าบางคนเขาขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้คำแนะนำจากคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด

0: เสร็จแล้วลูกเย้ชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง
0: ได้ค่ะลูกที่ละนนท์ค่ะ
2: โอ้นาลีเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะ
3: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วก็กวาด
2: แล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที
3: ่ใช่
2: เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะหรือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาด
3: แล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆแล
2: ้
3: ว
2: ใช้กับเป็นยาง
3: พวกนี้ค่ะเราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้ว
2: จริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
3: แล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
3: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
2: สันเหงือก
4: ลิอา
2: ลิอาค่ะตรงนี้
4: อ๋อ

0: เป็นตุ่มอะคะ
1: ค่ะมันจะหนุนนูนนูนขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะเออตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นแล้วหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยในวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปรงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปรงในแนวนอนประมาณ10ครั้งนะคะแปรงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกับพุงแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
2: ให้เขาไปเลือกเอง
1: แน่นอน
2: ลายแบบไหนสีแบบไหนเลือกเลย
1: อย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม
2: ่
1: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
2: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟันเอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
2: อ๋อค่ะ
1: โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
2: ค่ะ
1: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะแปะให้เปียกแปรงนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
1: การที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
2: ้อ๋อค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืน
2: ค่ะ
1: นะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลย
2: อันนี้
1: เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก
2: ค่ะ
1: จริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
2: ้
1: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได
2: ้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลย
2: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
1: ใช่แล้ว
2: สู่ฟันซีกแรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
1: ใช่แล้วค่ะ
3: มาถึงช่วงนี้เด็กๆเขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุตหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
4: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างโปเลเนี่ยมีอาการอย่างนี้ไหม
3: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเอง
5: พอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามี

0: คนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะ
1: ก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับแต่ว่าต้องคอยจับตัวกันพันละวันเลยครับ
2: ค่ะ

0: ล้วก็น้องเมตาอายุ10เดือนแล้วค่ะ
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับ
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ส่วนมากส่วนมากเลยใช่ไหมครับ
1: ส่วนมากใช่ไหมครับ
2: แล้วน้องน้องส่วนยังไง
3: น้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
4: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหรือจะคานไปปลั๊กไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายสายเช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเรา
3: เราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้นะคะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟนะคะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
1: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะคานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามเขา
3: แล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่า
1: ป้าขอบอลกับป้าขอบอลป้าขอบอลลูกป้าขอป้าขอป้าขอโอ้โหเก่งครับ
5: ใกล้ๆขวบหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาอันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะหรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคน
6: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรถทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
7: ตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
6: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศ3

เวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการและคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพฤหัสบดี18มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะกับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านในวันนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ท่านแรกอยู่ข้างๆปุ๊กเองนะคะอาจารย์หมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโอนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอโอชายนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอในแพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจจากศัลยกรรมกระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะสวัสดีอาจารย์โอนะคะ
1: สองโอเลยวันนี
0: ้ใช่แต่ว่าเชี่ยวชาญต่างกันนะอาจารย์หมอโอทางด้านนี้เรื่องเด็กๆเนาะเรื่องครอบครัวปรึกษาปัญหาได้นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่บอกโอ้คุ้มใจจะดุลูกก็ไม่กล้าจะโอ้ดุแล้วยิ่งไปใหญ่เลยที่ถามอาจารย์หมอโอได้ส่วนเรื่องข้อเรื่องกระดูกก็ถามอาจารย์หมอโออีกเหมือนกันหมอโอชายนะคะ
2: ถ้าเราไม่รู้ว่าคุณจะตั้งชื่อโอเธออยากให้เป็นหมอนะจากสถิติแล้ว
0: สองท่านแล้วนะคือชื่อโอแล้วเป็นหมอนะคะคุณผู้ชม
3: หรือจริงเป็นแค่ชื่อโหล
0: นะคะคุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะวันนี้ช่องทางของเราสองช่องทางเช่นเคยช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ได้ยินเสียงตั้งแต่รายการแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะ023547105จะมีน้องๆทีมงานคอยรับสายค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจนะคะรามาชาแนลค่ะเราไลฟ์สดรายการอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคำถามได้แต่ว่ารายละเอียดสำหรับคำถามที่คุณผู้ชมจะต้องถามเนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะคุณผู้ชมต้องมีอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่ในตอนนี้หรือว่าโรคที่คุณผู้ชม อยากจะถามเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรอันนี้คือสามารถที่จะบอกเล่าให้ละเอียดได้เพราะว่าข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนที่สุดจะทำให้คุณผู้ชมสามารถได้รับคำตอบไปในครั้งแรกที่คุณผู้ชมถามเลยนะ
1: ค่ะมีคำถามเก็บตกจากเมื่อวานเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของเด็กเรื่องของเมื่อวานมีเรื่องของสุตินรีเวชมาด้วยนะคะขออนุญาตคำถามเก็บตกก่อนระหว่างรอคำถามค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเพราะฉะนั้นเป็นคุณหมอโอชายจะตอบคำถามนี้นะคะคุณแม่มีอาการกระดูกสันหลังยุบตรงจุด L1 อาจารย์ค่ะได้ให้อาจารย์อธิบายคุณผู้ชมว่า L1 คือตรงไหนนะคะตอนนี้ใส่เฟือกแบบ body jacket อยู่ค่ะอยากทราบว่าคุณแม่ต้องใส่เฟือกไปอีกนานไหมคะและต้องฟื้นฟูกี่

0: ือนกว่าจะถอดเฝือกได้ L1 ตรงไหนคะอาจารย
1: ์ครับกระดูกสันหลังบริเวณเอวเนี่ยก็จะมีเขาจะแบ่งออกเป็น5ปล้องนะครับL1 ก็คือบริเวณปล้องด้านบนของส่วนเอวนะครับ
0: ด้านบนสุดของเอว
1: ใช่ครับ
2: ก็จะเป็นย่อมาจากลัมบ้า
1: ใช่ครับใช่ครับซึ่งตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ยุบได้ค่อนข้างบ่อยเวลาที่กระดูกเนี่ยพรุนหรือว่ามีการกดทับแรงๆเนี่ยก็จะมีการยุบของกระดูกสันหลังได้ทีนี้
0: ใส่เฝือกอาจารย์
1: ตอนนี้ใส่เฝือก
0: body jacket
1: ครับช่วงแรกเนี่ยก็จะใส่ตัวเฝือกเนี่ยเพื่อประคองไม่ให้มีการขยับของบริเวณเอวเนี่ยเยอะก็จะเป็นการลดอาการปวดนะครับทำให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยได้ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก 1-2 เดือนขึ้นไปเนี่ยอาการปวดเนี่ยจะลดลงนะครับก็จะสามารถที่จะอาจจะถอดเป็นบางครั้งได้นะครับถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมบางอย่างเช่นเดินนานนั่งนานบางทีเราก็อาจจะใส่ประคองเพื่อบรรเทาอาการไม่ให้มีอาการปวดกลับมาใหม่ได้ครับ
0: ค่ะอย่างอันเนี้ยการที่กระดูกสันหลังยุบลงไปการรักษาอาจารย์ขาต้องทำยังไงหรือว่าจะเป็นการฟื้นฟูยังไงบ้างอะ
1: ครับจริงๆแล้วเวลาที่มีกระดูกสันหลังยุบเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องดูว่าเนี่ยยุบไปมากน้อยแค่ไหนเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีการยุบมากกว่า 50% หรือว่ามันมีอาการปวดมากร่วมกับไม่มีการกดทับเส้นประสาทเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการกายภาพเอาแล้วก็ใส่ตัวไอ้ตัวแจ็คเก็ตตัวดามเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยอาการปวดได้ก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ครับ
0: ค่ะแต่อย่างคุณเจนจิราถามให้คุณแม่บอกว่าน่าจะใส่เฝือกไปอีกนานไหมอาจารย์บอกแล้วประมาณ 1-2 เดือนถ้าอาการดีขึ้นไม่ได้มีการเจ็บมากก็ถอดได้ในบางท่าแต่บางท่าที่ต้องยืนเดินนานๆก็อาจจะใส่ประคอง
1: ใช่ครับ
3: ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากแฟนรายการเราที่เคยถามมาแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นภาพนะคะคราวนี้ส่งภาพมาให้ด้วยคุณสานะคะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยกระดูกร้าวเพราะว่าถูกไม้ทับผ้าคือเป็นช่างเย็บผ้าแล้วถูกไม้ทับผ้าในกระแทกนิ้วนะคะไปใส่เฝือกมาเรียบร้อยถอดเฝือกแล้วแต่ปีนี้ค่ะปรากฏว่าอยู่ๆนิ้วที่เคยใส่เฝือกไว้นะคะที่โดนไม้ทับผ้าทับเนี่ยนะคะมันรู้สึกว่าปวดบวมแดงถามว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องกลับไปหาคุณหมอไหมหรือสามารถทายาอะไรได้ไหมคะเมื่อสักครู่ให้อาจารย์หมอดูรูปแล้วนะคะ
1: ครับอันนี้ต้องถามนิดนึงครับว่าอาการปวดเนี่ยเพิ่งมาเป็นช่วงนี้หรือว่าเป็นตั้งแต่ตอนที่มีอุบัติเหตุ
3: เพิ่งเริ่มเป็นค่ะตอนนั้นคือหายไปแล้วแล้วก็เพิ่งมาเป็นค่ะ
2: ไม่ได้เกี่ยว
1: ก็อาจจะเป็นข้ออักเสบที่ไม่ได้เกี่ยวก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามันมีอาการที่เจ็บมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาการเจ็บเดิมเนี่ยยังไม่หายดีเช่นส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าโดนทับนะครับแรงๆก็จะมีการเจ็บได้2อย่างก็คือกระดูกบริเวณนิ้วเนี่ยนะครับอาจจะมีการแตกหรือร้าวนะครับอันที่2ก็คือว่าอาจจะมีลักษณะของเส้นเอ็นที่มีการบวมช้ำหรือว่ามีการฉีกขาดอันนี้ก็อาจจะทำให้มีการเจ็บเป็นเรื้อรังได้นะครับก็ต้องเราจะลองพักดูก่อนก็ได้ครับรับประทานยานวดเบาๆนะครับแล้วก็ดูอาการสัก1-2 สัปดาห
0: ์
1: ถ้าเกิดว่าอาการยังเป็นเยอะอยู่ก็อาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาช่วยดูนิดนึงว่ามันเป็นจากตัวโรคเก่าหรือเปล่านะคร
0: ับ ลองดูก่อนประคบร้อนหรือเย็นดีคะอาจารย์ถ้าอย
1: ่
0: าง
1: ช่วงที่เป็นอักเสบก็แนะนำให้เป็นประคบเย็นไปก่อนครับ
0: ประคบเย็นแล้วก็นวดเบาๆนะคะดูสัก 1-2 สัปดาห์
1: ใช่ครับ
0: มีต่อเนื่องมาเรื่องของนิ้วอาจารย์ค่ะคุณแมนมาดอายุ63ส่วนสูง163น้ำหนัก65กิโลกรัมนะคะถามว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพเป็นแม่ครัวแล้วอยู่ดีๆนิ้วก้อยข้างซ้ายเจ็บทั้งนิ้วเลยอาจารย์ตอนตื่นนอนมาไม่สามารถกำมือได้นิ้วก้อยนะคะและจะรู้สึกชาทั้งมือเลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากขาดวิตามินหรือเปล่าหรือเป็นเพราะสาเหตุอะไรและมีวิธีการรักษายังไงคะ
1: ครับอาการที่เจ็บทั้งนิ้วเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ค่อยเกี่ยวกับวิตามินนะครับวิตามินอาจจะมีอาการชาได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ็บทั้งนิ้วก้อยเลยแล้วก็เป็นตอนเช้าๆเนี่ย
0: กำมือไม่ได้
1: ครับมักจะเป็นลักษณะของอาการอักเสบครับการการอักเสบที่เป็นทั้งนิ้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปแยกดูอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เป็นทั้งนิ้วนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของเส้นเอ็นอักเสบแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อแล้วก็มีการบวมตามที่เป็นข้อนิ้วเนี่ยก็อาจจะเป็นข้ออักเสบได้นะครับซึ่งอาจจะพบได้ครับในคนที่ต้องใช้ครับใช้นิ้วเยอะๆต้องมีการจับบีบของแน่นๆอะไรอย่า

0: 1สัปดาห์ดูก่อนนะครับใช้งานน้อยลงนะครับแล้วก็ช่วงแรกอาจจะประคบเย็นนะครับนวดเบาๆได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าปวดมากแล้วว่ามันใช้งานไม่ได้รบกวนจริงๆเนี่ยแนะนำให้เจอคุณหมอดีกว่าครับจะได้ดูว่ามันเป็นลักษณะของการอักเสบจากการใช้งานจริงๆไหมหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีแผลมีอะไรมาก่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นลักษณะของการอักเสบติดเชื้อได้นะครับ
1: ค่ะขออนุญาตมาที่คำถามเด็กๆบ้างนะคะคุณวีรพงศ์นะคะบอกว่าน้องอายุ6ขวบน้ำหนักคือ23กิโลกรัมนะคะสูง100เซนติเมตรตื่นช่วงเช้าเนี่ยน้องมักจะมีอาการคัดจมูกนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำมูกช่วงนี้เป็นทุกวันเลยน้องนอนห้องแอร์นะคะจนถึงตีสองจากนั้นจะเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมค่ะแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมนะคะไม่ได้เปิดหน้าต่างนะคะคำถามคือน้องเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าตอนนี้นะคะทานยาถ้าทานยาตัวนี้นะคะอาจารย์จะช่วยได้ไห
2: ม
1: นะคะ
2: ค่ะก็อาการดูคล้ายนะคะก็คืออากาศเย็นๆแล้วก็เป็นซ้ำๆเกือบทุกวันแล้วก็อาการจะเป็นอย่างนี้ค่ะแค่คัดจมูกบางคนแค่จามบ่อยแล้วก็ดูมีความไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะคะก็อาจจะต้องสงสัยเรื่องภูมิแพ้ไว้เป็นอันดับต้นๆนะคะทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยการรักษาจริงๆก็คือการเลี่ยงสิ่งที่แพ
1: ้
2: ก็ไปดูก่อนว่าอะไรที่เขาอาจจะแพ้บางคนชอบบอกว่าชอบคิดว่าเปิดแอร์แล้วทำให
1: ้เย็น
2: อากาศเย็นนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องไปดูอย่างอื่นที่แพ้บ่อยๆเช่นไรฝุ่น
1: ค่ะ
2: หรือเป็นที่เด็กแพ้เยอะนะคะก็ไปดูว่าบางทีคือไรฝุ่นมันมองไม่เห็นเนาะมันจะเป็นที่นอนงั้นเราก็จะแนะนำให้ซักที่นอนเนี่ยบ่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็เวลาซักผ้าปูที่นอนเนี่ยต้องไปซักกับน้ำร้อนอย่างน้อย60องศานะคะหรือแช่ไว้กับน้ำร้อนหรือถ้าเกิดมีเครื่องซักผ้าที่บ้านก็ต้องซักเป็นลักษณะเป็นอุณหภูมิสูงเพื่อจะได้ฆ่าไรฝุ่นได้นะคะพวกนี้ก็ลองไปดูแล้วก็ตุ๊กตาตามที่นอนนะคะหรือตัวผ้าห่มหรืออะไรที่มันเป็นขนขุยๆพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นเนี่ยมันเกิดภูมิแพ้ได้นะคะรวมไปถึงฝุ่นถ้าเกิดเปิดหน้าต่างบางทีตอนนี
1: ้ฝุ่นเยอะ
2: ฝุ่นเยอะมาก
3: วันนี้กลับมาร้อยกว่าอีกแล้ว
2: ใช่แล้วฝุ่นเยอะมากบางทีพอเปิดหน้าต่างเนี่ยนึกว่าจะได้รับอากาศดีๆ
1: เข้าเลยฝุ่นทั้งนั้นเลยการทานยาที่คุณพ่อบอกมาช่วยได้ไหมคะยาตัวนี
2: ้ก็ช่วยได้ค่ะก็เป็นยารักษาภูมิแพ้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันก็จะมียากลุ่มที่อาจจะไม่ได้ต้องใช้ในระดับนี้เนาะแล้วก็ไปยาพ่นจมูกมันอาจจะต้องกลับไปตรวจกับคุณหมอดูก่อนว่าเป็นแบบรุนแรงไหมเรื้อรังหรือเปล่ามีการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมมีกรนหรือเปล่าพวกนี้ก็จะช่วยในการรักษาหรือสั่งยาได้ดีกว่า
3: แต่ดูจากอาการแล้วก็คือน่าจะเป็นภูมิแพ้แหละ
2: ดูเหมือนภูมิแพ้
3: แต่จะแพ้อะไรต้องหาสาเหตุนะคะมีคำถามจากคุณอุ้มค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกพรุนอาจารย์ค่ะคุณอุ้มอายุ73ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง148ซมบอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนไปรักษาที่กรุงเทพนะคะได้ยาวิตามิน B2 ทานอาทิตย์ละ1เม็ดแต่กลับมารักษาตัวที่ต่างจังหวัดได้ยาวิตามิน B อัลฟาทานทุกวันอยากทราบว่ามันต่างกันยังไงอาจารย์คะ
0: โดยทั่วไปเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิตามินดีมากกว่านะครับเพราะว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้คนไข้เนี่ยรับประทานวิตามินดีนะครับก็อาจจะเป็น D2 ก็คือเป็นวิตามินดีชนิดหนึ่งในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ไอโจตัววิตามินดีอัลฟาก็จะเป็น
3: อ
0: ีกแบบหนึ่งเป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นวิตามินดีเหมือนกันแล้วก็ใช้ในคนไข้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนได้นะครับส่วนที่มันจะต่างกันก็คือว่าเวลาวิตามิน D2 เนี่ยเวลาที่ร่างกายจะนำไปใช้เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนสภาพก่อนนะครับที่ตับแล้วก็ไตนะครับแปลว่าคนไข้เนี่ยจะต้องมีตับและไตเนี่ยดีอยู่แล้วมีการทำงานที่ปกติร่างกายถึงจะนำวิตามิน D2 เนี่ยไปใช้งานได
1: ้
0: นะครับตัว D-alpha นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไประดับนึงแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องผ่านที่ไตก็ไปผ่านที่ตับอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็จะสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวถ้าคนไข้ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะครับ
3: หมายความว่าทานคู่กันหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: คุณหมอจะให้ทานแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
2: อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ใช่ครับก็เป็นรูปแบบของวิตามินดีที่ต่างกัน
3: นั่นหมายความว่าอาจจะมารักษาที่กรุงเทพเป็นโรงพยาบาลหนึ่งให้ D2 แต่อาจจะหมดแล้วพอกลับไปรักษาที่บ้านที่ต่างจังหวัดได้ D-alpha อาจารย์บอกว่าไม่มีความแตกต่างเรื่องสรรพคุณเท่าไหร่
0: ถ้าคนไข้ไม่ได้มีโรค
3: ตับไต
0: เนี่ยจะไม่แตกต่างกันครับ
3: ใช่คร ับอุ้มใช้ได้นะคะมาที่คำถามนะคะจากแฟนเพจRamaChannelนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะหลายท่าน

0: ไลค์กดแชร์แล้วก็บอกว่าแชร์รายการให้วันนี้เรื่องน่าสนใจแล้วก็บางคนบอกว่ารักรายการมากนะคะ ไปที่คุณแมวเหมียวคุณแมวเหมียวนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ54ปีน้ำหนักคือ75สูง155เซนติเมตรมีอาชีพเป็นแม่บ้านประจำโรงเรียน ลักษณะงานของคุณแมวเหมียวก็คือต้องทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆควบคุมงานแม่บ้านคนอื่นๆแล้วก็ยกน้ำยกเครื่องดื่มให้อาจารย์นะคะชอบดูหนังจากคอมพิวเตอร์โอ้โหให้รายละเอียดมาเยอะมาก
1: หนังอะไรนะหนังอะไร
0: ชอบดูหนังจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะนะบอกว่าเคยผ่าตัดเอามดลูกและรังไข่ออกนะคะข้างหนึ่งเพราะว่าเป็นเนื้องอกนะคะเป็นโรคกระดูกข้อที่5กับ6ทับไขสันหลังจากการที่ไปนวดมาแล้วถูกบิดคอเมื่อสัก11ปีก่อนตอนนี้มีอาการสึกปวดคอมากๆปวดตลอดเวลาปวดจนร้าวไปที่แขนขาแขนซ้ายขาซ้ายนะคะจะปวดมากตอนนอนจนนอนไม่ค่อยหลับ อยากรู้ว่า 1. ผ่าเพื่อรักษาแล้วจะอันตรายไหมคะ 2. พอจะมีวิธีทุเลาอาการปวดคอได้ไหม
1: ยังไงดีอาจารย
0: ์ที่เล่ามาคืออาจจะจ้องโน้ตบุ๊กมากแล้วอาจจะเกรงคอกล้ามเนื้อ
2: แต่ป
0: ั
2: ญหาเขาคือเขาไปโดนบิดผิดท่า
3: เกี่ยวไหม
2: เกี่ยวไหม
4: ก็ต้องตรวจร่างกายดูก่อนนะครับว่าอาการที่คนไข้มีเนี่ยเกี่ยวข้องกับลักษณะของการบิดคอแล้วมันมีการที่มันมีหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกที่มันเสื่อมเนี่ยไปใช่ครับไปคับเส้นประสาทหรือเปล่าทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีอาการจากการกดทับที่เส้นประสาทเนี่ยคุณหมอก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นทำ MRI นะครับเพื่อดูว่ามันกดทับที่เส้นไหนแล้วกดทับมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าทักที่เล่ามาเนี่ยอาการเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันพอสมควรคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดนะครับซึ่งถ้าถามว่าคำถามแรกว่าการผ่าตัดเนี่ยอันตรายไหมโดยปัจจุบันเนี่ยจริงๆการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดปัจจุบันค่อนข้างปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าคุณหมอแนะนำให้ทำการผ่าตัดเนี่ยก็แสดงว่าการผ่าตัดนี้มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง อยู่แล้วก็สามารถทำได้
2: ค่ะดีกว่าทนปวดเพราะว่ากลางคืนก็นอนไม่หลับ
4: ใช่ค่ะอัน
0: นี้ส่งผล
4: คำถามที่2คือ
0: คำถามที่2นะคะคือบอกว่าตอนนี้พอจะมีวิธีทุเลาอาการปวดได้ไหมคะถ้ากรณียังไม่ไปผ่าตัดเนี่ยนะคะ
4: ถ้ายังไม่ได้การผ่าตัดหรือว่ายังเป็นไม่เยอะเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำให้ทำการกายภาพก่อนนะครับอันที่1กายภาพอันที่2คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้มีการปวดมากขึ้นนะครับเช่นการสะบัดคอหรือหมุนคอแรงๆนะครับการทำงานในท่าที่จะต้องก้มคอนานๆนะครับก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมพวกนี้แล้วก็อันที่3ก็คือคุณหมออาจจะให้ยารับประทานเพื่อลดอาการปวดเหล่านี
0: ้บรรเทา
4: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้มีแฟนรายการฝากคำเขาเรียกว่าคำชมมาให้สันหมอของเราด้วยนะคะคุณอรุณีบอกว่าชอบรายการรามาชาแนลมากนะคะส่วนคุณอรุณีบอกว่าชอบรายการนี้มากเลยไปใช้บริการที่โรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์มาด้วยนะคะคุณหมอคุณพยาบาลและทีมงานน่ารักใจดีมากๆ
2: เจอจันหมอโอ๋ไหมฮะจักรี
0: ไม่จันโอ๋ไม่ได้ไปอาจารย์หมอโอ๋นี้หมอโอ๋ใช
2: ่โอ๋ชายอยู่จักรี
0: เคยดีเคยมีให้จันหมอโอ๋ตามมาเนาะตามมาโอ๋นะคะแต่ว่าจะมาโอหญิงเราอยู่ที่นี่ นะคะอยู่ที่นี่นะคะมีคำถามนะคะบอกว่าสอบถามหน่อยนะคะชอบมีคนทักว่าผมตัวเหลืองแล้วผมเองก็หน้ามืดบ่อยเหนื่อยง่ายและคนทักส่วนใหญ่แนะนำให้ผมไปตรวจเลือดพอไปตรวจมาคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเล็กแต่เคยอ่านเจอพวกเกล็ดความรู้อาจจะเป็นพาหะธาลัสซีเมียเลย อยากไปตรวจครับจะใช้สิทธิ์ประกันสังคมตรวจได้ไหมถ้าจะไปตรวจมันต้องมีข้อบ่งชี้ก่อนหรือเปล่าคำถามจากคุณสอนพลนะคะอาจารย
3: ์ก็คิดว่าน่าจะตรวจได้ค่ะก็คือสมมติว่าคุณหมอเขาดูว่ามีเม็ดแดงตัวเล็กอาจจะร่วมกับมีซีดแล้วเขาสงสัยว่าอาจจะมีเรื่องของ
2: พาหะ
3: ธาลัสซีเมียด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจได้ค่ะ
1: แต่ก็ต้องให้เขาทำเหมือนกับให้คุณหมอเขียนว่ามีอาการ
3: ก็คือ
1: ต
3: ้
1: องมีข้อ
3: บ
1: ่งชี้ไม่ใช่อยู่ดีๆเดินเข้าไปขอตรวจเองอันนี้อาจจะเบิกไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะมีคุณแม่พิกุลนะคะคุณแม่พิกุลบอกว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับชุดตรวจ LH คือการตรวจหาไข่ตกนะคะอายุ38ปีแล้วลองนำชุดตรวจไข่ตกมาตรวจดูวันนี้แต่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงไข่ตกประจำเดือนจะมาในอีก2วันนี้แต่ชุดตรวจขึ้นเป็น2ขีดแต่ไม่ใช่ช่วงไข่ตกคำถามคือ
2: ควรจะเชื่ออะไรดี
0: มีโอกาสท้องไหมคะรอประจำเดือนขาดก่อนถึงจะตรวจแบบ SCG
2: อันนั้นคือตรวจ
0: ตั้งครรภ์นะกลัวมากค่ะเพราะว่าเมื่อต้นปี63เนี่ยเคยท้องน้องบนลูกแล้วโดนตัดปีกไปหนึ่งข้างแต่ตอนนี้ปล่อยมีน้องอีกแต่กำลังเกิดความกังวลมากค่ะ

0: ก็ค่าตัว LH ขึ้นช่วงนี้นะคะก็คือหมายถึงว่าเหมือนกับอีก2วันประจำเดือนจะม
1: า
0: ก็ไม่น่าใช่ช่วงตกไข
1: ่
0: นะคะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาก็คือช่วงตกไข่เนี่ยจะเกิดอยู่ที่ประมาณวันที่14ของรอบเดือนนะประมาณ11ถึง14ประมาณเท่านั้นนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะตกก่อนตกหลังบ้างโดยเฉลี่ยคือประมาณที่14เพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้ไม่น่าใช่เรื่องของตกไข่แล้วก็อาจจะแต่นี้ก็ต้องเทียบกับประจำเดือนรอบที่แล้วที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดมันมาสม่ำเสมอดีอีก2วันประจำเดือนจะมาก็ไม่น่าจะเกี่ยวค่ะนี่ก็รอดูว่าประจำเดือนมาไหมนะคะถ้าเกิดไม่มาก็ลองค่อยตรวจเรื่องของการตั้งครรภ์ดู
1: แต่ระยะเวลาหรือว่าการสมมติว่าการที่มีเพศสัมพันธ์หรือปฏิสนธิไม่เกี่ยวกับการท้องนอกมดลูกถูกไหมอาจารย์โอ
0: ๊ไม่เกี่ยว
1: ที่เขากังวลก็คือเขาเคยท้องนอกมดลูก
2: กลัวจะมีปัญหาเดิม
1: ทีนี้แต่สมมติเรามีเพศสัมพันธ์ในวันไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับการท้องนอกท้องนอกลูกเกิดจากอะไร
0: บางทีก็คือเป็นจากเรื่องของความผิดปกติบางอย่างเช่นตัวท่อนำไข่อาจจะแบบผิดปกติไปอะไรเงี้ยทำให้ตัวไข่เนี่ยมันไม่เดินทางมาฝังตัวที่ตัวมดลูกมันก็ไปอยู่ที่ตัวท่อนำไข่ต่างๆค่ะ
2: ค่ะตอนนี้คำถามเริ่มทยอยมาเยอะมากเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมก็แชร์รายการกันเยอะมากนะคะมาที่คำถามจากคุณธีรสานะคะบอกว่าอายุ43ปีสูง155นะคะน้ำหนักก็คือ54บอกว่าเคยทำเบเกอรี่เมื่อ10ปีคาดว่าเกิดจากการใช้แขนซ้ายมากเกินไปปัจจุบันเนี่ยย้ายมาอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะทำงานในโรงปลาและทำความสะอาดด้วยยังคงมีอาการปวดเรื้อรังที่ไหล่ซ้ายร่องสะบักด้านหลังและปลายสะบักหลังด้านล่างบ่อยครั้งปวดไหล่ลามขึ้นก้านกระดูกคอด้านหลังด้วยแต่ว่าอาการเจ็บปวดนี้จะรู้สึกอยู่ทุกวันตลอดเวลาปัจจุบันนี้นะคะได้รับการทำกายภาพบำบัดเคยเอ็กซเรย์ไม่พบความผิดปกติของกระดูกถ้าทำ MRI เราจะสามารถหาสาเหตุหรือว่าความผิดปกติของเส้นเอ็นได้หรือไม่คะตอนนี้ยังอยู่ที่ต่างประเทศนะคะจันโอ๊ค่ะ
3: ครับถ้าจากอาการเนี่ยก็อาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อก็ได้นะครับแต่คำถามคือถามว่า MRI เนี่ยจะช่วยบอกได้ไหมว่าเส้นเอ็นเนี่ยมีความผิดปกติไหมก็สามารถบอกได้ครับก็คือ MRI เนี่ยจะทำเพื่อที่จะดูว่าเส้นเอ็นข้างในภายในเนี่ยมีการอักเสบหรือว่ามันมีการฉีกขาดตรงไหนยังไงเนี่ยสามารถบอกได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณหมอจะใช้ MRI ร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วก็ประวัติของคนไข้ด้วยครับว่ามันสามารถเข้าได้กับอาการของโรคของคนไข้หรือเปล่านะครับ
1: ก็คือต้องให้คุณหมอวินิจฉัยจากการซักประวัติ
3: แล้วก็ตรวจร่างกาย
1: ว่าเขาเกิดจากอะไรอย่างอันนี้คือทำเบเกอรี่มานาน
2: 10ปีนะ
1: เลื้อรังมันจะบรรเทาหรือหายได้ไหมคะอาจารย์หนู
3: ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับอาการปวดไหล่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีได้หลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณคอก็ได้ก็มีอาการปวดไหล่ได้เหมือนกันอาจจะเกิดจากการกล้ามเนื้อที่ใช้นานแล้วก็หนักๆก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเกิดจากการที่มีเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่เนี่ยมันมีการฉีกขาดหรือว่าบาดเจ็บอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน
1: หลายสาเหตุอาจารย์หมอโอ๋หญิงปวดไหล่ขึ้นมาทันท
0: ีปวดไหล่ขึ้นมาเลยนั่งแล้วก็เ
1: ลื่อยเหมือนสะพายกระเป๋าที่มีเงินอยู่เยอะหนักมากกว่าเป็นระยะเวลานานอาจารย์อย่างสุภาพสตรีถามอาจารย์โอ๋ว่าบางคนชอบสะพายกระเป๋าพวกเราเนี่ยแล้วก็คือข้างเดิมซ้ำๆอันนี้เกิดอาการปวดจะทำยังไงดีอาจารย์แก้ไข
3: ก็เลิกสะพาย
1: หาคนสะพายให้หาคนสะพายอันตรายไหมคะการสะพายแล้วบางทีไหลเอียงอย่างนี้เลย
3: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าการที่ทำอะไรที่มากเกินไปเช่นการสะพายหนักๆมากเกินไป
1: เป็นเหล็กเป็นโซ่อย่างนี้นะจ๊ะ
0: ผิด
1: กระแพงแล้วยังเจ็บไหลเป็นโซ่เนี่ยอาจารย์โอ้โห
3: อาจจะต้องดูน้ำหนักนิดนึงแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการสลับข้างกันอะไรเงี้ยก็จะลดอาการเจ็บหรือปวดได้บ้าง
1: เปลี่ยนเป็นถือแล้วเด็กนักเรียนล่ะคะอาจารย์หลายคนกังวลเนาะอาจารย์โอ๋ที่เด็กนักเรียนจะต้องมีการแบกสะพายไปเป้มันมีผลจริงไหมคะอาจารย์กับกระดูกสันหลังหรือว่าการเติบโตของเด็ก
3: จริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หนักจนเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแบกหนักๆมากๆเนี่ยมันจะทำให้เขาชินกับท่าหรือว่าก
1: ระ
3: ดูกสันหลังเขาก็จะโง
1: กรูปทรงจะต้อง
3: ใช่ครับก็จะ
1: โค้งจะแบะไหล่หงอ
3: เขาก็จะทำนั้นให้มันเป็นนิสัยใช่ครับใช่ครับ
2: เคยสงสัยเหมือนกันนะคะเด็กตัวเล็กๆแล้วเป้ก็แบบ
1: ใหญ่ๆมาก
2: ถามว่าไอ้เราเก็บไอ้พวกหนังสือเหล่านี้ไปโรงเรียนได้ไหม
1: บางโรงเรียนไม่
0: เขาเรียนเขาเดินเรียนเคยเอาของคนไข้คนหนึ่งช่าง
1: หนักมาก
0: เพราะมันหนักมากเปิดออกมานี่เห็นแบบหนังสือเรียนเลย14กิโล
1: อาจารย์14กิโลเด็กต้องแบกสมัยเราอ่ะ
0: คือ

0: หรือเอาเป็นกระเป๋านักเรียนสีดำแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยนะ
1: วางมา
0: ใช้คลิปนี่กระดาษนี
1: ่ให้มันแบนแบนแบนจะเก๋
0: ไม่มี
2: เดี๋ยวนี้เป็นเป้แล้วเด็กก็จะแบบตัวเล็กมากแล้วก็แบกของโอ้โหหนักมากของสารเด
0: ็
2: ก
0: มากต้องจัดตารางสอนบางทีเด็กๆขี้เกียจจัดตารางสอนเป็นเหมือนกันลูกอะคือเอาทุกอย่างโกยไปหมดเลยวันจันทร์ถึงศุกร์เรียนอะไรฉันเอาหมดแต่ว่าถ้าเกิดเราจัดตารางสอนก็จะแบ่งเบา
2: ก็ยังเยอะอยู
0: ่ออกได้
2: แต่ก็ยังเยอะอยู
0: ่แต่ว่าเยอะอยู่ดี
1: เจ็ดแปดวิชาวิชาหนึ่งอาจจะเล่มสอง
2: เล่มหนาด้วย
0: จริงค่ะ
1: บางทีก็ยังหนัก
2: นะคะเด็กพูดถึงเรื่องเด็กแล้วมาที่เรื่องเด็กบ้างเด็กวัยรุ่นนะคะคุณมาริสาบอกว่ามีลูกผู้หญิงนะคะอายุ17ปีตอนนี้น้องเริ่มคบเพื่อนผู้ชายแบบลักษณะเป็นแฟนลูกเข้ามาปรึกษาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเข้ามาในชีวิตเราแล้วเขามีความจริงใจกับเรามากน้อยแค่ไหนก็ให้คำแนะนำให้ความคิดเห็นตามประสบการณ์ที่คุณแม่เคยมีแต่อยากได้คำแนะนำจากคุณหมอโอ๋ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตแพทย์วัยรุ่นด้วยนะคะว่าคุณแม่ควรจะบอกลูกยังไงดีโอ้เป็นวัยที่
1: เดี๋ยวแก้ข่าวแบบไม่ได้เป็นจิตแพทย์
2: นะไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นหมอเอง
1: ด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
2: นะ
1: ก็เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเผื่อจิตแพทย์เขาจะเสียก็เอาจริงมันไม่ใช่เรื่องที่จะดูกันได้ง่ายๆจริงมันก็จะดูว่าใครจริงใจไม่จริงใจเนี่ยมันบางอย่างมันก็อาศัยเรื่องเวลา
0: ใช่
1: บางอย่างมันก็อาศัยสถานการณ์นะว่าถึงเวลาที่เราแบบ
0: หน้าสิว
1: หน้าสิวหน้าคว้าน่ะหรือเรามีปัญหาเขาอยู่กับเราไหมเขาเป็นคนแชร์สุขอย่างเดียวทุกไม่แชร์หรือเปล่าเนาะหรือเขาเป็นคนจริงคำว่าจริงใจเนี่ยแปลว่าเขายอมรับกับสิ่งที่เราเป็นในด้านที่ทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่ด้านไม่ดีเขาก็ทำเป็นอวยเราก็ไม่ได้จริงใจมันบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของการใช้เวลาในการศึกษากันแต่ว่าจะดูยังไงว่าจริงใจก็เนี่ยค่ะดูว่าเวลาที่มีประสบการณ์ต่างๆเข้ามาเนี่ยเขาอยู่กับเราหรือเปล่าเขาช่วยเหลือเราด้วยความตั้งใจไหมเขาไม่โกหกนะเขาแบบตรงไปตรงมากับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าตรงไปตรงมากับสิ่งที่มันเป็นจริงระหว่างเรากับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะหมายถึงว่าน่าจะจริงใจพอสมควร
0: เราถามผู้ชาย
2: นี่กำลังจะถามนี่มีผู้ชายอยู่ตรงนี้คนเดียวของเรา
0: เล่าให้ฟังหน่อยถ้าอาจารย์จะจริงใจกับ
1: แสดง
0: คนรักแฟนจะต้องมีวิธีการยังไงคะเพราะว่าสุภาพสตรีก็มีความคิดอีกแบบน
2: ึ
0: ง
2: เราคิดไม่เหมือนกัน
0: สุภาพบุรุษก็ยังคิดยังไงดี
3: อาจารย์ต้องออกตัวก่อนว่าเป็นหมอกระดูกนะก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์โอนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็ดูในสถานการณ์หลายๆสถานการณ
0: ์
3: นะครับมันถึงจะบอกได้ว่าคนนี้เป็นยังไงแม้ตัวผู้ใหญ่เองจริงๆเนี่ยก็ยังดูกันยากเลย
0: ใช่
3: ใช้เวลา
0: เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เน
1: าะอีกอย่างนึงคือจริงใจวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะจริงใจ
0: ใช่ตลอด
1: เดือนนั้นก็ดูไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้บางทีมันไม่ต้องมาแบบมาบอกว่าอะไรนะคะมันได้เซน
0: น
1: ่ะ
0: อาจารย์เนี่ย
1: มันเป็นความรู้สึกอะ
0: บางทีไม่ต้องมาพรขึ้นละยังไงใช่ไหมพอถามนี้คืออันนี้ถามเผื่อเพราะว่าอันนี้ถือว่าดีที่ลูกคุยกับคุณแม่
2: บอกเรา
0: แต่สมมติว่ากรณีที่เด็กวัยรุ่นหลายคนจะอินกับความรักมากแล้วบางทีเขาไปทุ่มเทตรงนั้นแล้วพอเกิดผิดหวังขึ้นมาโอ้โลกทั้งโลกพังทลาย
2: ยังไงดี
0: คนที่เป็นครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่จะแบบประคับประคองลูกยังไงดีคะอาจารย์
1: ก็จริงๆก็มองว่ามันเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ก็ดีนะคะคือคนเรามันก็จะต้องเจออะไรแบบนี้แหละอีกหลายครั้งเนาะมีรักมีสมหวังมีอะไรคือเขาคงไม่แบบไม่รักกับแฟนคนแรกแต่งงานโอกาสจะน้อยนี่ก็30กว่า
0: อันนั้นถือว่าโชคดีที่สุดในชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: หรืออาจจะไม่ได้ดีก็อยู่กันจนเบื่อละคือมันก็อาจจะแบบเป็นอะไรที่มันต้องเจอแหละ
0: ค่ะ
1: งั้นเวลาที่ลูกเจอก็อย่าไปแบบเหมือนกับมองว่าเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ทำยังไงที่เราจะทำให้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เขาได้ก้าวข้ามแล้วก็เรียนรู้งั้นสิ่งที่จะทำให้ช่วยลูกนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือเวลาที่มันสูญเสียแฟนเนี่ยมันไม่ใช่แค่สูญเสียคนที่รักนะคะมันสูญเสียตัวตน
0: ใช่
1: ฉันดีไม่พอ
0: ไม่มั่นใจเลย
1: ฉันแบบ
0: ฉันไม่สวยหรอ
1: เขาไปคบกับคนอื่นเลยคือตัวเซลล์เนี่ยมันถูกสั่นคลอนมันสิ่งที่พ่อแม่จะช่วยได้ก็คือกอบกู้เซลล์ทำให้ลูกเชื่อว่าลูกเป็นคนที่มีคุณค่าลูกเป็นคนที่มีความหมายลูกเป็นที่รักของพ่อแม่เสมออันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่าเห็นไหมฉันบอกแกแล้ว
0: อย่าไปซ้ำเติม
1: นะคะทำให้เขารู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ชวนเขามองถึงแง่มุมดีๆจริงให้ผู้ชายคนนี้ดียังไงเนี่ยแต่ถ้าเขามีข้อหนึ่งก็คือไม่ได้รักเราจริงๆเนี่ยการเสียไปก็เป็นเรื่องดี
2: ดีเนาะเสียไปเลย
1: ชวน

0: ขามองในมุมต่างๆมองชวนเขามองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แหละมันโอกาสยากมากเลยที่หนูจะคบกันตั้งแต่13ไปแต่งงานกัน30อะไรเงี้ยมันคงมีโอกาสที่จะเกิดอยู่แล้วแล้วจริงๆเราก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างในการที่มีแฟนเนาะเราได้ฝึกการทำตัวเป็นที่รักเราได้ฝึกการเป็นคนรักมันก็ได้จริงๆมันก็มีช่วงเวลาดีๆอย่างน้อยปี2ปีที่ผ่านมาหนูก็ไม่เหงาจนเกินไปมันก็มีคนที่ทำให้เราก็มีความรู้สึกดีในปี2ปีแต่ว่าถ้าวันหนึ่งต้องจบลงก็อะไรที่ไม่ใช่
1: ก็ไม่ใช่
0: คุณเสียไปก็เป็นเรื่องดี
1: เชิดใส่อย่าง
0: น
1: ี้เน
0: าะเปลี่ยนรายการเป็นพี่ชอบเพียว
2: กำลังจะบอกว่าท่านหมอคุณจะไปขับไฟ
1: จริง
2: มากเลย
1: ฟังแล้วเย็นใจมากแต่ว่ามีคุณผู้ฟังรู้ชมนะคะร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วบอกว่าคุณวรวรรณบอกรู้หน้าไม่รู้ใจค่ะเวลาสำคัญมากคุณอรณีบอกว่าทุกอย่างล้วนอันนี้จังนะคะ
2: เป็นไ
1: วรัสเสริมนะคะไปที่คำถามจากทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ที่คุณผู้ชม
1: โทรศัพท์
2: ปัญหาหัวใจนี่นะ
0: กลายเป็นรายการที่ชอบ
2: สนุกกว่าปัญหาสุขภาพอีกนะคะกลับมาที่ปัญหาสุขภาพกันบ้างคุณเพชรพวงอายุ80ปีค่ะบอกว่าเป็นลิ่มเลือดสมองตีบตอนนี้ยกแขนไม่ได้และไม่ปัสสาวะตอนกลางวันทั้งที่กินน้ำทั้งวันนะคะไม่ปัสสาวะแต่จะปัสสาวะในช่วงกลางคืนคือ3ทุ่มถึงตี5ปัสสาวะ 7-8 ครั้งเนี่ยอาจจะรบกวนเรื่องการนอนนะคะควรจะทำยังไงดีคะอาจารย
0: ์ลิ่มเลือดสมองตีบยกแขนไม่ได้ก็อาจจะต้องดูอะค่ะว่าไอ้ลิ่มเลือดสมองตีบเนี่ยมันไปส่งผลกับการควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะต่างๆหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้มีเรื่องแตกกระเพาะไม่บีบตัวหรือกล้ามเนื้อต่างๆไม่ทำงานน
1: ั้
0: นอาจจะต้องไปหากับ
1: คุ
0: ณหมอดูนิดนึง
1: ค
0: ือความแปลกคือทำไมเป็นแค่ตอน
1: 3ทุ่มถึงตี5
0: กลางวันกลางคืนก็ไม่ค่อยเจอบ่อยเหมือนกันนะคะที่แบบไม่ปัสสาวะกลางวันเลยปัสสาวะช่วงกลางคืนเน
1: า
0: ะกับอีกอันนึงก็คือไปดูเรื่องของการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆนะคะนิ่วอะไรพวกนี้มีไห
1: ม
0: เพราะว่าค่อนข้างแปลกเหมือนกันที่มันไม่
1: มีแค่กลางคืนเดียว
0: แล้วกลางคืนเนี่ยไม่ได้ปัสสาวะน้อยคือปัสสาวะบ่อย
1: หลายครั้งเหมือนอั้นไว้ตอนกลางวันแล้วมาแบบปล่อยกลางคืนอย่างเดียวเลย
0: ใช่แปลกค่ะคือปกติถ้ามันมีปัญหามันก็ไม่น่าจะสวัสดี
1: เป็นขนาดนี
0: ้ลองไปดูเพราะว่าแต่บางทีสมองที่แบบอาจจะมีเส้นเลือดตีบอะไรอย่างเงี้ยจะทำงาน
2: สั่งการติดปกติได
0: ้
2: คุณเพชรพวงไปพบคุณหมอดีกว่าแล้วก็เล่าอาการให้ฟังเพราะว่าแต่ละคนก็การวินิจฉัยก็แตกต่างกันได้ไหมคะอาการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช่กับอีกอันนึงคือพออายุ80อะค่ะบางทีมันจะมีเรื่องของพวกอัลไซเมอร์หลงลืมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็กลายเป็นแบบความรู้สึกต่างๆความรู้สึกปวดปัสสาวะหรืออะไรอาจจะไม่มีหรืออาจจะทำงานผิดปกติหร
1: ือ
0: เปล่าอันนี้ลองดูนิดนึง
1: ค่ะมาที่คำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะวันนี้คุณผู้ชมชมเยอะนะคะตัวเลขของการแชร์ก็เยอะนะคะอ่ะเราไปที่คำถามจากคุณจิรัชยานะคะคุณจิรัชยาบอกว่าเป็น SLE นะคะแต่ว่าตรวจพบข้อเข่าเสื่อมด้วยคุณหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเป็นพิเศษนะคะคุณหมอให้ยาแก้ปวดและควบคุมน้ำหนักนะคะคุณหมอบอกว่าช่วยแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลข้อเข่าได้ไหมคะเพราะว่าปวดเข่ามากๆเลย SLE กับการปวดข้อมันเป็นโรคที่มีผลต่อเนื่องกันไหมคะอาจารย
3: ์มีผลโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว SLE เนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบของข้อต่างๆได้แล้วก็เวลาที่อักเสบถ้าเกิดว่าเราควบคุมโรคไม่ดีเนี่ยก็จะมีการอักเสบได้มากทีนี้เนี่ยเวลาที่มันมีข้ออักเสบมากๆเนี่ยมันจะมีการทำลายข้อด้วยนะครับก็จะเป็นการทำลายข้อที่บางทีเนี่ยมันถาวรก็จะทำให้เกิดการเสื่อมของข้อเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าปกตินะครับเช่นสมมุติว่าอาจจะเป็นข้อไหล่ข้อนิ้วหรือว่าอาจจะเป็นแม้แต่ข้อเข่าก็ตามนะครับก็คำถามคือว่าถ้าสมมติว่าจะทำอย่างไรใช่ไหม
1: คือไม่คุณหมอไม่ได้ให้ทานยาแก้ปวดข้อปวดเข่าอย่างเงี้ย
3: ค
1: ืออยากจะขอคำแนะนำในการดูแลเรื่องข้อเข่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าน่าจะปวดมากนะคะ
3: อันดับที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรค SLE เนี่ยก็จะต้องควบคุมโรคเนี่ยให้สงบก็แปลว่าจะต้องรักษากับคุณหมอเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับมีรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามที่คุณหมอเขาปรับยาให้นะครับก็จะช่วยชะลอการเสื่อมได้แล้วก็ช่วยลดการอักเสบของข้อได้ก็จะช่วยลดอาการปวดได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าข้อเนี่ยมันถูกทำลายไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีการเสื่อมมากก็อาจจะต้องมารักษาเรื่องข้อเข่าเสื่อมกันอีกทีนึงครับซึ่งอาจจะมีการใช้ยานะครับการทำกายภาพนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่จะต้องงอเข่าเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อเสื่อมมากๆก็อาจ

0: จะพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดได้ครับ
1: นะคะอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอคือถ้าสมมติว่าคุณจิรัชยาจะปรึกษาคุณหมอเนี่ยจะต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลโรค SLE อยู่หรือว่าควรจะไปกระดูกและข้อดีคะจันโอค่ะ
0: ครับแล้วจริงๆแล้วลองคุยกับคุณหมอที่เขาดูอยู่ก็ได้ครับเพราะว่าคุณหมอที่ดูเรื่อง SLE เขาก็จะรู้เรื่องของข้ออักเสบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าข้อเนี่ยมันเสื่อมมากแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งให้คุณหมอ
1: กระดูก
0: และข้อได้อีกที
1: ค่ะค่ะคุณธนชนส่งมาบอกว่าคำถามคือเป็นเบาหวานและไขมันสูงนะคะการทำงานก็คือต้องก้มยกของหนักทุกวันอาการที่เกิดขึ้นคือปวดแผ่นหลังเรียนถามอาจารย์ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงถ้าไม่ทานยาสามารถใช้แผ่นแปะที่หลังได้ไหมบางครั้งทานยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็พาราเนี่ย3วัน3เวลาหมายความว่าทานบ่อยอาจารย์อันตรายหรือไม
0: ่ครับถ้าทานยาพารานะครับ3วัน3เวลาก็อาจจะยังไม่ได
1: ้เยอะมาก
0: เยอะมากนะครับแต่ว่ายาทุกชนิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาพาราหรือยาแก้อักเสบต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ารับประทานต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อตับต่อไตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้รับประทานนานๆอยู่แล้วนะครับถามว่าจะทำอย่างไรได้ไหมจะแปะแผ่นหลังได้ไหมก็ช่วยได้นะครับ
1: ก็
0: จ
1: ะเป็นยา
0: ช่วยบรรเทาอาการปวดแบบแผ่นแปะก็อาจจะอันตรายน้อยกว่าการรับประทานยานิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยสาเหตุค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าเป็นการยกของหนักก็ต้องก้มตัวนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องลดการใช้งานแผ่นหลังตรงนี้นะครับอันที่สองถ้าจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็จะต้องใช้ให้ถูกวิธี
1: ทำท่าให้ถูก
0: ใช่ครับเวลายกของเนี่ยจะต้องหลังตรงนะครับไม่มีการโค้งไปด้านหน้าไม่มีการก้มไปด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้พยายามลดน้ำหนักลงที่จะต้องใช้ลง
1: คือแทนที่จะยกทีเดียวก็แบ่งยกหลายครั้ง
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมคะ
0: การทำกายภาพเพื่อการยืดหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงก็อาจจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้ครับ
1: ออกกำลังกายหลังจะมีท่าอยู่ให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงก็จะช่วยซัพพอร์ตได้ประมาณหนึ่งใช่ไหม
0: ประมาณหนึ่งครับหรือว่าการทำกายภาพในช่วงแรกก็ช่วยได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณธนชนนี่เป็นเรียกว่าที่พึ่งของพี่น้องคนป่าโมงนะจะไปรวบรวมคำถามจากหลายๆคนมาให้แล้วก็ไปบอกโอ้โหอันนี้น่ารักทำให้ทุกคนได้อยู่ใกล้ชิดคุณหมอที่รามา
2: จากอ่างทอง
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณปิ๋วนะคะคุณปิ๋วถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะถ้าคุณผู้ชมจะถามรีบถามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคำถามจะล้นแล้วเดี๋ยวถามไม่ทันคุณปิ๋วบอกว่าเป็นเบลพาซีมา2ปีปีแรกเนี่ยคุณหมอให้ทานยาพวกวิตามิน B รวมนะคะอาการดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าพอปีที่2เนี่ยบ่นกับคุณหมอจึงฉีดโบท็อกซ์ให้ทุกๆ3เดือนโดยได้รับยาเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือรีโวทริล 0.5 มิลลิกรัมขอเรียนถามว่าต้องฉีดกันเรื่อยไปอย่างนี้หรือไงคะเพราะถามหมอที่รักษาท่านไม่ตอบได้แต่หัวเราะนะคะบอกว่าอาการเนี่ยเป็นที่ตากับมุมปากซ้ายคนอื่นอาจารย์ขาเบลพาซีมันคืออ
2: ะไรคะคือมันคือโรคที่เกิดจากการอาจจะเป็นการติดเชื้อนะคะจะเป็นการอักเสบหลังจากการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อไวรัสนะคะทำให้มีอาการหน้ากับหนังตาเนี่ยก
1: ็
2: คือเส้นประสาทสมองนะ
1: คะ
2: เส้นที่7เนี่ยก็จะถูกผลกระทบแล้วก็จะทำให้หลับตาได้ไม่สนิทนะคะ
1: เหมือนเวลาหลับตาก็ยังเห็นตาอยู่
2: ใช่แล้วบางทีก็ยิ้มอย่างเงี้ยค่ะก็จะปากมุมปากตกก็คือการทำงานของกล้ามเนื
1: ้
2: อนะคะบริเวณใบหน้าครึ่งซีกเนี่ยปกติไปนะคะหลายคนจะตกใจคิดว่าเป็นอัมพาตหรืออะไรแต่ว่าจริงๆมันเป็นตัวเส้นประสาทสมองส่วนล่างนะคะทีนี้ก็เจอค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยพอกินพวกยาต้านอักเสบเช่นพวกสเตียรอยด์แล้วเนี่ยก็มักจะดีขึ้นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ 2-3 เดือนก็จะเห็นว่ากล
1: ับ
2: มาปกติแต่ถ้ามันเป็นเรื้อรังเป็นนานอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอเขาก็จะใช้วิธีการอย่างอื่นบางคนเนี่ยก็ไม่ได้แบบกลับมาในสภาพเดิม 100% นะคะก็บางคนคุณหมอก็อาจจะแนะนำวิธีการอื่นๆเช่นบางคนก็มีกระตุ้นไฟฟ้านะคะบางคนก็อาจจะแนะนำเรื่องการฉีดโบท็อกซ
1: ์
2: ที่ถามว่าฉีดไปนานแค่ไหนอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องทำไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะมันจะช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าพอหลับตาไม่ได้ในบางทีนอนกลางคืนก็จะมีตาเครื่องแสบตาเวลาทานน้ำปากตกการพูดหรือการทานน้ำก็ทำไม่ได
1: ้ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณา
2: อาจจะต้องปรึกษากับคุณหมอดูค่ะว่าแบบจำเป็นต้องฉีดไปเรื่อยๆหรือเปล่า
1: ค่ะทีนี้คนชอบถามว่าฉีดโบท็อกซ์คืออาจบางคนอาจจะกลัวสารตกค้าง

0: ในร่างกายฉีดโบท็อกซ์อันตรายไหมคะอาจารย์อันนี้คือฉีดเพื่อรักษาร
1: ักษารักษา
0: แต่ถ้าฉีดเพื่ออยากสวยอะอาจารย์อันตรายไหม
2: คือเอาจริงมันก็เป็นที่เขาก็ใช้กันอยู
0: ่คือโบท็อกซ์เนี่ยมันหมายถึงว่ามันสลายได้ถูกไหมคะร่างกายสามารถขับออกไปได
2: ้ขับออกได
0: ้แต่ถ้าเป็นพวกฟิลเลอร์
2: ฟิลเลอร์อะไรเงี้ยอาจจะมี
0: อยู่ในหน้าเราดังนั้นเนี่ยที่มันต้องฉีดบ่อยเพราะว่าฉีดไปพอระยะเวลานึง
2: ก็หายไป
0: บ่อยแค่ไหนคะอาจารย
2: ์ปกติก็6เดือนขึ้นไปค่ะสมมติว่าจุดเดิมที่แบบเราแบบตรงนี้มีรอยคุณหมอฉีดไปอย่างน้อยคือ6เดือนถึงจะฉีดซ้ำ
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวคุณหมอก็คงจะพิจารณาต่อไปเรื่อยๆแต่อย่าหมดกำลังใจในการดูแลตัวเองนะคะไปที่
2: คุณสุนันท์คุณสุนันท์อายุ83ปีค่ะน้ำหนัก70ส่วนสูง170ซมบอกว่าเป็นกระดูกคอเสื่อม อักเสบแล้วก็ลามไปปวดแขนทั้งสองข้างเลยอยากทราบว่าสามารถซื้อยาอะไรทานได้บ้างหรือจะมีวิธีอย่างไรที่ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจารย์ค่ะ
3: ครับถ้าเป็นอาการปวดจากกระดูกคอเสื่อมอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นหายนะครับอาจจะไม่ได้หายขาดซะทีเดียวถามว่ายาอะไรที่เราจะกินช่วงแรกได้บ้างก็คงจะเป็นยาพาราก
2: ็
3: คงจะปลอดภัยที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเวลาที่เราอายุเยอะๆนะครับการกินยาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะยาอะไรเนี่ยก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันก็พยายามกินเท่าที่จำเป็น
0: เมื่อเป็นเมื่อมีอาการ
3: ใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ากินแล้วมันไม่ดีขึ้นจริงๆนะครับกินไปสัก 2-3 วันแล้วมันยังไม่ดีขึ้นจริงๆอันนี้ก็อาจจะต้องหาวิธีการรักษาแบบอื่นหรือจะต้องพบแพทย์นะครับถ้าดูแล้วว่ามันมีการลักษณะของอาการชาร่วมด้วยหรือมีการอ่อนแรงร่วมด้วยอันนี้เนี่ยก็มาพบแพทย์ได้เลยครับเพราะแสดงว่ามันอาจจะไปกดทับโดนเส้นประสาทแล้วนะครับ
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณน้องตัวเล็กนะคะคุณน้องตัวเล็กบอกว่าลูกสะบ้าหัวเข่าซ้ายเคลื่อนหรือหลุดครั้งที่5นั่นหมายความว่าไม่ใช่ครั้งแรกแล้วนะคะครั้งที่5เมื่อ5กรกฎาคมปีที่ผ่านมานี่เองค่ะตอนนี้ต้องกินยาแก้ปวดตลอดคือเดินแทบไม่ได้น้ำหนักก็ขึ้นมีโรคแทรกซ้อนความดันสูงหอบหืดค่ะแบบนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรคือไม่ให้อายุน้ำหนักส่วนสูงอะไรใดๆมาเลยนะคะบอกแค่นี้ว่า
2: ลูกสะบ้า
0: หัวเข่าหลุดเป็นครั้งที่5แล้วปกติมันหลุดได้จากสาเหตุอะไรบ้างคะ
3: ครับลูกสะบ้าหลุดเนี่ยจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับหรือการเล่นกีฬา
2: เช่นฟุตบอล
3: โดนกระแทกนะครับก็อาจจะมีทำให้ลูกสะบ้าหลุดได้แต่ว่าก็จะมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่จะทำให้ลูกสะบ้านี่หลุดง่ายในบางคนนะครับเช่นสภาวะที่มีลักษณะของเส้นเอ็นที่มันยืดได้มากกว่าคนปกติคนที่มันมีลักษณะของตัวอ่อนมากๆแบบนี้นะครับหรือว่ามีลักษณะของเข่าที่โก่งผิดปกตินะครับก็จะมีการหลุดได้ง่ายกว่าคนทั่วๆไปนะครับถามว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมันมักจะมีการเอ็นบริเวณลูกสะบ้าเนี่ยจะมีเอ็นที่ยึดตัวลูกสะบ้านี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดไปแล้วเนี่ยเอ็นตรงเนี้ยมันมักจะฉีกขาดทำให้เกิดความหลวมตามมาก็จะมีการหลุดซ้ำได
2: ้
3: นะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอะไรบางทีไม่ต้องมากเนี่ยก็จะมีการหลุดซ้ำได
2: ้
3: ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันหลุดมาถึง5ครั้
2: ง
3: อันนี้อาจจะต้องรักษาแล้วนะครับจริงๆแล้วเราก็จะดูทั้งเรื่องของอายุนะครับแล้วก็กิจกรรมที่คนไข้ต้องทำนะครับพิจารณาว่าจะต้องจำเป็นต้องผ่าตัดไหมถ้าสมมติว่าคนไข้ยังอายุน้อยกิจกรรมที่จะต้องใช้เข่าเนี่ยมีเยอะแล้วหลุดมาตั้ง5ครั้งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะพิจารณาว่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องผ่าตัด
2: อาการของลูกสะบ้าหลุดมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์โอ
3: ้เวลาที่ลูกสะบ้าเนี่ยหลุดไปส่วนใหญ่มันจะหลุดไปด้านข้างนะครับคนไข้ก็จะมีการปวดมากนะครับแล้วก็จะมีการเหยียดงอเข่าเนี่ยได้ไม่สุดนะครับแล้วก็จะสามารถคนไข้เนี่ยสามารถที่จะสังเกตเองได้เลยว่าไอ้ลูกสะบ้าที่อยู่ตรงหน้าหัวเข่าเราเนี่ยมัน
2: เคลื่อนออกไป
3: นะครับคนที่หลุดบ่อยๆเนี่ยบางทีเขาจะสามารถที่จะดันกลับเข้าเองได
2: ้
3: เขา
2: ก็
3: ร
2: ู้
3: ด
2: ันรักษาตัวเอง
3: ค่อยๆกลิ้งๆมาเพราะ
2: จะ
3: บอกว่ามัน
2: เป็นกับเส้นเอ็นที่หลวมปัญหามันคือตรงเส้นเอ็นที่ยึดลูกสะบ้าไว้มันหลวม
3: ใช่ครับใช่
0: ค่ะดังนั้นในเบื้องต้นคุณตัวเล็กต้องงดท่าไหนอะไรยังไงที่มันจะเป็นอันตรายต่อการเคลื่อนของลูกสะบ้าบ้างคะอาจารย
3: ์ก็อาจจะงดกิจกรรมที่จะต้องใช้เข่าหนักๆไปก่อนเช่นการเล่นกีฬาที่ต้องมีการปะทะนะครับกิจกรรมอะไรที่มันจะต้องเสี่ยงๆนะครับก็อาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนแล้วก็แนะนำให้เข้าไปพบคุณหมอดีกว่าครับเพราะว่าถ้าหลุดมา5ครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องซ่อมครับ
2: ซ่อมได้อาจารย
0: ์
2: ซ่อมได้เนาะ
3: ครับส่วนใหญ่ซ่อมได้ครับ
2: ซ่อมได
3: ้โอ้ค่ะ
0: มาที่คำถามจากคุณพูนทรัพย์นะคะคุณพูนทรัพย์บอกว่าอายุ58ปีนะคะเพศหญิงค่ะโรคประจำตัวที่เป็นก็คือเป็นเบาหวานความดันนะคะบอกว่าตอนนี้เท้าข้างขวาไม่มีแรงนะคะกระดกนิ้วขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็ลงมือ

0: ได้มือขวาเกาเวลาสระผมนะคะไม่ไหวตอนนี้นะคะไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะคุณหมอให้ทำ MRI นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหลังและสมองปกตินะคะคุณหมอลงความเห็นว่าเป็นพาร์กินสันค่ะให้ยามากินแต่ไม่ดีขึ้นถามว่าควรจะรักษายังไงดีหัว58เริ่มมีพาร์กินสันแล้วค่ะทำยังไงดีคะ
1: จริงๆพาร์กินสันก็เจอได้ในอายุเท่านี้นะคะว่าจะจริงๆเป็นโรคที่ต้องแบบพบแพทย์เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดของแต่ละ
0: แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือเป็นหนักถึงขนาดที่ว่าเขาเรียกว่ากระดกนิ้วขึ้นไม่ได้ลงมือขวาเวลาเกาที่แบบ
1: สระผม
0: ไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดความแบบเขาเรียกว่าแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ
0: ค่ะพาร์กินสันรักษาหายไหมคะอาจารย์หรือว่าแค่ประคองอาการ
1: ส่วนใหญ่มันเป็นโรคที่เป็นความเสื่อมของสมองก็อาจจะแบบเหมือนกับกินยาเพื่อประคับประคองทำให้อาการแบบอยู่ได้โดยที่ไม่แบบเป็นทุกข์หรือรบกวนชีวิตประจำวันมาก
0: ค่ะ
1: เท่าที่เข้าใจไม่น่าจะหายขาดได้ง่าย
0: ค่ะดังนั้นเนี้ยคุณซับขาไปพบคุณหมอด่วนเลยนะคะในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเข้าสู่การรักษาดีกว่าจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะไปที่คำถามจากคุณบูมบ้างนะคะคุณบูมถามเรื่องของลูกบอกว่ามีลูกสาวนะคะลูกสาวเนี่ยอายุ4เดือนตอนกลางคืนนะคะน้องเนี่ยนอนร้องไห้ตลอดเลยให้กินนมแล้วก็ยังไม่หยุดร้องจนบางครั้งลูกร้องไห้จนหลับไปเองอยากถามว่าการแบบนี้เนี่ยลูกผิดปกติไหมต้องไปหาหมอไหมครับมีวิธีแก้ไขอย่างไรเด็กบางคนบอกว่าร้องไห้เป็นเวลาเลยนะคะอาจารย์
2: 4เดือน
0: 4เดือนร้องไห้ใหญ่ขึ้นตลอด
1: อาจจะเลยบางคนที่เราได้ยินว่าแบบโคลิกจะเป็นช่วงประมาณ3เดือนแรกอันนี้บางคนอาจจะมีช้าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยลองดูสาเหตุอื่นๆก่อนนะคะเช่นเขาแบบมีความไม่สบายตัวอะไรไหมบางคนร้อนหนาวอะไรอย่างเงี้ยลองดูเรื่องของคุณภาพการนอนนะคะอีกอันนึงก็คือเราเจอเหมือนกันว่าเด็กบางคนเนี้ยพอดูดนมกลางคืนเยอะคือบางทีพอร้องอ่ะแม่ก็จับเอานมใส่
3: ยัดเข้าไป
1: เสียดท้อง
3: ไปเลย
1: เสียด
3: ท้องอืด
1: ท้องอืดจุกแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้ไม่สบายตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกร้องกลางคืนอย่าเพิ่งแบบเอานมให้ทุกครั้งนะคะคือบางทีก็เขาอาจจะแค่อยากให้อุ้มอยากให้กล่อมอะไรอย่างเงี้ยลองดูก่อนว่าถ้าเกิดเพิ่งจะกินนมไปเพิ่งติดมื้อนมเนี่ยอาจจะลองอุ้มกล่อมดูก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ส่วนใหญ่เด็กๆก็ลองได
0: ้อาจารย์แล้วถ้าเป็นพวกโคลิกเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย
1: ์คือก็ยังไม่ได้แบบมีสาเหตุชัดเจนนะคะบางคนก็บอกว่ามันจะเป็นเรื่องของลำไส้เรื่องอะไรที่หรือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือแต่ก่อนเป็นแพ้นมแต่ว่าแบบ
2: ยังไม่รู
1: ้สาเหตุเหมือนกับว่าก็อาจจะเป็นอาการที่เกี่ยวกับลำไส้ยังปรับตัวกับการย่อยอาหาร
3: คือเพราะว่าเด็กเขาพูดไม่ได้เขามีอาการผิดปกติร้อนหนาวเจ็บหิว
1: แฉะ
3: ร้องอย่างเดียวแต่บางคนคิดว่าการร้องคือหิวเสมอไปซึ่งไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
3: นะคะแล้วก็บางทีเด็กๆเล็กๆอ่ะเขาอาจจะแบบเหมือนกับมีคนมาอยู่ด้วย
1: บางทีเขาแค่กลัว
3: ตกก้นเบาๆอย่างเงี้ยเด็กๆจะชอบนะลองดู
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณวรารัตน์นะคะคุณวรารัตน์บอกว่ารบกวนสอบถามคุณหมอนะคะไปบริจาคเลือดแต่ค่าเลือดได้12คือไม่ผ่านเกณฑ์ต้องไปตรวจสุขภาพไหมคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบริจาคมาแล้ว5ปีนะคะแต่ว่าไม่เคยมีปัญหาเลยแต่อยู่ๆตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่ไปบริจาคคือเลือดไม่ผ่านเกณฑ
1: ์ค่ะ
0: ค่าเลือดจริงๆแล้วถ้าจะบริจาคเลือดได้มันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์เกิน30ป่ะคะ
3: เลือดแดงใช่ไหมคะ
1: อันนี้น่าจะ10อันนี้น่าจะเป็นฮีโมโกลบินก็คืออาจจะ13หรือ 12.5 อะไรอย่างเงี้ยคือ
3: เหมือนกับว่าก็ใกล้เคียงแล้วล่ะ
1: อันนี้คือ
3: ตกมานิดนึง
1: น่าจะเป็นค่าฮีโมโกลบินก็คือ12นี้ถ้าเกิดเป็นค่าความเข้มข้นเลือดน่าจะซีดเยอะมากอันนี้ก็น่าจะแบบเหมือนกับ
3: กั้มกึ่ง
1: นี่ส่วนใหญ่เราก็จะเจอเหมือนกันค่ะว่าบางคนก็จะมีเรื่องโลหิตจางบางคนเป็นพาหะบางคนก็เป็นจากขาดธาตุเหล็กเรื้อรังค่ะยังไงก็น่าจะไปลองตรวจ
0: ไปตรวจดู
1: ค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยมันยังไม่ได้ดูซีเรียสมากแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามีภาวะซีดเล็กน้อยเนี่ยนะคะอาจจะควรจะหาดูว่า
0: สาเหตุ
1: คืออะไรเนาะเอาจริง12ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่น่ากลัวนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่เข้าเกณฑ์ที่บริจาคเลือดเพราะเดี๋ยวพอเอาเลือดออกไปเดี๋ยวมันจะซีดลงไปอีกก็ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจอาจจะลองเจาะซ้ำอีกสักครั้งนึงนะคะเพราะ
0: อาจจะค่าเลือดขึ้นแล้ว
1: ก็ได้จริงผู้ใหญ่ถ้า12ก็ไม่ได้ถึงกับต่ำมากนะคะแต่ว่าลองไปเจาะดูบางทีเนี่ยจะเจอว่าส่วนใหญ่เลยอาจจะเป็นจากการขาดธาตุเหล็กเช่นไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ นะคะหรื

0: ือผักใบเขียวบางคนก็อาจจะเป็นจากพาห
1: ะ
0: ของทาลัสซีเมียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลองไปตรวจเพื่อหาสาเหตุอีกอันนึงที่ต้องระวังคือผู้หญิงบางคนเนี่ยพออายุเยอะบางคนมีประจำเดือนออกเยอะมายาวนานเนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องของการเสียเลือดเรื้อรังแล้วก็ทำให้มีซีดได
1: ้ค่ะ
0: ก็น่าไปลองหาสาเหตุดูนิดนึง
1: ค่ะระหว่างรอคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณรัชนีนะบอกว่าการปวดท้องรัดเกร็งหน่วงไปถึงทวารแบบนั่งไม่ได้เลยมันเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
0: ยากปวดท้องรัดเกร็ง
1: หน่วงหน่วงไปถึงทวาร
0: เป็นได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นได้ตั้งแต่แบบท้องผูกอย่างเงี้ยบางทีลำไส้บีบตัวเยอะก็จะดูเหมือนปวดท้องหรือท้องเสียก็จะมีอาการปวดท้องรัดเกร็งเหมือนกันมันก็เป็นได้หมดเลยค่ะทีนี้ขึ้นกับว่าถ้าเป็นนานๆทีไม่เป็นไรค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นทุกวัน
0: แต่ถ้าเป็นทุกวันเป็นบ่อยต้องไปหาว่ามันมีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้แบบมันมีปัญหาที่ทำให้เราปวดท้องบ่อยๆบางคนกลายเป็นไอ้ที่แบบรู้สึกเหมือนปวดรัดเกร็งกลายเป็นนิ่วในถุงน้ำดีบ้างเป็นอะไรบ้างมันลองไปตรวจดู
1: ค่ะคุณรัชนีอันนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะเพราะดูแล้วปวดเหมือนทรมานมากอันนี้ควรจะไปพบคุณหมอนะคะ
2: ไปมีได้หลายสาเหตุคุณพัทธินีนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอายุ69ปีน้ำหนัก40ส่วนสูง150ซมบอกว่ามีอาการปวดที่ฟันกรามเคยไปหาคุณหมอน่าจะเป็นคุณหมอฟันเอ็กซเรย์แล้วปกติดีทุกอย่างไปหาคุณหมอโรคกระดูกก็แล้วก็ไม่เจออะไรนะคะทีนี้พอมีอาการปวดเนี่ยก็จะกินยาฟีก้าบาลินเหรออาจารย
3: ์
2: ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างทานมา2ปีแล้วก็ยังไม่หายอาการก็คือยังปวดฟันกรามซี่สุดท้ายแล้วก็ปวดเป็นประจำกินยาก็แค่บรรเทาอยากทราบว่าควรทำยังไงแล้วก็จะเกี่ยวกับระบบประสาทหรือไม่อาจารย์คะ
3: คือถ้าเกิดฟีกาบาลินเนี่ยจะใช้กับการปวดตามเส้นประสาทนะครับก็ถามว่าถ้ากินแล้วมันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วเป็นมา2ปีเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุนะครับถามว่าจะเป็นโรคเส้นประสาทไหมเนี่ยก็สามารถเป็นได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะแปลกนิดนึงว่ามันปวดที่ฟันกรามอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนกับเส้นประสาทเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะปวดตามแนวของเส้นประสาทนั้นที่เลี้ยงบริเวณนั้นทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้ปวดแค่ฟันกรามอย่างเดียวทีนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าแนะนำว่ากลับไปหาคุณหมอฟันอีกทีนึงเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกทีนึงจะดีกว่าครับเพราะว่าจะได้หาสาเหตุว่ามันเป็นจากฟันอะไรที่มันผิดปกติไหม
0: ฟ
3: ัน
0: ด
3: ู
0: น่าสงสัยที่สุดถ้าปวดแค่นี้เนาะ
3: ใช่ครับ
2: อย่างไซนัสเป็นไปได้ไหมอาจารย์อย่างที่บ้านคุณแม่เป็นไซนัสแล้วเขาก็ปวดฟันกรามปรากฏว่าไปหาคุณหมอฟันก็บอกว่ามันอาจจะเอฟเฟกต์จากโพรงจมู
0: ก
2: เกี่ยวได
0: ้ไ
2: หมเป็นไปได้เหมือนกันนะ
0: แต่ส่วนใหญ่พวกนั้นมันน่าจะมีอาการอย่างอื่นด้วยน้ำมูกหรือจมูกตัน
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยกลับไปพบคุณหมอฟัน
2: แต่เข้าใจเลยการปวดฟันคือ
1: ทรมานสุด
2: เราจะดึงฟันออกก็ไม่ได้แต่ก็คือต้องทนอยู่อย่างนั้น2ปีแล้วคุณพัทธินีหาสาเหตุดีกว่านะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะคำถามได้รับคำตอบไปเรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลย
2: สองโอค่ะ
1: ใช่อาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ในทุกๆวันเลยนะคะและขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองปานิโครเซตด้วยติดตามรายการลัคคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนลากันไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: ยเอาเฮ้
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปนะคะและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะ

0: ไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
1: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
2: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
6: ก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
7: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
7: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
5: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
7: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
1: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
0: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
1: ไปค่ะ
8: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
1: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ยเลยครับ
1: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
2: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
2: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
1: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ
2: ่ออย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
2: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
4: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
2: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
4: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
2: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
4: พ่อ
2: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาผ่านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
1: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศ

0: รัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
0: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วานครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนวิดดี
2: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
2: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
2: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่า
3: ว้า
2: อะไรกันฝนตกหรอครับพี่วันทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
2: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได้
0: พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปลงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปลงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ยังไงล่ะเอาละคราวนี้ตานายเป็นฝ่ายรับบ้างนะฮึบยะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จฉันละเฮ้ยนี่ทางนี้ทางนี้ฮ่าเฮ้ยโอ้ยลองชิมรสชาติแบบไฟของตัวเองดูบ้างสิ
1: เฮ้ยหน่อยเฮ้ยเฮ้ย
0: ฮะเฮ้ยนี
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
2: ต้นกล้านายไปช่วยเจ้าผู้กล้าแห่งเงาทำไมดูสิมันเลยย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เลย
3: ขอโทษนะพ่อแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นได้เพราะฉันพอจะนึกออกว่าเวลาโดนทำร้ายมันเป็นยังไงฉันก็เลยไม่อยากจะใช้กำลังและพลังของฉันทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บนะ
2: โถ่เอ้ยเราพลาดโอกาสในการเอาชนะไปเพราะนายมัวแต่ใจอ่อนเนี่ยนะ
3: ก็จะให้ฉันทำลงได้ไงเล่าในเมื่อเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่โดนปราดแห่งเงาหลอกใช้มาเหมือนกับนายนี่นะ
2: จริงของนาย
1: เพราะความเห็นใจและสาระของนายนี่แหละที่ทำให้นาย

0: ฉันจะสอนพวกนายให้นะความเห็นใจผู้อื่นน่ะมีแต่จะนำมาซึ่งความลำบากให้ตัวเองและวันนี้พวกนายก็จะต้องเป็นอีกรายที่ฉันจะต้องใช้กำลังทำให้สยบอยู่ใต้ตัวฉัน
1: พลังแห่งความมืดนี่มันอะไรเนี่ยดูรุนแรงยิ่งกว่าตอนที่ฉันเป็นผู้กล้าแห่งเงาเยอะเลยนะเนี่ย
2: คืนเป็นแบบนี้แย่แน่หาต้องมาแพ้ต่อกำลังของผู้กล้าแห่งเงาที่นี่แผนการทั่วร้ายของปราดแห่งเงาซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรคงสำเร็จลุล่วงแน่นะ
0: ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกยังไงพวกนายก็ไม่มีทางผ่านฉันไปได้แต่ถึงผ่านไปได้ก็คงไม่ทันอยู่ดี
1: หมายความว่ายังไงไม่ทันอยู่ดี
0: ก็หมายความว่าป่านนี้ปราดแห่งเงาคงไปถึงตัวนายช่างสงสัยแล้วนะสิ
3: ฮะ
4: อะไรกันอะไรกันทุกคนตื่นเต้นตกใจอะไรกันเนี่ย
2: นายช่างสงสัยอย่างนี้นี่เองที่แท้ปราดแห่งเงาก็ต้องการจะได้ช่างสงสัยอย่างนั้นเองแล้วเนี่ย
5: แบบนี้แย่แน่ๆคือเราหยุดปราดแห่งเงาไม่ทันเราให้ไปพบกับนายช่างสงสัยได้ต้องแย่แน่ๆเลย
4: ฮะมันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแย่ยังไงอ่ะนายช่างสงสัยคือใครอ่ะ
5: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
4: เอ้า
5: ก็เห็นผู้เฒ่าตกใจขนาดนี้ฉันก็เลยคิดว่ามันต้องแย่แน่ๆนะสิ
4: ว้า
5: แล้วนายช่างสงสัยเป็นใครกันเหรอครับท่านผู้เฒ่าน
2: ายช่างสงสัยเป็นชายลึกลับคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนก้อนเมฆที่ไร้รูปร่างคอยเฝ้ามองดูโลกแห่งปัญญาด้วยความสงสัยตลอดเวลา
4: หารู้ว่าท่านผู้เฒ่าหมายถึงตาลุงคนนั้น
5: ตาลุงไหนอ
4: ่ะอ๋อตาลุงแถวบ้านฉันที่ชอบเล่นตอบคำถามอะไรเอ่ยตลอดเวลาน่ะ
5: ตาลุงอะไรเอ่ยแถวบ้านนายเนี่ยนะ
2: ไม่ผิดแน่เขาเป็นคนที่ตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้ได้รับฉายาว่านายช่างสงสัยยังไงล่ะ
5: ใช่จริงๆเหรอนี่นายรู้จักนายช่างสงสัยด้วยเหรอเนี่ย
4: รู้จักสิแถวนี้เขารู้จักกันหมดนั่นแหละไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยฉันจะเคยไปกินข้าวที่บ้านเขาบ่อย
5: ๆฮะ
4: หรือว่าปลาแทงเงาจะไปขอข้าวนายช่างสงสัยกินเหมือนกันน่ะ
2: ถ้าแค่ขอข้าวกินก็ดีนะสิแม้ว่าตอนนี้ข้าจะยังไม่แน่ใจว่าปราดแห่งเงาขึ้นมาพบตัวนายช่างสงสัยทำไมแต่ยังไงก็ต้องรีบยึดปราดแห่งเงาไว้ให้ได้ก่อนเป็นดีที่สุดเพราะหากสิ่งที่ข้าเดาไว้เป็นจริงการที่ปราดแห่งเงาได้พบกับนายช่างสงสัยจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดยังแน่นอน
3: ฮะฮะฮะ
1: โอ้ยโอ้ยผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ฝีมือร้ายกาจจริงๆเลยนี่เกินสู้กันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเราต้องโดนเจ้าผู้กล้าแห่งเงาเนี่ยจัดการหมดแน่
6: ๆพอนายพาท่านผู้เฒ่าแล้วก็คนอื่นๆล่วงหน้าไปก่อนเถอะฉันจะถ่วงเวลาเจ้าผู้กล้าแห่งเงานี่เอาไว้เอง
1: นายจะบ้าไปแล้วเหรอต้นกล้าเราสองคนช่วยกันสู้ยังไม่ไหวเลยแล้วนายคนเดียวจะทำอะไรได้ยังไง
5: นั่นนะสิขืนสู้คนเดียวมันจะยิ่งอันตรายไปกันใหญ่นะ
6: ฉันเป็นอันตรายเพียงคนเดียวก็ยังดีกว่าที่โลกทั้งโลกนี้จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจอันชั่วร้ายไม่ใช่หรือไงพวกนายรีบล่วงหน้ากันไปก่อนเถอะ
0: ชะฉันไม่เข้าใจจริงๆว่านายจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะพวกนายเนี่ยไม่รู้จักรักตัวเองกันบ้างหรือไงนะ
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยอึ๊บ
6: ไปเร็วทุกคนตอนนี้แหละ
1: ตกลงทุกคนเราได้ไปกันเถอะ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: กนายน่ะหนีไม่รอดหรอกเฮ
1: ้
0: ย
1: แย่แล้ว
2: แบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วสิ
1: ลุแบบปักพื้นเหรอเนี่ยก็สวยไปอีแบบนะเนี่ย
0: เป็นยังไงในที่สุดพรรคพวกของนายก็ทิ้งนายไปอยู่ดีเห็นไหมล่ะ
3: พวกเขาไม่ได้ทิ้งฉันไปซะหน่อยฉันเป็นคนบอกให้พวกเขาหนีไปเอง
0: ชะทำไมต้องเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยต้องมาเดือดร้อนเพราะคนอื่นมันมีความสุขนักหรือไงนายลองดูตัวเองตอนนี้สิแล้วดูฉันสิในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีทำให้เราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปก็คือเลิกคิดถึงความรู้สึกผู้อื่นทิ้งความเห็นอกเห็นใจไปซะ
3: ไม่จริงหรอกถ้านายคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงจิตใจผู้อื่นนายก็คงไม่เก็บเรื่องนี้มาทนทรมานจนยอมรับข้อเสนอของปราดแห่งเงาหรอกจริงมาก
0: หมายความว่ายังไง
3: เพราะถ้านายไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงนายจะเสียใจที่พ่อแม่นายผิดหวังในตัวนายไปทำไมอ่ะจริงๆแล้วสิ่งที่ฉันทำลงไปก็ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นสักทีเดียวหรอกนะบางทีฉันอาจจะทำเพื่อตัวเองก็ได้เพราะจริงๆแล้วเวลาที่ฉันเห็นคนอื่นเดือดร้อนฉันจะรู้สึกทรมานมากกว่าเวลาตัวเองเดือดร้อนเองซะอีกนายเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่หรอ
4: แม่พ่อว่าเป็นเพราะเราไปยัดเยียดให้ลูกเรียนอะไรต่อมีอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเลยทำให้ลูกของเราสอบได้คะแนนลดลงน่ะ
3: แม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละพ่อพวกเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเป็นความผิดของพวกเราเองแหละนะ
0: เป็นเพราะเราหมดแต่สนใจคนอื่นหมดแต่ติวให้คนอื่นแท้ๆเลยทำให้พ่อแม่เราต้องมานั่งเสียใจแบบเนี้ยต่อไปนี้ฉันจะไม่สนใจใครอีกต่อไปแล้วใครจะเป็นยังไงก็ช่างฉันจะไม่ทำเพื่อคนอื่นอีกต่อไปฉันจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกแล้ว
3: ถ้านายยังสนใจความรู้สึกของพ่อแม่นายอยู่ก็หมายความว่านายยังมีหัวใจอยู่นายยังไม่ได้ทิ้งความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5: ฉันขอบใจนายมากนะ
2: ขอบใจมากเลยเยี่ยมจริงๆนะ
5: เขิน
2: เพื่อนกัน
6: เฮ้ยฮะดูสิพลังแห่งความมืดของผู้กล้าแห่งเงาสลายไปแล้ว
7: เฮ้ยเ
2: ฮ้พวกเรารีบไปดูต้นกล้ากันเถอะ
6: จริงด้วยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
1: อะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยตื่นเต้นตกใจอะไรกันอีกแล้วอ่ะขี้ตกใจกันจริงๆเลย
8: พลังของผู้กล้าแห่งเงาหายไปแล้วตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์ไปแล้วนะ
1: ฮะดินแดนเรามีผู้กล้าด้วยเหรอเนี่ยว้าวดีจังเลยฮะ
0: ผมต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษทุกคนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะนายเนี่ยเจ็บหรือเปล่าอะเป็นอะไรมากไหมอะ
3: ไม่เป็นไรมากหรอกระดับผู้กล้าในตำนานอย่างฉันแค่นี้สบายอยู่แล้ว
6: นี่ยังไม่เลิกคุยว่าตัวเองเป็นผู้กล้าในตำนานอีกเหรอเนี่ย
0: ไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะอ่านหนังสือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาปฐมพยาบาลนายให้นะ
2: ฮึฮึฮึทำไม่ได้หรอกตอนเนี้ยนายดึงหนังสือปราดแห่งเงามาใช้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่านายน่ะไม่มีพลังความมืดอยู่กับตัวแล้วนายไม่ใช่ผู้กล้าแห่งเงาอีกต่อไปแล้ว
0: อ๋องั้นเหรอ
3: นั่นสิไม่ใช่ผู้กล้าแห่งเงาแล้วงั้นต่อไปนี้เราจะเรียกนายว่าอะไรดี
0: อ๋อฉันชื่อ
3: เอื้อแบบเอื้อเฟื้อน่ะเหรออ
0: ืมใช่แล้วล่ะอ๋อนายมีแผลนี่เจ็บมากหรือเปล่าอ่ะ
8: สมแล้วที่ชื่อนี้จิตใจอบอ้อมเอื้ออารีสมชื่อจริงๆ
3: ใช่

0: เช้าแล้วหรือเนี่ยอ้าวแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนกันอีกเหรอไหนบอกว่ารีบไงอ้าวแล้วนี่ใครเนี่ย
1: สวัสดีครับผมชื่อเอื้อ
2: ยัย
3: ฮะ
2: ก็ฮิตพูดได้อะ

0: ันสาระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกากากา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลาปลาปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้าม้าม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อนๆ
3: นี่คือเสือเสือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวางกวางกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้างช้างช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: กสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน

0: เย
1: ลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: หมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนนี่สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพ

0: ภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

้และรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นางั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะคิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทบลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมมันอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ำกันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ำไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วละค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่บกก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆ นะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่บอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมนะ

แอบใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นนึงซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่แล้วต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะแบบนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะแปะทับไป

เราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยพี่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทากาวลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบทาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะแล้วเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทากาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้ระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: นะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างนึงที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบ๊ททำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้งสองด้านค่ะต่อมาจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบ๊ทก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึงก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องๆต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบ๊ทก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะน้องๆ

็นทำปากนกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อนไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอ

น้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากน้องอินซีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสักหลาดต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสักหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้ง2ด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ค่ะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ทได้ดูนะคะทาง Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: อ
2: ันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิกกี้จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: คนเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: หนูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้าหกของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วขออนุญาตจองคุณหมอเลยได้ไหมคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อแบบขายของ
1: ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกปัญหาเหล่านั้นนะคะจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะกับสวยหล่อขอสืบเรามาเริ่มกันที่เสริมหน้าอกตามที่เขาว่ากันว่าพูดถึงคำว่าเขาว่ากันว่านะคะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากนะคะอย่างเช่นเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทันที350ซีซีไปเลยจะดีกว่าไหมเขาว่ากันว่าซิลิโคนทรงกลมผิวทรายดีที่สุดมันยังไงกันนะผิวทรายอ่ะผิวหินเลยป่ะหรือว่าจะเป็นผิวดินร่วนหรือว่าดินซุยไปหรือว่าเขาว่ากันว่าผ่าตัดแบบกล้องเนี่ยมีแผลเล็กน้อยมากเนียนเหมือนไม่ได้ทำประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าการผ่าตัดเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปผ่าตัดก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจ้ะอีกประเด็นนึงค่ะทำเสร็จแล้วห้ามทานของหมักของดองระวังแผลจะเน่าใครว่าก็ไม่เท่าเขาว่ากันว่าค่ะเริ่มมีจุดที่น่าสงสัยหลายจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิลิโคนทรงไหนดีดูจากอะไรวิธีการผ่าตัดวิธีไหนหรือการดูแลตัวเองหลังจากผ่าตัดมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะผู้ที่ผ่านประสบการณ์การผ่าตัดมาแล้วรวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาช่วยไขข้อสงสัยเดี๋ยวไปตามหาความจริงกับซาร่าเลยค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยค่ะกับประเด็นที่ว่าเขาว่ากันว่าประเด็นนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากในเรื่องของการเสริมหน้าอกแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมนะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมอีกหนึ่งฟรีแลนเซอร์ของเรานะคะหรือผู้ที่จะมาเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องไมล์ธนพรรัตนสศิวิมลนั่นเองค่ะตอนนี้ทั้งสองอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแน่นอนที่สุดเรื่องของการเสริมหน้าอกหลายๆคนเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์หาข้อมูลไปรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆนานารวมถึงได้ยินที่เขาเล่ากันมาว่าเขาว่ากันว่าซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซส์ขนาดต่างๆถามน้องไมล์ก่อนนะคะผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ย350ซีซีเนี่ยดีที่สุด
2: ก็จากที่เราได้ยินเขาว่ากันว่ามาเยอะนะคะเขานี่เขาไหนก็นะก็คือเราก็เห็นในเน็ตอะไรต่างๆนี่แหละค่ะเขาก็จะบอกกันว่าทำทั้งทีมันเจ็บตัวนะก็เอาขนาดใหญ่ไปเลยสิหรือ350ซีซีสิส่วนตัวเนี่ยที่มาทำก็350ซีซีเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ต้องมาถามคุณหมอว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยถูกไหมนะคะ
0: งั้นดีเลยค่ะถามคุณหมอเรื่องประเด็นนี้เรื่องเกี่ยวกับไซส์ขนาดต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ก็อย่างที่ทราบกันนะมันจะมีไซส์ที่ไล่จากเล็กไปใหญ่ใหญ่ได้เรื่อยๆแล้วแต่ผู้ผลิตนะฮ
0: ะ
1: ทีนี้ส่วนใหญ่ว่าเวลาเราจะเลือกอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือต้องดูลักษณะของไข้ก่
0: อ
1: นว่าตัวสูงตัวความสูงประมาณเท่าไหร่ช่วงหน้าอกประมาณไหนมีเนื้อมากน้อยแค่ไหนนะฮะถึงจะเลือกไซส์ที่ได้ขนาดที่เหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เวลาเราเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ยเรามักจะต้องมองไปไกลๆด้วยเช่นเราคงจะไม่อยากจะสวยแค่ปี2ปีแล้วก็ต้องมาแก้นะฮะเราอยากจะให้มันสวย10ปี20ปีหรือว่าตลอดไปเลยก็ถ้ามันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณพวกนี้ก็เลยต้องจำเป็นต้องดูลักษณะสรีระแล้วก็ลักษณะโครงสร้างเป็นหลัก
0: ของแต่ละคน
1: ใช่ใช
0: ่แบบไหนใหญ่ที่สุด350ซีซีนี่คือใหญ่สุดไหมคะ
1: เก็บที่เป็นคัพอาจจะง่ายกว่าเช่นถ้าเกิดว่าคนที่มาเสริมมามักจะเริ่มด้วยคัพ A หรือ B ถ้าเราขึ้นมาจาก A มาเป็น B ก็อาจจะเสริมไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะ200 250ถ้าคัพ A เป็น C ก็อาจจะเพิ่มเป็นระดับ300หรือถ้าเป็น ดีด็อกขึ้นไปอาจจะ350ขึ้นไปหรือถ้าเกิดว่าคัพ E เลยอาจจะต้อง400 500 600อะไรก็แล้วแต่ว่าใหญ่ไปมันก็น่าจะมีปัญหาได้ในหลายคน
0: ถ้าคัพไปหมดเงี้ยมีไหมคะถ้าคัพไปหมดเงี้ยมีไหมคะ
1: คัพไปหมด
2: ก็น่าจะเป็นช่วงตอนนี้แล้วค่ะ
0: ก็น่าจะทานเยอะไปนะคะตรงนั้นนะคะโอ้อันนี้ได้ทราบถึงไซส์ขนาดหนูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้า6ของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วตรงนี้มันสามารถที่จะช่วยแบบปรับทรงของเราได้ด้วยไหมคะ
1: นี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องตรวจก่อนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าอกจะบอกว่าคือไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม่เหมือนกันเลยสรีระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ปกติบางคนก็มีหน้าอกบุ๋มบางคนก็หน้าอกแอนบางคนก็แคบบางคนก็กว้างบางคนก็มีเนื้อน้อยมากเหมือนผู้ชายเลยบางคนก็มีเนื้อมาพอสมควรแล้วหรือบางคนมีลูกแล้วให้นมลูกแล้วก็จากที่เคยมีก็แฟบหายไปหมดเลยเพราะฉะนี้มันก็ต้องดูเป็นลายๆไปเพราะว่ามันจะต้องมาดูรายละเอียดเหล่านี้อีก
0: อ๋อสำคัญมากๆอ่ะอันนี้ก็ข้อสงสัยแรกของเรากระจ่างมากเลยนะคะกับเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งที350ซีซีไปเลยดีไหมคุณหมอช่วยชี้แจงให้เลยค่ะว่าจริงหรือไม่ที่ว่าดีที่สุดกับการเสริมหน้าอกครั้งแรกก็คือ350ซีซีไปเลย
1: จริงๆแล้วไม่จริงนะครับส่วนใหญ่คนไข้ไปดูรูปมาไปดูรีวิวมาแล้วก็จะบอกว่าหนูขอเท่านี้แหละ350อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังคือว่าอีกแต่ละคนความสูงไม่เท่ากันลักษณะโครงสร้างอะไรก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องถามด้วยว่าวัตถุประสงค์ใช่ไหมฮะบางคนก็เพื่อการทำงานอาจจะต้องการที่ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่ายอมรับได้กับการที่ว่าอนาคตต้องมาแก้กับบางคนบอกว่าขอเสริมให้แต่งตัวได้ง่ายๆแต่ว่าขอให้อยู่ไม่ได้ไปยาวๆไม่ต้องแก้เลย อะไรแบบนี้หรือบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้ใครรู้เลยด้วยซ้ำไปแค่แต่งตัวได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องกันอวดใครเลยก็แบบนี้ก็ต้องแล้วแต่จะผสมด้วยบางที่ก็จะมีการใส่ซิลิโคนให้คนไข้ลองสวมเสื้อในแล้วก็ดูกระจกก็จะได้ทำให้เห็นภาพได้ใกล้เคียงขึ้นจากนั้นแล้วเราก็บอกเขาว่าเราต้องการที่จะให้มันอยู่กับเราไปนานๆโดยที่ไม่ต้องแก้เลยหรือเปล่าถ้าเราต้องการให้มันอยู่นานๆไปเลยอย่างเช่น10ปี20ปี30ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ควรจะเลือกไซส์ที่เนื้อเรารับได้ซึ่งการตรวจเราต้องเช็คหลายจุดเช่นความยืดหยุ่นของเนื้อความหนาของเนื้อเต้านมแล้วก็อาจจะต้องคิดเผื่ออนาคตด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเรามีน้องเราจะมีลูกเราจะให้นมลูกเนี่ยกำลังให้นมลูกเนี่ยเนื้อหน้าอกมันก็จะบางลงอีกแล้วอาจจะมีลูกหลายๆคนด้วยเราจะเผื่อไว้ประมาณไหนถึงจะพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความซับซ้อนไปมันจะคิดแค่ง่ายๆว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เฉยๆไม่ได้จะต้องคิดถึงระยะยาวด้วย
0: ก็คิดถึงอนาคตเยอะๆละกันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบกลับมาแก้แล้วแก้อีกเคยมีคนแก้แล้วแก้อีกหลายรอบไหมคะคุณหมอ
1: ก็มีนะฮะแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยการแก้สนมมันต้องมีแผลเป็นนะฮะสมมติว่าเป็นแผลเป็นที่ทำจากขนาดใหญ่แล้วมันเล็กเนี่ยแผลเป็นที่มันอยู่ขนาดใหญ่เนี่ยแผลเป็นมันจะค่อนข้างต่ำทีนี้จะทำให้เล็กลงเนี่ยมันก็จะติดแล้วอ้าวเห็นแผลเป็นอีกเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นความยากขึ้นอีกเยอะมากเลยถ้าแก้ไซส์เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแก้จากการที่มันมีผลแทรกซ้อนก็อีกประเด็นหนึ่งเช่นเกิดพังผืดเกิดสูงต่ำไม่เท่ากันนมนิ่มนมแข็งไม่เท่ากันหรือว่าใหญ่ไปแล้วเกิดการคล้อยผิวหนังบางเกิดเห็นริ้วอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นความยากทั้งหมดเวลาทำผ่าตัดแก้ไขอ่ะมันจะยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกเยอะมากหลายเท่า
0: โอเคดูดีๆอย่างน้องไมค์เนี่ยค่ะก่อนที่จะมาทำเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาจากทางไหนบ้าง
2: เอาจริงๆก็เราก็ค่อนข้างรีเสิร์ชเปิดกระทู้ดูไหนจะรีวิวที่เขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็บวกกับคนรอบตัวก็ทำหน้าอกเยอะเราก็เลยปรึกษาเขาก็แนะนำมาเออไมทำทรงนี้ดีกว่านะทำผิวนี้นะผ่าตัดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปถึงเราก็บอกเลยว่าเนี่ยหนูอยากได้อย่างนี้นะคะเขาว่าอย่างนี้หนูก็เอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่350ซีซีเนี่ยก็ด้วยหนึ่งคือเราก็บอกหมอไปว่าเราอยากให้หน้าอกเราอ่ะมันเท่ากับสะโพกเรา อะไรอย่างนี้เรามีรสนิยมที่แบบว่าชอบใหญ่บนใหญ่ล่างก็โชคดีที่เราพอมีเนื้ออยู่นี่อะไรก็
0: ใช่เพราะว่าหลายคนแบบตัวเล็กทำออกมาแล้วตัวจะไม่เข้าบางคนแบบสะโพกไม่มีเลยแต่ทำนมซะใหญ่เดินเดินอย่างนี้
2: หน้าอกมันก็จะเดินนะคะแต่ก้นก็จะแบนอะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนอยากเป็นผู้นำก็เลยแบบทำสลัมหน้าเชียวอะไรอย่างเงี้ยก็ดูที่สรีระแต่อย่างน้องทำพี่ว่าสวยมากนะคะรับเข้ากับสะโพกอย่างนี้คุณหมอว่าไหมคะ
1: ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อเปิดอกอย่างเงี้ยมันต้องไม่เห็นขอบอ่ะถ้ามันเห็นเป็นรูปแค่แบบบางคนบอกว่าเห็นเป็นซาลาเปาเลยเห็นเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็ดูแบบมันดูค่อนข้างเฟ้ไม่ธรรมชาติแต่ถ้าเห็นแล้วแบบมันไม่เห็นขอบมันเนียนไปเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เลือกใส่ได้น่าจะพอค่อนข้างดี
0: แสดงว่าเรื่องของทรงเนี่ยมีผลไหมคะทรงหยดนม
2: หยดน้ำทรงกลม
0: ทรงกลมผิวอีก
2: ผิวทรายผิวเรียบ
0: ของหนูผิวหยาบแล้วขนเยอะ
2: อันนั้นคนละผิว
1: ก็ต้องอัปเดตข้อมูลนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี้ยอาจจะเราจะรู้สึกว่ามันมีผิวเรียบกับผิวทรายแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบโอกาสเกิดถึงจะน้อยมากแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยซิลิโคนผิวทรายแบบอดีตปัจจุบันมีการถูกถอดออกจากตลาดไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะเนี่ยผิวทรายที่เราคุยกันในอดีตเลยอ่
2: ะ
1: ปัจจุบันนี้มันมีการใช้น้อยลงไปเยอะมากคือถ้าเกิดคนไข้จะอยากจะใช้จริงๆเนี่ยท่านรับทราบว่ามันเกิดมะเร็งบางอย่างได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็จะกลายเป็นผิวเรียบเป็นหลักนะฮะถ้าจะเป็นผิวทรายก็จะมีผิวทรายเจเนอเรชันใหม่ซึ่งก็ต้องพิสูจน์อีกว่ามันไม่ทำให้เกิดอันตรายใช่ไหมอะไรแบบนี้
2: แล้วมันผิวทรายกับผิวเรียบเนี่ยค่ะมันมีส่วนไหมเรื่องเกี่ยวกับผังผืดอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าผิวทรายดีกว่าเพราะผังผืดจะแบบโอกาสเกิดน้อยกว่า
1: คือพอมีการศึกษามากขึ้นมากขึ้นก็พบว่ามันแทบจะไม่เกี่ยวกันเลยเรียกว่าไม่เกี่ยวเลยดีกว่าฟันธงนะฮะเพราะเนี่ยเรื่องประเด็นเรื่องผังผืดเนี่ยก็ตัดออกไปได้เลยนะแล้วประเด็นเรื่องที่ทั่วโลกกังวลก็เรื่องมะเร็งนี่แหละเพราะเนี่ยพออะไรที่มันได้ยินคำว่ามะเร็งปั๊บเนี่ยต่อให้มันดียังไงก็ไม่เอาถูกไหมฮะเพราะว่าก็เอาเซฟไปก่อนเพราะเนี่ยหนึ่งก็คือความเชื่อเรื่องผังผืดก็อาจจะไม่จริงแล้วสองคือผิวทรายแบบอดีตเขาเรียกผิวทรายค่อนข้างหยาบเนี่ยมันก็จะเป็นผิวทรายรุ่นเก่าก็เลยถูกค่อยๆลดความใช้ไปนะซึ่งพอมันมาสัมพันธ์กับรูปทรงหยดน้ำกับทรงกลมเช่นเดียวกันผิวเรียบอ่ะมันจะมีแต่ทรงกลมทรงหยดน้ำเนี่ยมันจะเป็นผิวทรายทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าคราวนี้มันเป็นหยดน้ำคือมันไม่สมมาตรกันมันจะเป็นต้องเป็นทรงผิวทรายเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปในคนไข้เนี่ยถ้ามันเกิดทวิสต์หรือหมุนเนี่ยมันจะบิวเบี้ยวทันทีเพราะเนี่ยไอตัวผิวมันจะไม่ต้องมีฟริกชันก็คือความเสียดทาน
0: เกาะใช
1: ่ใช่ทีนี้พอมันใช้ไม่ได้ปั๊บหรือใช้แล้วคนไข้ต้องเซ็นแบบนี้เขาก็เอาไม่เอาดีกว่าก็ส่งกลมไปเลยง่ายๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอทำวิจัยปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเอาคนไข้ที่เสริมด้วยหยดน้ำกับส่งกลมมาให้ถ่ายว่าคนที่ใส่ทรงไหนถ้าใส่ได้พอดีเนี่ยพบว่าแยกไม่ออก
0: ค
1: ือคนดูก็แยกไม่ออกว่านี่ผิวทรายหรือว่าทรงกลมกันแน่เพราะเนี่ยพอความรุนมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากซื้อส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ทรงกลมธรรมดาได
0: ้
1: ทรงหยดน้ำมันจะใช้ได้ในบางกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเองเพราะเนี่ยมันก็เลยเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้น
0: ในเรื่องของทรงที่นิยมมากที่สุดคุณหมอเคยผ่านอะไร
1: ก็อย่างที่บอกฮะทรงมันเริ่มจากไซส์ก่อนไซส์ที่เหมาะสมก่อนส่วนเรื่องทรงอย่างที่บอกไปก็คือกลมหรือหยดน้ำเนี่ยตอนนี้มันเป็นส่วนใหญ่เป็นกลมหมดนะเพราะหยดน้ำมันจะเป็นผิวทรายซึ่งก็จะมีความระบายเรื่องผิวกลมอีกนะฮะอันนั้นก็จะเป็นทรงกลมเราพูดถึงทรงกลมก่อนทีนี้ทรงกลมเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเขาก็จะมีความนูนหลายแบบอีกบางคนเนี่ยต้องการที่จะเน้นเนินอกให้แบบความสูงของหน้าอกเยอะๆให้เห็นเนินชัดๆเลยบางคนต้องการให้มันดูแล้วเป็นธรรมชาติหมายความว่าให้มันพอมีแต่มาดูไม่ออกว่าเสริมมาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นไซส์แล้วก็ความสูงของเนินอกซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความเป็นธรรมชาติแล้วก็ลักษณะที่เราต้องการใหมองเห็นนะแล้วมันก็สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แอคทิวิตี้เราด้วย
0: เขาว่ากันว่า
2: เขาว่าแล้ว
0: เขาว่ากันว่าเนี่ย บางครั้งเราก็อย่าไปเชื่อซะทีเดียว ดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนกิจกรรมเราเป็นแบบไหนหรือ ความต้องการในการใช้งานของเราคืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มาปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าแน่นอนสมัยยุคสมัยเปลี่ยนไปมันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะอย่างที่คุณหมอบอกผิวยงผิวหยาบเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีผลต่อการแบบเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยก็เลยแบบมีการตัดออกไปบ้างหรือมีซิลิโคนแบบใหม่ที่มีการพัฒนามาหรือการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่เขาบอกว่ามีการใช้กล้องอีกหลายเรื่องนะคะไม่ต้องไปฟังเขาว่ากันว่าแล้วมาฟังที่นี่เลยค่ะกับสวยหล่อขอสืบในเบรกหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงที่3กลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้เราพูดทิ้งท้ายไปนะคะในเรื่องของการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่มีการใช้กล้องเข้าไปอันนี้รู้เหมือนกันว่ามันมีวิธีหรือกรรมวิธียังไงเดี๋ยวต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังเพราะว่าเขาว่ากันว่ามาเยอะมากคุณหมอว่ายังไงคะ
2: ค่ะ
1: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเนื่องจากการผ่าตัดยุคนี้ผ่าตัดที่อื่นมันจะมีการใช้กล้องกันเยอะมากแต่จุดประสงค์การผ่าตัดที่ใช้กล้องในอันอื่นเราต้องการที่จะลดแผลเป็น ราะว่าขนาดของกล้องมันประมาณ1เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเป็นนั้นก็ประมาณ1เซนเวลาเราผ่าท้องเนื้อส่วนใหญ่เป็นทางท้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามิฉะนั้นเราก็ต้องผ่ายาวมากเลยแต่ว่าในทางการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยเราผ่า1เซนไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเราต้องใส่ซิลิโคนเข้าไปด้วยซิลิโคน300 400หรือว่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแผลเป็นมันต้องกว้างระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ใส่ซิลิโคนเข้าไปได้เพราะเนี่ยการผ่าตัดด้วยกล้องขนาด1เซนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่สามารถลดขนาดแผลเป็นอะไรได้เพราะว่าแผลเป็นถูกจำกัดโดยไซส์ของซิลิโคนที่ต้องใส่ไปอยู่แล้วทีนี้พอเราเปิดแผลเป็นแผลที่จะผ่าตัดยาวประมาณ5เซนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเห็นทั้งหมดที่เราต้องการผ่าได้โดยตาของศัลยแพทย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้กล้องในกรณีส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นนะฮะอาจจะมีกรณีที่จำเพาะมากๆที่แบบที่ต้องการผ่าตัดทางที่เรามองเห็นค่อนข้างยากเช่นทางหลักแร้ซึ่งแม้ว่าจะผ่า5เซนก็ตามมันก็ยังมองยากก็อาจจะใช้กล้องเข้าไปถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยจำเป็นอยู่ดีเพราะเนี่ยถามว่าการใช้กล้องในการผ่าตัดเสริมหน้าอกมีคนใช้ไหมมีคนใช้แต่ถามว่าจำเป็นไหมแทบจะไม่จำเป็นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะประหยัดเราสามารถจะเห็นทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องใช้กล้องอยู่แล้ว
0: แสดงว่าเขาว่ากันว่าใช้กล้องในการเสริมผ่าตัดเสริมหน้าอกแล้วช่วยลดแผลเป็นนี่ไม่จริงเลยเพราะว่าแน่นอนซิลิโคน
2: แบบผ่าตัดใต้ราวนมกับผ่าตัดตรงใต้หลักแร้เงี้ยค่ะอันไหนที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบแผลเป็นคีย์ร้อยมากกว่า
1: จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้เลยนะเพราะว่ามีการศึกษาเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะฮะสมมติว่าหลักแร้เนี่ยมันมีผ่าตัดเนี่ยเวลาเรายกหลักแร้ก็อาจจะเห็นรอยนิดนึงส่วนถ้าใต้ราวนมเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาก็อาจจะเห็นนิดนึงเหมือนกันนะขึ้นอยู่ว่าเราจะซ่อนไว้ตรงไหนมากกว่าทีเนี้ยเรื่องปัญหาเรื่องคีย์รอยหรือแผลนูนเนี่ยบอกได้เลยว่า 99% เนี่ยป้องกันได้โดยการปฏิบัติตัวคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพอยที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกังวลมากนะเพราะว่าเราต้องคิดมากกว่าว่าเราอยากจะซ่อนแผลไปเป็นตรงไหนแล้วคนไข้จุดประสงค์ของงานคนไข้อ่ะคืออะไรน
0: ะ
1: ปัจจุบันส่วนใหญ่ศัลยแพทย์ก็มักจะผ่าใต้ราวนมเพราะว่า1ก็คือว่าคือมันผ่าค่อนข้างจะง่าย2คือมันกำหนดให้รูปทรงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ดีแล้วก็เรื่องแผลเป็นอย่างที่บอกว่าพอมันอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเห็น
0: ก็
1: ไม่รู้ยกเว้นเปิดให้ดูว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยมักจะเป็นที่ใต้ราวนมแต่รักแร้ก็ยังมีคนผ่าตัดอยู
0: ่
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กังวลว่ามันจะเห็นหรืออะไรก็ตามมันก็โอเค
0: ถามน้องไมค์บ้างดีกว่าหลังจากที่เราได้รับการผ่าตัดหน้าอกแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงอาการเป็นยังไงประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อย
2: ก็ส่วนตัวไม่เลยก็มันก็ไม่เชิงถึงขั้นแบบรถสิบล้อทับอะไรอย่างที่เขาว่ากันว่ามาหรอกเนาะแต่ว่ามันก็วีคในวีคแรกอะค่ะคือไมค์ก็ยังไม่สามารถใช้ชุดได้คนเดียวแบบtotally เลย 100% เพราะว่ามันยังต้องมีคนคอยพยุงแบบเอนนอนหรือว่าจะลุกจากเตียงอะค่ะเพราะมันจะรู้สึกเจ็บแล้วเกร็งช่วงหน้าอกอะค่ะใช่ช่วงวีคแรกก็คือมันยังฝืนเองไม่ได้เลยแต่ว่าวีค2ยังฝืนได้อะไรประมาณนี้แต่มันก็ไม่รู้นะว่าสมัยเนี้ยเขาผ่าตัดมันจะยังแบบ
0: ไห
2: มจะหายเร็วไหมหรือยังไงอะค่ะแต่ตอนที่มันทำคือเอนนอนยากมากเจ็บมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: ขอโทษนะคะขอถามน้องไมค์ทำกี่ปีละคะอันนี
2: ้จริงๆไมค์ทำมาประมาณ4-5 ปีได้แล้วค่ะ
0: 4-5 ปีก็ไม่นานนะคะคุณหมอก็น่าจะพอกับสมัยนี้ที่ทำแล้วก็การรักษาดูแล
1: จริงๆแล้วเนี่ยคือเทคนิคในการผ่าตัดมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยในอดีตมันเป็นปัญหาจริงๆก็คือว่าคือหลังผ่าตัดจะเจ็บมากบางคนแบบนอนไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นเลยบางคนก็ประโยคว่า10ล้อทับช้างเหยียบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันประโยคเหมือนกับคลาสสิกเลยว่าแต่ก่อนนี้จะเป็นแบบนี
0: ้
1: แต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดหมายความว่าถ้าเป็นต่างประเทศบางคนเนี่ยเสริมวันนี้พรุ่งนี้ไปออกงานเลยที่ซ้ำไป
0: จริงเหรอเนี่ย
1: แต่ว่าอันนั้นก็อาจจะดูแบบอาจจะแบบเกินเลยไปหน่อยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยสมมติว่าในอดีตในความเจ็บเมื่อเหมือน10ล้อทับเนี่ยเท่ากับตีว่า10แต้มเต็ม10เต็ม10ปัจจุบันน่าจะเหลือแค่1หรือ2หมายความว่าความเจ็บมันจะน้อยลงเยอะมากหมายความว่าคนไข้สามารถผ่าตัดวันนี้พรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นนั่งได้เองไปห้องน้ำเองกินข้าวอะไรได้เองโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีคนประคองแบบในอดีตแล้วนะส่วนใหญ่ 90% จะเป็นแบบนี้อาจจะมีสัก 10% ที่ยังข้างนั่งเซนซิทีฟอาจจะต้องมีคนช่วยบ้างแต่ว่า 90% เนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้เลยแน่นอนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็คนไข้ก็จะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันหมด
0: โอเคขออนุญาตจองคุณหมอเลยนะคะคุณหมอ
2: พ
0: ี่
2: สาระก็คือทำวันนี้พรุ่งนี้เล่นโยคะ
0: น่าสนใจมากนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะ
2: คุณหมอคอนเฟิร์มแล้ว
0: คุณหมอคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าขอประมาณแบบพอดีกับร่างกายนิดนึงนะไม่ใหญ่มาก พูดเพื่ออะไรเนี่ย
3: พูดเพื่อแบบขายของ
0: อ่ะหนูก็กลัวหนูก็เป็นคนที่อยากมีสรีระร่างกายที่แบบหนูก็ขออนุญาตคุณแม่คุณแม่บอกให้แต่เรายังทำใจไม่ได้เรายังกลัวอยู่ว่ามันจะเจ็บขนาดไหน
1: คือประเด็นตอนนี้ที่จะให้พักเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเจ็บแต่ว่าต้องการให้ร่างกายฟื้นฟูมากกว่าเพราะฉะนั้นพอยก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าไม่เจ็บแล้วจะไปแอคทิวิตี้ได้เต็มที่เหมือนกับที่บางที่ก็มีการโฆษณาแบบนั้นเราก็ควรจะต้องพักเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันเขาเรียกเหมือนกับพักฟื้นแล้วก็รีคัฟเวอร์แล้วก็ซ่อมแซมตัวเองให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนค่อยไปทำกิจกรรมตามปกติแต่ว่าเรื่องความเจ็บปวดที่แต่ก่อนเนี้ยเป็นข้อจำกัดมากๆเลยทำให้คนกลัวมากๆเนี่ยอันนี้น่าจะตัดไปได้แล้ว
0: โอเค
2: แล้วมันมีกรณีหนึ่งที่เวลาเราผ่าตัดมาเงี้ยค่ะเขาจะชอบห้ามเลยว่าห้ามกินของแสลงของมักดองมันเกี่ยวกันเหรอคะหรือว่าเพราะอะไรเขาถึง
1: ก็คือการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยต้องถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เราใส่ซิลิโคนซึ่งเป็นสิ่งนับว่าเป็นสิ่งแบบปลอมและการเข้าไปข้างในนะฮะเพราะเนี่ยความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องการให้มันมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยเราไม่ต้องการให้มันมีการติดเชื้อหรืออักเสบอะไรก็ตามเราต้องการให้ทุกอย่างหายอย่างเพอร์เฟกต์เลยเพราะเนี้ยถ้าเราทำกิจกรรมบางอย่างหรือทานอาหารบางอย่างที่เราก็ไม่ค่อยชัวร์ว่าอันนี้มันสะอาดหรือเปล่าเช่นหมักดองมันไม่ผ่านความร้อนมาคุณจะลุ้นกับมันไหมถ้าลุ้นก็ถ้าเกิดมันเกิดทานแล้วติดเชื้อขึ้นมาอักเสบขึ้นมาเอาก็น่าอกเราเองถูกไหมกลับกันก็คือว่าถ้าเราทานคลีนหน่อยทานอาหารสุกหน่อยทานอาหารที่มันมีประโยชน์หน่อยหลีกเลี่ยงไอ้พวกของมึนเมาหรือพวกนี้มันก็คือผลบวกๆกับการที่เราผ่าตัดเพราะเนี้ยเราอุตส่าห์ลงทุนความเจ็บลงทุนทั้งเสียตังลงทุนทั้งอะไรเราอยากให้มันหายเพอร์เฟกต์โดยที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องแพ้เซแพ้นูนทั้งผื่นหรืออะไรตั้งนานเพราะเนี้ยก็อันนี้ก็ตอบด้วยตัวเอง
0: อีกกรณีนึงที่หนูกลัวนะคะถ้าจะทำแล้วในหนึ่งโอเคนอกจากเรื่องความเจ็บแล้วมีคุณหมออธิบายแล้วกับสมมติว่าในอนาคตมีแผนอยากมีลูก
2: ใช่ให้นมลูกได้นะคะ
0: มันจะมี
2: ถ้าเราทำ
1: ใช่อันนี้ก็เป็นคำถามที่คนต้องถามเหมือนกันคือจะบอกว่ามันไม่มีผลอะไรกับการให้นมเลยคือให้นมได้ตามปกติเลยนะฮะก็คือให้ได้เหมือนกับคุณแม่ที่ไม่ได้เสริมหน้าอกอ่ะก็คือมันไม่มีลิมิเตชันตรงนี้เลย
0: มันจะไม่ได้ไปขวางท่อดูดนมของลูกใช
1: ่
0: ไหม
1: ไม่เลย
2: ต่อให้เราเสริมบนกล้ามเนื้อก็ตาม
1: เนี่ยต่อให้เสริมบนกล้ามเนื้อมันก็ยังอยู่ใต้เขาเรียกใต้เนื้อเต้านมอยู่ดีนะมันก็ไม่ได้รบกวนกันเลยนะฮะ
0: แต่จะดูดยากหน่อยมีผล
1: จริงๆน่าจะดูดง่ายขึ้น
0: อ๋อดูดง่ายขึ้น
1: เพราะมันใหญ่ขึ้น
0: เพราะปกติคุณแม่จะนมจะใหญ่ขึ้นอยู่แล้ว
1: ใช่คือแม่มาหน้าอกคุณแม่ที่แบนก็ตามเนี่ยเวลามีน้องเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าเสริมไปแล้วเนี่ยมันก็ขยายบวกขึ้นไปอีกก็เดาว่าถ้าใหญ่มากก็คงจะดูดได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเสริมแบบโอเวอร์ไซส์เลยก็
2: จะทับหน้าลูกไหม
1: มันอาจจะลำบาก
0: อุ้มลูก
2: ทำไมลูกไม่ร้องแม่
0: ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ได้อะไรเยอะมากนะคะสำหรับหลายๆคนที่คิดจะเสริมหน้าอกนะคะแน่นอนเขาว่ากันว่าเจ็บบ้าง10ล้อทับบ้างหรือว่ามีความเสี่ยงนู่นนี่ต่างๆบ้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอดีตที่เคยผ่านมาแต่สมัยปัจจุบันยุคใหม่แล้วเจ็บน้อยลงอย่างที่คุณหมอบอกมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมารวมถึงซิลิโคนที่การันตีได้มีการพัฒนาว่าอยู่ยาวไปจนตลอดชีวิตแต่ก็ต้องอย่าลืมหมั่นตรวจร่างกายด้วยตรวจภายในด้วยนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่านะคะว่าเริ่มต้นยังไง
1: นิดหนึ่งผิดนิดหนึ่งว่าคือซิลิโคนทุกยี่ห้อนะฮะจะต้องบอกว่าอยู่ตลอดชีวิตอะไม่ได้คือมันจะเป็นคำพูดที่อยู่ในคู่มือที่หมอต้องบอกคนไข้เลยว่ามันไม่ได้เป็นไลฟ์ไทม์นะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าซิลิโคนนั้นนะอาจจะไลฟ์ไทม์การันตีก็ได้คือว่าถ้ารู้ว่าบริษัทเขาจะเปลี่ยนอันใหม่ให้โดยที่ไม่คิดค่าอันนั้นอาจจะมีข้อนี้ได้แต่จะบอกว่ามันจะไม่มีทางรู้ว่าตลอดชีวิตอันนี้ไม่ใช่มันต้องมีวันรู้แน่ๆนะฮะอันนั้นข้อแรกข้อ2คือว่าถ้าคิดจะทำเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าวิวัฒนาการหรือว่าความก้าวหน้าของการผ่าตัดจะดีขนาดไหนก็ตามการดูแลตัวเองของคนไข้หลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าพาร์ทของการผ่าตัดเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะแล้วแต่ถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีหลังผ่าปัญหาต่างๆที่มีมาในอดีตมันก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันเหมือนเดิมปัญหาที่กลัวเช่นผังผืดมันก็ยังมีอยู่นะเรื่องแผลเป็นนูนมันก็มีอยู่นมสูงต่ำแข็งไม่เท่ากันปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าคนไข้ไม่ได้ดูแลหลังผ่าให้ดีมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดกลับกันก็คือว่าทุกคนดูแลทำหน้าที่ตัวเองให้เพอร์เฟคที่สุดโอกาสเกิดปัญหามันก็จะน้อยลงมาก
0: โอเค
2: ค่ะ
0: วันนี้ได้อะไรเยอะมากน้องไม้มีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็เพิ่มเติมนิดนึงอีกนิดเดียวนะคะก็เรื่องหน้าอกนิ่มอะค่ะหลายๆคนทำแล้วหลังทำเนี้ยเขาบอกว่าต้องนวดอันนี้มันจำเป็นหรือเปล่าคะ
1: อันนี้ก็เป็นประโยคที่เป็นสิ่งที่คนให้ถามเยอะเช่นเดียวกันนะคะคือแต่ก่อนเนี้ยที่เขานวดเพราะว่าเสริมแล้วหน้าอกมันมักจะแข็ง
2: ใช่
1: มันแข็งกัน

0: ค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิคของการผ่าตัดพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะฮะหมายว่ายังไงมันก็นิ่มอยู่แล้วปัจจุบันนี้ 90% เกินอะที่นิ่มแน่นอนการนวดอะมันไม่ได้มีผลในกับการนิ่มแข็งเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แพทย์ทั่วโลกน่ะรู้แล้วตรงนี้ว่าไม่จำเป็นต้องแนะนำให้นวดอีกต่อไปโดยเฉพาะนวดแบบที่เราเห็นกันในหรือที่นวดกันแบบรุนแรงมากอันนั้นน่ะเป็นผลพวงมาจากความไม่เข้าใจหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดในอดีตที่มีหน้าอกแข็งเยอะมากปัจจุบันไม่ต้องนวด
1: โอเควันนี้นะคะก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะไม่ต้องไปเชื่อคำเขาว่ากันว่าแล้วนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการผ่าตัดนะคะที่ทำให้คุณเจ็บน้อยลงกว่าเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยหรือไม่ก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราน่ารักมากๆเลยค่ะน้องไมค์ธนพรรัตนศักดิ์ศรีวิมลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะแหมไปคิดกันเลยนะครับว่าจะเอาไซส์ไหนนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมานำเสนอหรือไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เรา3คนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพัฒนาสมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิวราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดิน

ราชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปิชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อส่งพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีโบ๊ท SSL47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้ศึกทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติพิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์
พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการส่งทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ส่งพระปรีชาสามารถและส่งเปี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ทรงสนับสนุนและส่งร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและมีความสนพระราชฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและสมทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพพระองค์จึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568วันนี้เวลา 14:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2525เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องส่งเสริมเชิดชูบุคคลองค์กรและหน่วยงานที่เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในปีนี้มีพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานที่มีคุณสมบัติมีผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประกอบด้วยพระสงฆ์94รูปคารวะ52คนและหน่วยงาน14แห่งทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรไปแล้ว 6,017 รูปและคนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรมาถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 นณวัดนางมะตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิจิตรธรรมรัตน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรวัตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระภาวนาวชิรวัตรขวัญชัยธรรมบโรหรือหลวงพ่อขวัญชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดนามตูมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นพระเถราจารย์เปี่ยมด้วยเมตตาและมีปฏิปทาอันงดงามอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์การพัฒนาและบูรณะติดสังขรเสนาสนะภายในวัดตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาโดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรมาถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:30 นาทีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนพรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรรัตนพรเป็นพระราชวชิรรัตนพรบวรเจติยะกิตาดามหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดอรุณราชวรารามมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2500

69พระราชวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระสงฆ์มีผู้มีบทบาทสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์และงานสาธารณสงเคราะห์โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพระพรหมวชิรเมธีในการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านณวัดอรุณราชวรารามเริ่มโครงการวัดศูนย์กลางแห่งเมตตาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์สามเณรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากและโครงการจิตอาสาเรารักพระปรางที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามพร้อมผลักดันพระปรางวัดอรุณราชวรารามสู่การเป็นมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569คณะกรรมการชุดนี้มีนายปลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการได้แก่พลอากาศเอกชนิดพุกพาสุขพลเอกกมนาถรุดดิษฐ์พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.เป็นกรรมการและเลขานุการมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ระหว่างวันที่1พฤษภาคม2568ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ใน33จังหวัดจำนวน103โครงการในช่วงปี2564ถึง2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น46โครงการซึ่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลา3ปีไปแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม4โครงการและพิจารณาโครงการที่เสนอเป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมจำนวน6โครงการประกอบด้วยภาคกลาง1โครงการได้แก่โครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกและภาคเหนือ5โครงการซึ่งเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน2โครงการอาทิโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ่นพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดแพร่และโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำจำนวน3โครงการอาทิโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเหล่าซีก๋วยหมู่ที่16บ้านเหล่าชีก๋วยอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุบรรณคีรีวัดดาวดึงสารามวัดเทพากรวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดประชาสังคมวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดหายโศกดวนจังหวัดหนองคายวัดชลประทานราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศิลาชัยจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทซีบร้าทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนและบริษัทสำนักงานกฎหมายวงศกรสิริจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีหกไกรสอนวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามัคคีบรรพตจังหวัดชลบุรีวัดนครอินทร์วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทบีระวันจำกัดบริษัทสหกรรมกรกิจจำกัดศูนย์การค้าชิบูย่าประตูน้ำและเครือโรงแรมเวลาดีและบริษัท ROPR จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้ระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
วันนี้ที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานในการเชิญไปอาหารพระราชทานอาทิข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทาโกยากิชีสฟรายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไอศครีมพร้อมทั้งน้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโรงเรียนแห่งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยและกระบี่กระบองปลูกฝังเจตคติและเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน257คนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:45 นาทีณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

คนทั่วไปก็จะคิดว่าปืนมันอันตรายผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนทัศนคติว่าถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็อยู่ของมันเฉยๆครับถ้าเราใช้อย่างปลอดภัยคือเป็นแค่อุปกรณ์กีฬา

ใครที่เบื่อการยิงปืนปกติผมคิดว่ากีฬา FPC เนี่ยครับเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะท้าทายคุณได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าลาออกจากงานเลยเพื่อที่จะได้ออกมาแข่งขันให้เต็มที่เลยมันเป็นกีฬาเพื่อทดสอบคุณว่าคุณมีฝีมือในการยิงปืนแค่ไหน

โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรายิงปืนเนี่ยฮะเราจะเน้นเรื่องความแม่นยำใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยนอกจากเรื่องของความแม่นยำมันจะท้าทายเรามากมันจะมีเรื่องปัจจัยความแม่นยำหนึ่งมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นตัวแปรในการคิดคะแนนอันถัดไปก็คือในเรื่องของความปลอดภัยฉะนั้น3อย่างเนี่ยมันจะต้องกลมเกี่ยวกันอยู่ในลักษณะของกีฬานี้นั้นคุณจะแม่นยำอย่างเดียวไม่ได้มันจะมีเวลาเข้ามาเป็นตัวกำหนดเขาจะมีกรรมการมาคอยตรวจสอบเราหรือมาคอยช่วยควบคุมความปลอดภัยและจับเวลาเราด้วยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถเล่นกีฬานี้ได้นะครับคำว่า IPSC นะครับมันมาจากคำว่า International Practical Shooting Confederation ชื่อภาษาไทยของเราคือสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยนะครับ

ประมาณปี1976มันเริ่มอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่รัฐมิสซูรีนะครับเขาก็คิดค้นกีฬาประเภทนี้เข้ามาครับจนปัจจุบันผ่านมาเนี่ยครับมีนักกีฬาคนไทยหรือคนไทยในที่เคยไปเรียนต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยก็นำเอากีฬาประเภทนี้เข้ามาในเมืองไทยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยครับหลังจากได้เข้ามาและได้จัดตั้งสมาคมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีกีฬาประเภทนี้เนี่ยอยู่ในเมืองไทยมาประมาณ32ปีแล้วจนปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาคมของเราซึ่งชื่อจริงๆของเราชื่อสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยตอนนี้มันอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่เราได้รับการรับรองนะครับในสมาคมของเราเนี่ยมันมีกีฬาทั้งหมดที่ยิงปืนของเราในรณยุทธ์นะฮะหรือเรียกจริงๆก็คือ IPSC เนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ประเภทปืนสั้นเนี่ยก็คือ1ในประเภทนั้นปืนยาวก็คือปืนไรเฟลในต่างประเทศเขาจะแข่งไรเฟลด้วยแต่ว่าในบ้านเราเนื่องจากไรเฟลสำหรับปืนกึ่งอัตโนมัติเขาไม่อนุญาตให้ใช้ดังนั้นเนี่ยก็มันจะเป็นอีกชื่อนึงก็คือมินิไรเฟลอีกอันนึงก็คือลูกซองลูก

ซองยาวๆนะครับลูกซองยาวๆที่ใช้ในการแข่งขันล่าสุดท้ายที่เข้ามาใหม่เป็นน้องใหม่เลยก็คือแอคชั่นชูตติ้งเป็นลักษณะเหมือนบีบีกันที่เขาใช้ยิงกันนี่แหละแต่ว่าเราจะใช้กติกาของ IPSC มาควบคุมก็คือเป็นลักษณะของการยิงแบบ IPSC ครับฉะนั้นทั้งหมดนี่ก็จะมีทั้งหมด4แบบ

มันมีนักกีฬาคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขามีปืนกล็อกเหมือนกันชื่อเดฟสวิกนี่เมื่อย้อนไปสัก10กว่าปีที่แล้วเขาเคยเป็นแชมป์โลกเขาได้มาจากพ่อเหมือนกันทุกคนแล้วก็เอากล็อก17เนี่ยแข่งขันจนได้แชมป์โลกในสมัยนั้นเนี่ยผมก็ไปได้กล็อกมาจากคุณพ่อเหมือนกันผมก็ปืนกระบอกเนี่ยครับเอามาฝึกซ้อมแล้วแข่งขันแล้วก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่ากระบอกเนี่ยจะต้องสามารถที่จะได้รับชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้เรามองเขาเป็นแบบอย่างแล้วก็พัฒนาให้เราสามารถที่จะทำให้เป็นเลิศในกีฬาประเภทนี้ได้หรืออย่างผมเนี่ยครับถ้าเกิดว่าอยากเป็นนักกีฬาแล้วพัฒนามาเป็นอาชีพนี้ด้วยนะครับอาจจะใช้เราเป็นแรงบันดาลใจได้ก็จะดีใจมากเพื่อที่จะได้เข้ามาเป็นนักกีฬาและเป็นอาชีพในอนาคตได้

บางคนสงสัยว่ากีฬา IPSC มันแตกต่างจากการยิงปืนอื่นๆยังไงยกตัวอย่างอย่างคนต่อยมวยผมชอบพูดบ่อยนะต่อยมวยเนี่ยมีกีฬาป้องกันตัวต่อยมวยมีกี่อย่างมีทั้งต่อยมวยมวยไทยมวยสากลมวยจีนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ IPSC เป็นเหมือนกันถ้าผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับ Ultimate Fighting นะฮะคือคุณรวมทุกทักษะที่คุณสามารถใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่วนะยิงปืนได้แม่นคุณจะยิงปืนด้วยเทคนิคยังไงก็ได้ขอให้แม่นคุณยิงปืนยังไงก็ได้ขอให้เร็วแต่อยู่ในความปลอดภัยนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเอามาประสานกันแล้วเอามาเป็นเทคนิคส่วนตัวมันไม่มีการบังคับครับความสนุกท้าทายของเราเนี่ยก็คือเวลายิงปืนปืนมันจะเตะใช่ไหมครับแล้วกระสุนของเราเนี่ยมันมีหลายประเภทอันนี้คือกระสุนขนาด9มม.บางประเภทเนี่ยก็อาจจะขนาดที่มันใหญ่ขึ้นกีฬา IPSC เราเนี่ยมันจะต้องควบคุมแรงรีคอยล์สามารถซ้ำให้แม่นยำและรวดเร็วได้ขณะที่เราแข่งขันเป้า IPSC เนี่ยครับดูหน้าตามันแปลกไหมฮะมันเป็นลักษณะของเป้าที่มี8เหลี่ยม8เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือเซ็นเตอร์ของเป้าคะแนนที่ดีที่สุดนะครับเนี่ยตัว A นะครับโซนมีโซน A โซน C โซน D ปกติสมัยก่อนเนี่ยเป้ามันจะเป็นรูปทรงคล้ายๆคนแต่ว่าเนื่องจากตัวเราเนี่ย IPSC มันเข้ามาเป็นกีฬามากๆเลยเพียวสปอร์ตฉะนั้นกีฬาเราจะไม่อยากให้เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตหรือคนคะแนนเป็นตัวตั้งเอาเวลามาหารพอหารออกมาแล้วมันเหลือแค่ไหนมันจะเป็นคะแนนที่เขาเรียกว่าฮิตแฟกเตอร์สำหรับเอามาคิดนะครับด้วยทรงเป้าของมันเนี่ยครับมันทำให้เราจะต้องควบคุมแรงรีคอยล์ให้ปืนเตะตรงๆหรือเป้าหลายๆอย่างอย่างเป้าเหล็กนะครับบางครั้งเนี่ยเขาเอาไปตั้งในลักษณะที่ไกลมากผมเคยเจอลักษณะเหล็กอย่างเงี้ยครับประมาณ40เมตร30เมตรก็มีเกิดอะไรขึ้นครับยิงยากยิงไม่โดนบางครั้งบางคนเนี่ยยิงกระสุนหมดเป็นแม็กนะครับที่ต้องการให้เหล็กล้มครั้งเดียวมันเล่นเป็นกีฬาที่เล่นกับจิตใจคนคือโดยมนุษย์เราเนี่ยอยากเร็วอยู่แล้วอยากยิงให้เร็วอยู่แล้วแต่ว่าถ้าควบคุมสติควบคุมจิตใจหรือควบคุมความปลอดภัยเราไม่ได้นะเราไปรีบเร่งยิงไม่โดนเวลาเกิดอะไรขึ้นนะเวลามันก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนั้นความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละคุณต้องหักห้ามใจให้ได้ยิงให้โดนภายในนัดเดียวมันมีคำสำคัญของ IPSC เราคือคำว่า practical ที่ผมบอกว่าความเก่งมันไม่จำกัดไม่จำกัดยังไง practical คือเราต้องฝึกซ้อมถ้าแปลง่ายๆมันก็คือแปลว่า practice นะครับ practice เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกซ้อมเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่เก่งขึ้นหรือถ้าเราอยากเก่งมากๆมันต้องทำอะไรคุณก็ต้องฝึกฝนฝึกซ้อมเยอะ

ก่อนหน้านี้สมัยก่อนเนี่ยมันหาคนสอนยากแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ยิงปืนใน PSC เนี่ยเนื่องจากมันต้องอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีความเร็วมันมีความจะเรียกว่าต้องมีความปลอดภัยมากๆในอันดับหนึ่งนะครับทีนี้เรามีเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเก่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าลาออกจากงานเลยเพื่อที่จะได้ออกมาแข่งขันให้เต็มที่เลยตอนปี2008เนี่ยก็ได้แชมป์ประเทศไทยหรือ Thailand Open ได้เหรียญจากที่ต่างประเทศเหรียญที่อเมริกาเขาเรียกว่าเหรียญ President Medal นะครับก็คือได้เหรียญตัวนี้ก็คือดีใจมากหลังนั้นก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ

แรกเริ่มเนี่ยเริ่มจากการขายของนะครับขายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ IPSC พอมาวันหนึ่งเนี่ยผมมองแล้วว่าอยากจะสอนตัวผมเองนะครับแข่งขัน IPSC มันจะมีคลาสของนักกีฬาซึ่งในแบ่งง่ายๆมันจะมีปืนโปรดักชันปืนสแตนดาร์ดปืนโอเพ่นณเวลาที่ผมมาเปิดสอนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นแกรนด์มาสเตอร์ของครบทั้ง3ดิวิชั่นละเราก็มองว่าความรู้เราก็คิดว่าน่าจะเพียงพอในการนำมาสอนบวกกับประสบการณ์ที่คนชอบมาถามเรื่อยๆผมไปสนามก็คอยแนะนำคนมาตลอดแต่พอมาวันนึงเรามองว่ากระสุนที่เราใช้แข่งขันเนี่ยซ้อมไปเรื่อยๆกว่าที่เราจะได้ความรู้เราผ่านมานะครับมันใช้จำนวนเยอะมูลค่าเนี่ยถ้าจะนับเนี่ยมันคงหมดกับรถยนต์ได้เป็นคันๆนะเราก็มองว่าถ้ามันมีนักกีฬาเข้ามาอยู่ในสนใจกีฬาประเภทนี้แล้วเนี่ยแล้วเรามองว่าเขาอยากที่จะมีความรู้และอยากจะเข้ามาเล่นกีฬานี้แบบง่ายๆเราจะต้องเอาทั้งหมดเนี่ยครับทดลองดูว่าแบบนี้ทำลองผิดลองถูกทดลองดูแล้วเราเอาความรู้นี้มาถ่ายทอดให้กับนักกีฬาหลายๆท่านนะครับ

การแข่งขันเนี่ยอันดับแรกคุณต้องมีปืนก่อนมีปืนเพราะอะไรถ้าเกิดต้องการความเป็นเลิศจริงๆเลยเนี่ยครับมันต้องมีปืนของตัวเองคุณจะได้สามารถเอาไปฝึกซ้อมไดฟายที่บ้านได้ให้มีความจำของกล้ามเนื้อนะครับนอกจากมีปืนแล้วต้องมีอะไรต้องมีซองในการใช้นะครับเพราะว่าอะไรปืนเนี่ยฮะไม่สามารถที่จะคุณจะถือปืนไปทั่วสนามได้เพราะเขาดูแล้วมันอาจจะไม่ปลอดภัยอันดับแรกที่สำคัญจะต้องห่อหุ้มกรงไกตัวปืนมันเนี่ยมันจะมีไกตรงนี้เขาเรียกว่ากรงไกมันมีไกอยู่ปกติเราจับปืนเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะเอานิ้วเข้าไปอยู่ในกรงไกอยู่แล้วเพราะถ้าเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ซองของเขาเหมือนกันจะต้องหุ้มกรงไกเพื่อป้องกันอะไรไม่ให้นิ้วมือเราไปโดนตัวปืนมีแมกกาซีนอยู่ที่ดีวิชั่นของประเภทของการแข่งขันของคุณบางครั้งอาจจะใช้แมกกาซีนอย่างน้อยๆก็อาจจะมีสัก3ตัวในการแข่งขันเพราะจะได้เปลี่ยนแมกกาซีนได้เวลาลูกกระสุนหมดนะครับอันดับที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือแว่นตาเวลาแข่งขันเนี่ยปราศจากแว่นตาไม่ได้ปราศจากอุปกรณ์ป้องกันหูไม่ได้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกรรมการไม่ให้แข่งขันครับเพราะอะไรมันจะอันตรายกับหูคุณอันตรายกับตาคุณคุณต้องสวมแว่นตาคุณต้องใส่ที่ครอบหูหรือจุกอุดหูทุกครั้งโดยปกติแล้วเวลาแข่งขันเราจะมีจุดสำหรับแต่งตัวปกติเราแข่งคาดเข็มขัดแต่งตัวยังไงตรงไหนก็ได้นะครับแต่เวลาเราจะเอาปืนเข้ามาคาดอยู่ในซองเนี่ยจะมีจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเซฟตี้แอเรียอยู่ข้างหลังเรานะครับจะมีป้ายติดไว้จุดนั้นเนี่ยสามารถที่จะให้นักกีฬาหรือตัวผมเองที่เป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยในการเอาปืนใส่เข้าไปในซองได้เพราะนอกพื้นที่นั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาปืนออกมาใส่ได้นะครับในการฝึกสอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวันนี้ผมจะใช้กระสุนปืนขนาดจุด40สำหรับฝึกสอนนะครับในการโชว์ให้ดูว่าวิธีการยิงเบื้องต้นจะยิงเป็นยังไงนั่นกระสุนเนี่ยนะครับในอันดับแรกผมก็จะบรรจุเข้าไปที่อยู่ในแมกกาซีนให้ถูกต้องนะครับแค่นี้พร้อมที่จะแข่งขันได้ครับ

เป็นเรายิงเป็นยังไงฮะเรายิงหน้าตรงเข้าไปเพราะเป้ามันก็จะตั้งอยู่ตรงๆยิงให้ตรงๆความพิเศษของสนาม APS-C เนี่ยครับแตกต่างคือมันสามารถที่จะยิงได้หลายๆทิศทางบางครั้งเราจะยิงเข้าด้านข้างเอียงมากเอียงน้อยเนี่ยครับฉะนั้นสนามเขาจะต้องมีการซัพพอร์ตรูปทรงสนามให้ไม่เกิดการสะท้อนของกระสุนไปในทิศทางที่มันไม่ปลอดภัยสนามที่ค่อนข้างมาตรฐานในการแข่งขัน IPSC เลยนะครับเขาก็จะดันเนินดินหรือเขาจะต้องเอายางมาวางป้องกันไม่ให้เวลายิงเข้าไปด้านข้างแล้วหัวกระสุนเนี่ยมันกระเด็นเพราะอะไรหัวกระสุนเนี่ยมันมีน้ำหนักค่อนข้างมากบางทียิงมาปั๊บเนี่ยมันกระเด็นกระเด้งในหน้าเราเนี่ยก็อันตรายแล้วเราถึงต้องใส่แว่นนะครับกระเด้งโดนหัวแตกเนาะบางครั้งผมเคยเจอมันกระเด็นเพราะว่ามันกระเด็นจากโดนจากก้อนหินหรือเพลทเนี่ยมันกระเด็นมาโดนกางเกงผมเนี่ยครับกางเกงทะลุเลยนะครับแต่บางที่สนามโดยทั่วไปที่สามารถยิงตรงๆคุณก็สามารถฝึกซ้อมยิง IPSC ได้เช่นอะไรฝึกทักษะในการชักปืนยิงหน้าตรงฝึกทักษะในการยิงเปลี่ยนแมกกาซีนหรือย้ายเป้าพอได้แต่อาจจะวิ่งเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะว่าบางสนามก็อาจจะไม่อนุญาตให้วิ่งซ้ายวิ่งขวาเพราะอาจจะไปรบกวนคนอื่นแต่อย่างสนามที่จัดแข่ง IPSC ส่วนใหญ่มักจะสามารถที่จะทำได้นะครับ

ดยสมัยก่อนเนี่ยเราก็สอนกันเองแนะนำกันเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมฮะนี่คือการฝึกสอนของคนทั่วไปแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยครับตั้งแต่เรามีสมาคมกีฬายิงปืนรุ่นอายุแห่งประเทศไทยและตัวเราเนี่ยเข้าไปได้รับการรับรองอยู่กับการกีฬาประเทศไทยด้วยตอนนี้มันมีร่างพระราชบัญญัติของผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ควบคุมกีฬานะครับเข้ามาควบคุมตรงนี้ด้วยเพราะต้องการให้สร้างมาตรฐานในการของเรื่องจรรยาบรรณเรื่องของการฝึกสอนมาตรฐานที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องเป็นแบบแพทเทิร์นที่มีความเป็นมาตรฐานอันดับแรกเมื่อเข้ามาในสนามกรรมการจะเป็นผู้สั่งให้เราบรรจุกระสุนก่อนหน้านี้เราจะไม่มีสิทธิ์ในการชักปืนออกจากซองนะครับเมื่อกรรมการสั่งชูตเตอร์โหลดแอนด์เมคเรดี้นะครับหลังจากนั้นจะเอาปืนออกจากซองได้นะครับปลดล็อกจากซองเอาปืนออกมานะครับตรวจสอบมีบรรจุกระสุนอยู่ในแมกกาซีนแต่นี่เป็นแมกกาซีนสำหรับโชว์นะครับโอเคผมเก็บแมกกาซีนขึ้นลำนะครับสำหรับปืนที่มีเซฟบางดิวิชั่นให้ขึ้นเซฟไว้นะครับและเอาปืนเก็บเข้าซองเมื่อเก็บเข้าซองเช็คนิดนึงว่าปืนเข้ามาอยู่ในล็อกของซองได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าเพื่อป้องกันปืนตกจากซองนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยปืนตกจากซองกรรมการจะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันทีเพราะถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับเมื่อบรรจุแล้วเราจะรอคำสั่งของกรรมการในคำสั่งที่เรียกว่าชูตเตอร์ ready คือเขาจะถามเราว่าพร้อมไหมถ้าหากว่าพร้อมจะมีสัญญาณดังให้ชักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะชักให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเค

กรรมการจะสั่ง if you finish ก็คือถามว่ายิงเสร็จหรือเปล่าให้อันโหลดก็คือการปลดแมกกาซีนอันดับแรกปลดแมกกาซีนก่อนและโชว์เคลียร์คือดึงลูกกระสุนออกและเก็บปืนเข้าซองเมื่อเก็บปืนเข้าซองนะครับล็อกปืนให้มั่นคงไม่ตกจากซองนะครับหลังจากนั้นปล่อยมือได้ถือว่าปลอดภัยแล้วและออกจากสนามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองยิงสนามนี้ให้ดูนะครับว่าวิธีการยิงยังไงในสนามของ IPSC นี้ที่มีจำนวนกระสุน6เป้ากระดาษและ6เป้าเหล็กนะครับใช้กระสุนไม่ต่ำกว่า18นัดนะครับโอเคครับผม

หลังจากนั้นกรรมการจะขานเวลาและขานสกอร์นะครับเวลา1486นะครับโอเคแล้วเขาก็จะไปตรวจเป้าดูว่าได้โซนยังไงนะครับโอเคครับผม

คนที่เข้ามาตั้งใจจริงเนี่ยก็เยอะอยากเขาเรียกอะไรอยากเข้ามาเป็นนักกีฬาจริงๆบางครั้งเนี่ยเห็นว่า IPSC มันเท่ยิงแล้วแบบยิงเร็วผมอยากจะบอกว่าของเรามันเป็นกีฬาจริงๆเนาะคุณเอามาเรียนฝึกกีฬานี้เอาไปใช้ป้องกันตัวมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้เป็นลักษณะของการป้องกันตัวมันเป็นกีฬาเพื่อทดสอบคุณว่าคุณมีฝีมือในการยิงปืนแค่ไหนคุณใช้ปืนได้อย่างปลอดภัยแค่ไหนเทคนิคที่ผมไปหามาหรือมีประสบการณ์ในการสั่งสมมาเนี่ยครับบางครั้งคนมาเรียนก็จะมองว่าฉาบฉวยอยากมาเรียนพอมาเรียนเสร็จไม่ตั้งใจครับแค่คิดว่าเออมาเรียนแล้วก็แต่ตัวเราเนี่ยเราอยากให้ทุกคนพัฒนาทุกคนพัฒนาเอาความรู้เราไปทีบางครั้งเราสอนเราคิดว่าเออที่ผ่านมาเราสอนเขาเข้าใจจริงหรือเปล่าหรือเขารู้จริงหรือเปล่าอยากให้กลับไปฝึกซ้อมครั้งก็ไม่ฝึกซ้อมอันนี้คือความท้อใจที่ในส่วนตัวเนาะเหนื่อยเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าใจจริงลึกๆ ก็อยากให้ทุกคนที่เข้ามาประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาในอนาคตครับคนซื้อปืนมาครั้งแรกคิดว่าจะต้องเอาปืนมาป้องกันตัวถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยผมเคยเจอคนมาเรียนคิดว่าปืนจะต้องป้องกันตัวคิดว่ามันมีอันตรายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเขาเตรียมพกปืนตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นความคิดของเขาเนาะแต่ว่าในตัวผมเองถ้าผมสอนเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณดำรงอยู่ในความถูกต้องนะไม่ไปทำอะไรเกะกะล้าลาคนอื่นหรืออยู่ในเขาเรียกว่าไม่อยู่ในสถานที่อาโคจรปืนไม่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างมากมันก็เป็นแค่อุปกรณ์กีฬาอยากให้เปลี่ยนทัศนคติเคยมีคนเปรียบเสมือนนะบอกว่าปืนเหมือนถังดับเพลิงมีไว้ใช้แล้วได้ใช้ดีกว่าที่ตอนจะใช้แล้วมันไม่มีนะครับอันดับแรกมีสติก่อนแล้วปืนมันจะเป็นแค่อุปกรณ์กีฬานะครับ

้าเข้ามาเล่นกีฬาประเภทนี้เนี่ยครับผมก็แนะนำว่าควรจะมีปืนของตัวเองเพราะอะไรบางครั้งเราต้องเดินทางไปแข่งที่นู่นที่นี่ถ้าเข้ามาเป็นนักกีฬาแล้วนะครับต้องเดินทางไปแข่งที่จังหวัดหลายๆจังหวัดหรือมีโอกาสถ้าได้ติดทีมชาติหรือบางแมตช์เนี่ยเขาอาจจะส่งให้นักกีฬาไทยไปแข่งที่ต่างประเทศได้ด้วยนะครับแต่เข้ามายิงปืนครั้งแรกไม่จำเป็นต้องมีปืนตามสนามทั่วไปมีให้เช่านะครับสามารถที่จะลองทดลองเอาปืนมาทดลองเล่นได้อย่างยกตัวอย่างอย่างนักกีฬาที่ประเทศจีนนะครับบินมาฝึกซ้อมที่เมืองไทยบางคนเนี่ยบินมาทุกเดือนก็มีเพื่อที่จะได้มาฝึกซ้อมทดลองยิงดูว่าการฝึกซ้อมของเขาเนี่ยเวลายิงจริงดีไหมบินมาเมืองไทยมาแข่งบินไปที่ต่างประเทศไปแข่งก็เขามีส่วนใหญ่นักกีฬาก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วอาจจะเอาปืนให้ยืมเอาปืนให้เช่าเรื่องของการได้เพื่อเรื่องของความปลอดภัยของการแข่งขันแต่ถ้าเกิดคุณเบื่อการยิงปืนโดยปกติยิงปืนแบบแม่นยำยิงปืนแบบ ISSF หรือยิงปืนแบบต่างๆปืนอัดลมปืนอะไรก็แล้วแต่แล้วเริ่มเบื่อแล้วอยากท้าทายความสามารถของคุณเองแล้วรู้สึกว่ายิงปืนแบบเดิมเราทำได้ดีแล้วมาลองแบบนี้ดูครับ

ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้รับเชิญไปสอนที่ดูไบนะครับปีที่แล้วเขาแข่งขัน IPSC ตำรวจของทั่วโลกเลย World Police IPSC เลยพอมาปีนี้ครับเพราะเขาแข่งขันเสร็จเขาก็จัดแข่งอยู่ในรัฐของเขาทั้งหมด7รัฐที่ดูไบเนี่ยเขาก็เชิญผมไปเป็นโค้ชฝึกสอนให้เพื่อที่จะแข่งขันสู้กับทีมแข่งขันของในรัฐของเขาบางรัฐเนี่ยก็อาจจะไปจ้างโค้ชของประเทศอื่นๆมาทีเนี้ยก็มาแข่งขันสุดท้ายความสำเร็จอีกอย่างนึงที่ดีใจนะคือนอกจากได้เพื่อนเขามาดูแลเรารับรองเราอย่างดีเลยได้รู้จักกับนักกีฬาที่ทั่วโลกด้วยเราได้สอนให้เขาประสบความสำเร็จทีมล่าสุดเนี่ยผมสอนให้เขาสามารถที่จะได้รับชัยชนะของกีฬาของ UAE นะฮะ United Arab Emirates เนี่ยของดูไบได้รับเป็นที่1ในการชัยชนะเลยครับดีใจที่มีโอกาสได้เล่นกีฬาที่รักด้วยเนาะนอกจากเล่นกีฬาที่รักสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้ด้วยน้อยคนนะครับที่มายิงปืนแล้วทำเป็นอาชีพได้ด้วยผมก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นอาชีพนี้ด้วยอย่างน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมภูมิใจดีใจที่ยิงปืนเสียเงินแล้วแต่ยังได้เงินกลับมาด้วยเนาะได้ทำอุปกรณ์ต่างๆเอามาซัพพอร์ตให้นักกีฬาได้เอาไปใช้ดีๆได้ด้วยได้เงิน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงการพัฒนาการของสมองมีคำตอบที่รายการนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันของเด็กๆค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าแหล่งที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงในอนาคตสำหรับเด็กๆด้วยค่ะนั่นคือแหล่งการเรียนรู้นั่นเองนะคะแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนั้นสำคัญและก็จำเป็นขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่จะจัดแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆได้อย่างไรและแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะท่านแรกค่ะคุณโนนะคะหรือว่าคุณสวงมนสิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะและอีกหนึ่งท่านเป็นคุณแม่จากทางบ้านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะคุณแม่สว่างจิตคามนิยานนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญแล้วก็เรียกได้ว่าใส่ใจแหล่งการเรียนรู้ต่างๆของเด็กๆอย่างมากเลยค่ะจริงๆแล้วแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นยังไงคะ
1: จริงๆอย่างที่คุณโน้ตบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งการเรียนรู้เยอะมากและคำว่าการเรียนรู้มันก็เยอะมากในสังคมไทย
0: นะ
1: แล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่นึกถึงว่าเราอยากจะไปแหล่งเรียนรู้สักที่นึงเนี่ยก็จะไปคิดว่ามันจะต้องเป็นสถานที
0: ่
1: จะต้องไปสถานที่ไปพิพิธภัณฑ์ไปสถานที
0: ่
1: สวนน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยภาพมันจะเป็นแบบนั้น
0: ค
1: ือเราถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแหล่งการเรียนรู้มันมีอยู่รอบตัวเราคือมันมีอยู่ตั้งแต่ในบ้านเราออกนอกบ้านมันก็มีแหล่งการเรียนรู้รอบตัวเพียงแต่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าเราคิดว่ามันคือการเรียนรู้มันคือการเพิ่มศักยภาพให้กับลูกของเราหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แค่เด็กด้วยนะ
0: คะ
1: เราเองเราก็ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีโจทย์ให้มันกว้างที่มันไม่ใช่แค่เพียงสถานที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแหล่งการเรียนรู้เราเยอะมากยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในรถยนต์ถามว่ามันเยอะไหมท
0: ุ
1: กวันนี้ในชีวิตประจำวัน
0: นานด้วยนะคะ
1: นาน
0: รถติดด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลูกของเราก็อยู่ในทำให้ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ได้ไหมมันก็เป็นแหล่งการเรียนรู้บนท้องถนนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าเห็นไหมลูกในระหว่างนั้นเนี่ยแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของการจราจรสัญญาณการจราจรทางม้าลายเราก็สอนเรื่องของกฎการข้าม
0: มาที่คุณแม่กันบ้างนะคะตอนนี้ลูกๆอายุเท่าไหร่กันบ้างล่ะคะ
2: อ๋อคนโตผู้หญิง8ขวบค่ะส่วนคนเล็กน้องชาย7ขวบค่ะ
0: โอ้โหอายุใกล้กันเลยนะคะอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ไปเพื่อนกันเลยค่ะ
0: ไปเที่ยวข้างนอกชวนกันเรียนรู้ได้เต็มที่เลยทั้งสองคนด้วย
2: เป็นเพื่อนกันสนิทเลยค่ะ
0: ค่ะเป็นวัยที่ใกล้กันเลยทีเดียวพี่โนคะอย่างนี้สำหรับเด็กๆเมื่อไหร่ที่ควรจะพาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ได้บ่อยมากขึ้นเยอะมากขึ้นด้วยอะค่ะ
1: คือจริงๆตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูวัยให้เหมาะสมนะคะถ้ายังเบบี๋อยู่วันนั้นก็อย่าพึ่ง
0: เพราะความพร้อมร่างกายด้วยภูมิต้านทานด้วยนะคะ
1: นะแต่ว่าพอเริ่มที่จะคืบคานได้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเหมาะเลือกพื้นที่ที่จะไปสวนสาธารณะไปในแหล่งที่มันเป็น

0: การเปิดอากาศโอเพนแอร์ทั้งหลายสวนสาธารณะบ้างที่แถวบ้านบ้างนะคะคือไปเปิดรับลมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วย
1: นะ
0: ท้องฟ้าน้ำนะคะหรือว่าได้เห็นแหล่งน้ำข้างบ้านมีคูคลองต่างๆนานาเนี่ยก็พาไปชมนกชมไม้หรือว่าในบริเวณบ้านเองเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ก่อนแล้วก็พอขยับวัยเนี่ยพอเขาเริ่มโตก็ค่อยไปในแหล่งชุมชนได้บ้าง
1: ะ
0: นะแต่อยากให้เลือกสถานที่ในการไปที่เหมาะกับวัยด้วยปฐมวัยก็ควรที่จะเลือกอีกแบบนึงแล้วก็วัยปฐมขึ้นมาวัยมัธยมเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัยแล้วก็ความสนใจของเขาค่ะ
1: โอ้โหเรียกว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีประโยชน์มากๆเลยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามี VTR นะคะเด็กๆ เขาได้ไปทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะที่นี่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะไปดูกันค่ะว่าเด็กๆ เขาจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับแหล่งเรียนรู้นี้มากขนาดไหนค่ะ
2: การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนที่ทำให้เด็กเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5จากการสังเกตการสำรวจการทดลองโดยการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกันกับความรู้ที่ได้สั่งสมมาวันนี้เราจะตามน้องๆไปเรียนรู้เรื่องเกษตรกันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะ

0: หรับพวกเราถึงแล้วยังไงเรามาสวัสดีพิธีกรของพวกเรากันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
2: พี่ก็ชื่อวันชัยครับพลขันนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่พิพิธภัณฑ์นะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนานะครับก็การทำนาเราก็มีหลายรูปแบบนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำนาดำนะครับแล้วก็นาโยนนะครับส่วนวิธีการยังไงเดี๋ยวจะมีตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะกล้านะครับ
3: แล้วอันนี้ทำมาจากพลาสติกหรืออะไร
2: ใช่ตัวนี้ทำมาจากพลาสติกครับโดยจะมีตัวถาดหลุมทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ444หลุมการปลูกข้าวมันก็มีหลายรูปแบบนะก็คือเราปลูกในแปลงนาในแปลงนาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาปลูกข้าวแบบนาสวนก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาทำนาเราต้องมาทำการเพาะเมล็ดก่อนนะครับ การเพาะเมล็ดก็คือวิธีนี้เราจะเพาะเมล็ดในถาดหลุมนะครับ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: จะใช้ได้โดยวิธีการทำนาดำก็ได้แล้วก็นาโยนก็ได้นะครับ
0: ครับ
2: เราจะมีตัวเขาเรียกว่าดินเพาะกล้านะครับ
0: เป็นยังไงครับ
2: นี่ครับ
3: ดินเพาะกล้า
2: จะยกขึ้นมาเลย
0: ครับผมอ
2: ันนี้เป็นดินเพาะกล้า
3: หนักจัง
2: จะหนักนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะใช้ไม่เยอะในหนึ่งถาดจะใช้ปริมาณไม่เยอะเราจะใช้ตัวดินเนี่ยลองก้นหลุมก่อนเพราะเราลองถาดหลุมด้วยดินเพาะกล้าแหละแล้วก็ประมาณครึ่งถาดครึ่งหลุมนะครับ
0: ครึ่งหลุม
2: ใช่ครึ่งหลุมครับแล้วก็หยอดเมล็ดในหลุมนะครับโดยประมาณ 2-3 เมล็ดไม่เกิน5เมล็ดนะครับโดยประมาณใช่
0: โอเค
2: เขาให้เตรียมถาดแล้วก็ถึงจะใช้ตัวดินเพาะกล้าเนี่ยปิดหน้าถาดอีกทีนึงนะครับ
3: เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
2: ได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องตัวเล็กเดี๋ยวพี่จะเอาเก้าอี้ให้ยืนนะครับเพื่อสะดวกในหยอดเมล็ดนะครับนี่
4: หนูคนเล็กก็สนใจใหญ่เลยนะคะคนเล็กประมาณ5ขวบค่ะ

0: พวกฮามเสร็จแล้วต่อไปคือวิธีการอะไรต่อครับผม
1: อันนี้คือวิธีการเขาเรียกว่าเพาะก้านะครับพอเราเพาะก้าพอเราได้ต้นก้าขึ้นมาเนี่ยต้นก้าจะโตมาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าก้าข้าวอันนี้ก้าข้าวในถาดหลุมนะครับโอเคนะครับพอเราได้ต้นก้าเราก็ไปดำนากันนะครับอาจจะทั้งดำแล้วก็โยนนะครับได้2อย่าง

0: ครับ
1: โอ
0: เคนะครับเดี๋ยวตามพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาลงแปลงนานะครับ
1: เดี๋ยวตาม
0: พี่มาเลย
2: เขายังสนุกอยู่นี
3: ่ค่ะ
2: คนเล็กยังสนุกทางอยู่
0: เห็นไหมง่ายไหมเราสามารถอุ้มได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ถอดทีละหลุมนะครับถ้าเราใช้วิธี

0: อยู่ที่คนที่เขาจะกำหนดว่าจะใช้ระยะเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะ
2: เอาละค่ะหลังจากปลูกกล้ากันไปแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มโยนกล้ากันแล้วดูสิว่าน้องๆจะทำได้หรือเปล่า
0: การทำนาโยนเนี่ยมันก็นะมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงเกี่ยวกับแรงงานคนที่เรามันก็ดีกว่าการทำนาดำส่วนวิธีการโยนเนี่ยเราจะโยนไปข้างหน้าในลักษณะอย่างนี้โดยจะให้มันลอยขึ้นไปข้างหน้า
3: ลองมาปลูกข้าวเองด้วยนะคะ
0: มันก็จะปักลงในโคนเลยนะครับ
1: ค่ะ
4: จริงๆนี่น่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กจะชอบมาก
3: ค่ะได้ยอมนะคงจะทานข้าวหัวจานข้าวเนี้ยนะคะเห็นคุณค่าของข้าว
5: ค่ะ
0: โอเคนะครับก็จากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการทำนาโยนมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับการทำนาดำนะครับส่วนวิธีการทำนาดำเนี่ยเราจะมีวิธีการเขาเรียกว่าการอุ้มก้านะครับก่อนที่จะดำเราต้องมีตัวก้าก่อนครับอ้าวเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมเราก็ลงแปลงนานะครับมาดำนานะครับวิธีการก
2: ็จริงๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่มันคือการแสดงใช่ไหมคะน้องเฟื่อง
0: ดำลงไปเลยครับดำลงไปแปลงโดยตั้งหน้าแถวไปทีละต้นนะครับโดยใช้ในโป้กดลงไปนะครับแค่ความลึกก็แค่ท่วมรากข้าวเท่านั้นนะครับเพื่อ
2: การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ทำให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเป็นการเรียนที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อเด็กซึ่งหากสังเกตพฤติกรรมของเด็กจะพบว่าเด็กมีความสนใจกระตือรือร้นและอยากร่วมเข้ากิจกรรมและสามารถจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ดีค่ะ
3: แค่ได้เหยียบดินที่ต่างไปจากที่เคยเหยียบก็ตื่นเต้นแล้ว
4: ตื่นเต้นแล้วค่ะ
3: ดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยนะคะได้ลงมือไปทำนาทั้งแบบโยนด้วยแบบดำเองด้วยนะคะแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์กันเองด้วยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: พี่ว่าคือโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยพาพิพิธภัณฑ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็คือได้ไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ก็จะเกิดการกระตุ้นทำให้เขาอยากเรียนรู
3: ้
4: แล้วพอเราได้มีภาคปฏิบัติด้วยเขาได้มีการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แบบจัดเต็มแบบเมื่อสักครู่นะคะคือไม่ใช่แค่ยืนมองและให้คนอื่นทำให้เราดูแต่ว่า
3: ลงไปทำเองเลยค่ะปฏิบัติเอง
4: โยนแบบนี้เป็นยังไงนะคะจะดำยังไงแล้วก็กระบวนการหลังจากนั้นเป็นยังไงน
3: ะ
4: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่อยากจะให้เสริมแล้วก็ต่อจากแหล่งการเรียนรู้ก็คือว่า อย่าให้มันเป็นเพียงแค่แหล่งการเรียนรู้แค่อีเวนต
3: ์
4: คือดูเสร็จแล้วจากไป
3: ครั้งนี้จบ
4: เพราะว่าใช่เพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าพาลูกๆไปในแหล่งการเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบของการทำให้ดูว่าไอ้นี่เห็นปุ๊บการทำนาแล้วเป็นแบบนี้นะลูกแต่พอกลับเข้าสู่ชีวิตประจำวันเนี่ย
3: ค
4: ุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปกระตุ้นต่อหรือว่าได้ไปพัฒนาการต่อยอดอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าความเป็นจริงชาวนาเนี่ยลำบากขนาดไหนลองไปดูไหมว่าชาวนาจริงๆที่เขาทำเนี่ยเขาตากแดดตากกันแล้วของจริงนากันแบบว่าและระยะเวลามันขนาดไหนต้องให้ข้อมูลลูกให้เห็นภาพว่าลูกมันไม่ใช่เพียงแค่นี้นะลูกอย่างนี้มันดูเหมือนเร็วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะเสร็จแล้วลูกก็ไม่ได้ซึมซับถึงระยะ
3: หยอดเมล็ดเสร็จโอ้โหได้แล้วต้นกล้าเอาไปปักไปโยน
4: ใช่เขาเลยดูว่ามันทุกอย่างมันได้มาเร็วแล้วง่ายแต่ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการของชาวนาหรือถ้ามีโอกาสพาลูกไปคุยกับชาวนาเลยไปขลุกจริงก็ได
3: ้
4: คือเดี๋ยวนี้มันก็มีโฮมสเตย์ในรูปแบบที่มันน่าสนใจเยอ
3: ะ
4: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านเราก็ชวนพูดคุยเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปหุงข้าว
3: ค่ะ
4: พอหุงข้าวเสร็จปุ๊บหนูรู้ไหมว่าก่อนที่มันจะมาเป็นข้าวแบบเนี้ยมันเป็นที่มันเป็นต้นกล้าแล้วก็โยนไปแล้วมันขึ้นมาเป็นข้าวมันออกมาเป็นเมล็ดได้ยังไง
3: ค่ะ
4: มันต้องผ่านกระบวนการโรงสีไหม
3: ค่ะ
4: คือให้เห็นกระบวนการแล้วเสร็จแล้วพอเราต้องมาหุงอีก
3: ค่ะ
4: หุงเสร็จแล้วออกมาแล้วกว่าจะมากินแล้วหนูคิดดูเนี่ยว่าแต่ละเมล็ดออกมาแล้วรวมกันกินเป็นคำเนี่ย
3: ค
4: ือเขาก็ต่อยอดแล้วทำให้เขาคิดตามได้ว่าโอ้จริงเนาะมันไม่ได้ง่ายเนาะ
3: ค่ะ
4: มันที่ผ่านมานี่เขาเห็นบางทีเขายังหุงไม่เป็นด้วยซ้ำเขารู้แต่ว่าเขามากินเนี่ยบนโต๊ะจานคุณแม่วางไว้ให้แล้วอ
3: ยู่ในจานข้าวแล้ว
4: ใช่นี่คือข้าวของเขาเขาจะไม่เห็นกระบวนการเพราะฉะนั้น ไหนๆพาลูกไปที่แหล่ง

0: การเรียนรู้แล้วกลับมาต่อยอดทั้งไปข้างหน้าและก็ถอยไปข้างหลังคือต้องให้เห็นทั้งที่มาไม่ใช่ให้เห็นเฉพาะที่ไปคือต้องเห็นทั้งสองอย่างให้เห็นรากของมันแล้วก็มองว่ากระบวนการต่อไปในอนาคตเป็นยังไง
1: ค่ะแหมดีจังเลยนะคะนอกจากได้เรียนรู้ทั้งในสถานที่นอกสถานที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าในพิพิธภัณฑ์ต่างๆมีประโยชน์สำหรับเด็กๆหมดเลยแล้วก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลูกต่อยอดแล้วก็ได้รู้ลึกรู้จริงถึงที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจอย่างแท้จริงด้วยนะคะทีนี้ขั้นตอนต่างๆที่เราจะช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้กับลูกรักของเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างช่วงหน้านะคะพี่โนจะมาบอกกับเรารวมถึงมาพูดคุยประสบการณ์ดีๆกับคุณแม่กันต่อในสมองดีสร้างได้ด้วยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะรายการสมองดีสร้างได้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้เห็นเด็กๆ เข้าไปเรียนรู้นอกสถานที่กันแล้วนะคะขนาดตัวเล็กยังรู้สึกมีความสุขสนุกมากเลยมีส่วนร่วมเต็มที่ค่ะทีนี้เรื่องราวการพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ส่วนของคุณแม่นะคะก็จะพาลูกไปเรียนว่ายน้ำค่ะหลังจากที่เรียนหนังสือมาตั้งเช้าถึงเย็นค่ะก็เป็นการผ่อนคลายเขาด้วยการเรียนว่ายน้ำเสริมแล้วทันใดนั้นก็ได้เป็นว่ายน้ำเป็นด้วยอะค่ะ
1: อย่างนี้อย่างที่คุณแม่เล่าให้เราฟังทำถูกไหมคะพี่โนหรือว่าอยากจะเสริมส่วนไหนบ้างไหมคะ
0: จริงๆประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองแห่งน้ำนะนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากจริงๆเนี่ยอยากจะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเด็กทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นนะคะ
1: เมืองร้อนด้วยนะคะว่ายน้ำก็ได้ลดอุณหภูมิร่างกายแถมยังมีประโยชน์หลายอย่างด้วย
0: การไปมีว่ายน้ำเนี่ยแต่ในแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากที่จะให้เขาไปเล่นน้ำแล้วก็ไปฝึกกันออกกำลังกายแล้วก็ว่ายน้ำเป็นนะคะนอกจากทักษะการเรียนรู้เรื่องว่ายน้ำแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้ได้เรียนรู้ว่าสระแต่ละที่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะสระเปิดสระปิดน้ำคลอรีนน้ำเกลือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ว่าเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝั่งความนี้นี่ลึกเท่าไหร
2: ่
0: 2เมตรนี่เมตร50ไหนหนูลองยืนซิหนูยืนขนาดไหนความสูงของแม่เนี่ยแม่สูงขนาดนี้แม่ยืนได้ตรงไหนสระว่ายน้ำมันมีก้นมันคือมันเรารู้ว่ามันลึกแค่ไหนแต่ว่าถ้าไปคูคลองต่างๆหนูจะรู้ไหมว่าลึกแค่ไหน
1: หรือแม้แต่ทะเลเองด้วยนะคะ
0: คือเชื่อมโยงไปถึงน้ำอื่นๆแหล่งน้ำอื่นๆหนูไปดูสิลูกแม่น้ำวันนี้เราข้ามเรือกันนะข้ามแม่น้ำแล้วแม่น้ำวันนั้นหนูไปสระว่ายน้ำหนูว่ามันต่างกันยังไงวันนี้พาไปเที่ยวทะเลเฮ้ยทะเลมีคลื่นด้วยเหมือนไหมลูกพอมีคลื่นแล้วเนี่ยสระว่ายน้ำมีไหมลูกก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ด้วยหลักการว่าอ๋อน้ำในสระเนาะมันเป็นแบบนี
1: ้
0: น้ำแม่น้ำมันเป็นแบบนี
1: ้
0: น้ำทะเลมันมีคลื่นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วในระหว่างการต่อยอดพยายามกระตุ้นให้เขาเกิดคำถามถ้าลูกไม่ถามต้องกระตุ้นให้เขาถามเพื่อที่ทำให้เขาได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงไอ้น้ำเกลือโอโซนเอ๊ะคอรีนพอเขาเกิดคำถามเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้แล้วศาสตร์แบบไหนแล้วที่มันเหมาะกับเขา
1: ค่ะโอ้โหและอย่างจริงๆสถานที่ที่เราจะพาลูกไปเรียนรู้เนี่ย
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกแบบไหนให้กับลูกบ้างคะหรือว่ามีหลักในการเลือกคร่าวๆไว้ยังไงบ้างไหมคะพี่โน
0: เอาสิ่งสำคัญเนี่ยในตอนต้นเนี่ยดูวัยก่อนนะดูวัยของเขาดูพัฒนาการของเขา
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยให้ดูคือคนเป็นพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกนะคะจะรู้ค่ะว่าลูกชอบอะไร
1: ค่ะ
0: นะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกชอบอะไรถ้าชอบกินใช่ไหมเป็นแหล่งการเรียนรู้
1: ใครก็ชอบนะคะพ่อแม่ชอบด้วย
0: ชอบมากนะคะแล้วก็ถ้าลูกอาจจะชอบอย่างเมื่อสักครู่นี้พิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ลองดูลูกเราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
1: สังเกตลูกเราสักนิดนึง
0: สังเกตต้องสังเกตค่
1: ะ
0: เพราะสังเกตแล้วเนี่ยในตอนต้นเนี่ยให้เริ่มจากความชอบของเขาความสนใจของเขาลูกเราทำไมชอบรถไฟจังทำไมชอบไดโนเสาร์จังทำไมชอบเรื่องวิทยาศาสตร์จังทำไมชอบพัดลมจังทำไมชอบมันจะมีสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราสังเกตปุ๊บแล้วเราก็เริ่มเสร็จแล้วจูงเขาไปสู่การเรียนรู
2: ้
0: ถ้าอะไรก็ตามที่มันเริ่มจากความชอบเนี่ยมันจะทำให้เขานำไปสู่การอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดการตั้งคำถามและสังเกตแล้วก็เรียนรู้แบบประสาทสัมผัสทั้ง5
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ได้เราอยากให้เขาเรียนแหล่งการเรียนรู้ของเรามันคือการเรียนพิเศษนะคือออกมาแล้วก็ไม่ได้แล้วลูกเราต้องเก่งมันทุกด้านเรียนถึงจะเรียนในห้องแล้วออกมาก็ต้องนี่แหละคือการเรียนรู้เพราะว่าเราไปตีโจทย์ว่าการเรียนคือการเรียนไง
1: ค่ะ
0: คือเรียนรู้เพราะตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องเรียนอย่างเดียวก่อน
1: หนังสือการอย่างนั้นไม่ใช
0: ่หรือบางทีเราจ้องจะสอนมากเกินไปเอาล่ะไปพิพิธภัณฑ์แล้วกลับมาได้อะไรลูก ไหนเขียนมาซิวันนี้เขียนมา
1: โหไม่สนุกเลยอ่ะแม่ถาม

0: ไม่เซ็งเลยนะคือเราไปจงไปจ้องที่จะสอนแล้วก็ไปจ้องที่จะให้ลูกให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไปแหล่งการเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบ
1: ค่ะ
0: อาจจะทำแบบนั้นได้ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเขียนเป็นหนูรู้สึกยังไง
1: ค่ะ
0: หนูมีความสุขไหมหนูชอบไหม
1: ค่ะวันนี้หนูชอบอะไรวันนี้ค่ะ
0: หนูเรียนรู้อะไรหนูไปเจอตรงนั้นเนี่ยลูกที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูวิธีอ่านจบไปพร้อมกันเนี่ยแล้วก็เจอแต่ละอย่างเนี่ยแล้วมันเกิดพอมันเกิดคำถามนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนูรู้สึกว่ายังไง
1: ค่ะ
0: มันไปหาคำตอบไหมบางคำถามแล้วยังคาใจอยู่กลับมาถามแม่แม่ไม่รู้
1: ค่ะ
0: แม่ไม่รู้ลูกแล้วจบไปมันไม่ได
1: ้ก็หาคำตอบไปด้วยกัน
0: ก็คือว่าพอเกิดคำถามปุ๊บกลับมาถามแม่อย่าดูดายนะ
1: คะ
0: เฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยอันนี้แม่ก็ไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือจะไปหาชวนกันไปห้องสมุดก็ได้แล้วก็หาห้องหาข้อมูลมาแล้วมาเออจริงนี่ก็หนูเป็นคนกระตุ้นให้แม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะโอ้โห
1: ลูกก็ภูมิใจสุดๆเลยวันหลังหาเรื่องมาเยอะเลย
0: หนู
1: เ
0: รื่อง
1: กระตุ้นแม่อีกนะ
0: ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือเทคนิคอย่างที่ทำให้เกิดการเรียนรู
1: ้
0: ที่มันสลับกันแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอ่
1: ะ
0: การจะไปในแต่ละที่ที่พ่อแม่แนะนำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไปในแต่ละครั้งแล้วมันได้อะไรกลับมา
1: การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์กับลูกเราอย่างเต็มที่เกิดขึ้นไม่ยากเลยนะคะเกิดได้ตลอดเวลาลองสังเกตดูว่าลูกเราชอบอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยู่อะไรที่ลูกเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกก็พากันเรียนรู้เรื่องนั้นไปเลยทำความเรียนรู้ความรู้จักไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถต่อยอดกันด้วยนะคะอย่างของคุณแม่มีพาน้องไปเที่ยวนอกสถานที่ที่ไหนบ้างไหมคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่อยากมาแบ่งปันกันบ้างค่ะ
2: ค่ะส่วนน้องเนี่ยจะบางครั้งน้องอยากเที่ยวสู่สวนนะคะสวนสัตว์ที่แบบสัตว์ที่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็สัตว์ที่เคยเห็นบ้างอะค่ะอะไรเงี้ยพอไปเสร็จก็บางทีก็จะประทับใจบ้างแล้วประทับใจบ้างแต่ที่ไม่ประทับใจคือแบบสงสารทำไมสัตว์อยู่ในกรงเยอะจังอะไรเงี้ย
1: ทำไมไม่ออกมาเหมือนที่เราเห็นในหนังสือ
2: ใช่ค่ะอย่างฮิปโปก็น้ำขุ่นเลยมองเห็นตัวฮิปโปเลยอะไรเงี้ย
1: อยู่กันสองสามตัวในที่แคบๆ
2: ก็จะเกิดความสงสัยว่าทำไมสัตว์ถึงไม่มีอิสระเหมือนหลังเรานะ
1: คะ
2: ก็อธิบายว่าสวนสัตว์เนี่ยมันมีสองประเภทนะคะสวนสัตว์เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพาไปดูสวนสัตว์เปิดให้เขารู้ว่าธรรมชาติจริงๆการสัตว์ต้องอยู่อย่างนี
1: ้ค่ะ
2: ค่ะว่าเนี่ยสัตว์ธรรมชาติจะอยู่ที่กว้างๆแล้วอยู่กันมาหลายอย่างหลายตัวค่ะ
0: คือจริงๆประเด็นของแหล่งการเรียนรู้ที่บางครั้งเนี่ยเด็กไปแล้วเด็กจะมีความรู้สึกเป็นทุกข
1: ์
0: หรือว่าเกิดความรู้สึกที่มันฝังใจถ้าไปแล้วมันเกิดยกตัวอย่างจริงๆลูกพี่ก็เคยด้วยเหมือนกันที่แบบตอนนั้นเราไปเที่ยวกันแล้วก็ปรากฏว่าลิงเนี่ยคือเขาถือขวดเหมือนคล้ายๆขวดนมอ
1: ่ะ
0: แล้วลิงมันมาขโมยไป
1: โอ้โหลิง
0: แบบต่อหน้าต่อตาแล้วอ่ะแบบดึงไปแล้วเขาก็ร้องแบบร้องแล้วก็วิ่งไล่ตามลิงแล้วก็จะมีความรู้สึกโกรธมากเลยว่าทำไมลิงมาขโมยของเขาไปแล้วมันก็เกิดความฝังใจไม่ชอบลิงซึ่งมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านอกจากอันนี้กรณีกลัวสัตว
1: ์
0: แต่มันก็มีกรณีที่ไม่ไปสถานที่นั้นเลยเพราะว่ามันเกิดความฝังใจเหมือนคนที่กลัวที่สูงแล้วก็ไม่ไปที่ไหน
1: กลัวที่แคบที่แคบมืดอะไรเงี้ยนะ
0: เพราะฉะนั้นต้องกลับมาที่พ่อแม่ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าลูกไปแล้วเจอยังไงคือบางคนเนี่ยไปเจอเอาพ่อแม่ที่แบบว่าเฮ้ยอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไร อย่างสมมุติว่ากรณีที่ลิงมาทำแบบนี้แล้วลูกไม่ชอบลิงแต่เรามีความรู้สึกเราจะแก้นิสัยลูก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องจับไปให้เห็นลิงเยอะ
1: ๆมันถูกไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นวิธีการที่ยิ่งไปซ้ำลูกคือบางคนจะชอบใช้วิธีหนามยอก
1: ยิ่งเอาเรื่องที่ลูกกลัวไปจี้จุดลูกไปอีก
0: นะคะหรือไปขู่ลูกสารพัดที่เราจะเห็นเนี่ยว่าลูกกลัวอะไรแล้วเราก็จะไปขู่นั้นซึ่งเป็นการทำลายการเรียนรู้ของลูกมากเลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราต้องช่วยลูก
1: ช่วยยังไงดีคะ
0: เรารู้ว่าลูกกลัวอะไรกังวลอะไรแล้วต้องช่วยเขาผ่อนคลายจิตใจนะอย่างกรณีสมมติว่าไปสวนสัตว์แล้วเกิดเป็นกังวลแล้วเกิดคำถามที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ถามขึ้นมาว่าเนี่ยลูกเป็นกังวลน
1: ะ
0: ลูกเป็นกังวลเรื่องสัตว์แล้วทำไมมาอยู่ในกรงเนี่ยดิฉันว่าเราเองผู้ใหญ่เราก็ไม่ชอบที่จะไปเห็นแบบนั้นแล้วก็เด็กๆ เห็นแบบนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เขาจิตใจอ่อนโยนเขาก็ไม่ชอบใจที่จะให้สัตว์มาอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับเขาว่าคือมันเป็นสวนสัตว์ลูกสัตว์เนี่ยมันมีหลากหลายสัตว์มันมีบางประเภทถ้ามันมีสัตว์ดุร้ายเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องอยู่ในกรงสัตว์ประเภทไหนยังไงแล้วก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะให้เขาได้เห็นอาจจะเอาหนังสือเดี๋ยวนี้มีหนังสือนิทานเยอะแยะนะคะว
1: ่
0: าเห็นไหมลูกสัตว์มันมีหลากหลายประเภทสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วก็ยังจะมีสัตว์ที่แบ่งเป็นประเภทดุร้ายสัตว์ประเภทขี้เล่นและถ้ามันไม่อยู่ในกรงเนี่ยสมมติว่ามันเป็นเสืออย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไง ถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยหนูไม่กลัวหรอลูกคือค่อยๆลองถามเขาแต่อย่าไปบอกถูกผิดนะแต่บอกลองถามเขาแล้วหนูคิดว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสวนสัตว์นะสวนสัตว์เปิดอยู
3: ่
0: แล้วมีสวนสัตว์ต้องหลากหลายเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปสวนสัตว์เปิดดูเดี๋ยวเราไปที่นั่นที่นี่ที่เกี่ยวกับสวนสัตว
3: ์
0: แล้วเรากลับมาคุยกันใหม
3: ่
0: คุยเรื่องเดิมแล้วกลับไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราไปครั้งแรก
1: จริงๆให้เขาลองสังเกตไปกับเราด้วยก็ได้เพราะจริงๆอย่างในสวนสัตว์เปิดเองเสือก็ยังต้องอยู่ในกรงเลยสิงโตก็ยังต้องมีแบบระยะห่าง
0: มี
1: น้ำกั้นอยู่ไกลเลยด้วยนะคะโอ้ก็จริงด้วยทุกคำถามสังเกตว่าคำถามที่พี่โนตั้งขึ้นมาเวลาคุยกับลูกเนี่ยน่าสนใจอยากรู้และที่สำคัญเป็นคำถามปลายเปิดให้เด็กได้เหมือนมีคิดหาเหตุผลหรือว่าอะไรที่เด็กเขาสงสัยก็ต่อยอดได้อีกด้วยนะคะ
0: ก็สิ่งที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนนะพยายาม เวลาเราจะพาลูกไปเรียนรู้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามใช้สายตาของตัวเราเป็นเด็กเราอยากเรียนรู้อะไรแล้วเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู
3: ้
0: เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เราอย่าไปตีเส้นว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้สังเกตด้วยสายตาของเขาว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรแล้วเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะคะเป็นหน่วยที่จะทำยังไงแล้วจะส่งเสริมเขาอย่างไรอย่าทำตัวเป็นคนชี้อย่างเดียวชี้นำลูกว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเราจะเห็นศักยภาพที่งดงามของเขาค่ะ
1: ค่ะพากันไปเปิดโลกกว้างนะให้กับเด็กๆรับรองว่านอกจากเด็กๆจะมีความสุขแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละจะมีความสุขไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆด้วยนะคะขอบพระคุณคุณสวงมนต์สิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะรวมไปถึงคุณแม่สว่างจิตขามนิยานนท์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อย
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
5: หนูดีทำได้
4: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได
4: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
4: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได้
4: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดีทำได้
4: หนูดีทำได้

ย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: ันนี้นะคะเมนูที่อาบันจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูป่วนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะน่าสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มแล้วกันแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พังโยนหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูป่วนใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่คะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการหนึ่งที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยบต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งๆที่ยังทำงานพ

0: ภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก้แล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
0: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
0: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
1: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่มีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกัน
1: อะ
0: อย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะ
0: ค
1: ือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
0: ี้
1: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็ก เสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองไว้ด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็วางคุณหมอ

0: ผมคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็คคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ๋อ
0: รอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
0: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จักไม่รู้จักคนก็ได้
1: ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
0: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
0: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
0: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่ค่ะ
0: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
0: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดนะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่จะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: นี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้ว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรค แยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดม
0: ัน
1: ก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4 เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมง
1: 3 ชั่วโมง
0: 5 ชั่วโมง
1: อะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
0: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่
1: ะ
0: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไงใช่ไหมคะ
0: ต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แต่ตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเกิดการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
0: ค่ะคืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก็รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรา ารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มันส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: เคสเมื่อวานเป็นไง
2: เคสเมื่อวานปลอดภัยดีพี
1: ่ใครอ่ะใครแล้วใครอ่ะ
2: โอ้ยเล่นเดี๋ยวผมไปหน่อยก่อนนะ

0: จ้าโบดีครับ
1: เจอกัน
0: นี่กินหมดแล้วนะ
1: เฮ้ยอย่าหมดดิเหลือไว้ด้วย
2: เดี๋ยวต้องวันไปกินข้าวแกงกันดีกว่า
1: ได้เลยได้เลยได้เลยไปกินข้าวแกง
2: นะ
1: ใครเลี้ยง
2: พี่พวกผมเลี้ยงไปแล้วมือหนึ่ง
3: สนใจฉันหน่อย
2: เชฟสวัสดีเฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำดีกว่า
1: เอางี้ว่ะโค้กเข้าโครงการเลยคนละครึ่ง
3: นี่
2: นะ
3: พักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษ
1: อ๋อรู้แล้วโอ้ยนี่แขนด้วยเป็นพิเศษเลย
3: โอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้ฉันอะสวยเป็นพิเศษ
2: นี่เอาจริงมาโรงพยาบาลเนี่ยเจ๊ป่วยเป็นอะไร
3: ก็พี่คิดถึงน้องพี่ก็เป็นห่วงน้องแล้วเห็นน้องทำงานหนักก็เลยจะมาเป็นกำลังใจให้น้อง
2: พี่เชื่อไหมเอาจริงมาทำไม
3: เผื่อคนรู้ทันน่ะก็จริงๆนะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาหล่อมาก
1: เน
2: ี่
1: ย
2: ๆๆ
1: หน่วยปฏ
2: ิ
1: บ
2: ั
1: ติการฉ
2: ุ
1: กเฉินก็หล่อ
2: นี่ครับเป็นไงล่ะครับ
3: พูดไม่คิดอุ๊ยขนลุกแขยงเลยโป้ง
2: ครับ
3: นี่เอาจริงๆนะถ้าโป้งรู้จักคุณหมอที่เราหล่อนะแนะนำให้รู้จักมั้งนะ
2: แต่ว่าเขาบอกจริงๆนะว่าหมอที่หล่อทุกคนจ้ะ
3: พี่ถึงมาไง
4: โป้งครับ
2: ตายท่านตาย
4: สวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับหมอ
3: สวัสดีตาหล่อหุยหมอหล่อมากขวาประธานที่ประมูลลงมาให้ฉัน
1: แล้วเดี๋ยวฉันว่าแบบน้ำมนต์มาดีกว่านะลักษณะเนี้ยผีเข้าแน่นอน
2: อาบไปเลย
3: คุณหมอคะ
4: ครับ
3: แอมเป็นโรคอะค่ะ
4: อ้าวเหรอครับเป็นโรคอะไร
3: โรคแบบว่าโรคภูมิแพ้อะค่ะแพ้หมอโรค
4: ไอ้โรคนี้นี่อาการมันเป็นยังไงนะ
3: ก็คือไอจามไม่ค่อยมีอะค่ะขอไอดีเลยละกัน
4: บอกว่าไอยังไม่ดีนะครับถ้าไอมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ็บค
3: อคุณหมออะหมายถึงว่าขอไอดีไลน์อะค่ะหมออะก่อนแล้วก็ยังตลกอีกนะคนนี้เนี่ยไปกลับบ้าน
1: สติแล้วกลับที่เลยไปเลย
4: เจ๊
1: เออไปเร็ว
4: เจ๊นี่ดีกว่า
1: โอ้โหไม่ต้องม้วนไปเลย
3: โอ้ที่หักแรง
2: เออหมอมีธุระด่วนอะไรกับผมป่ะครับ
4: อ๋อจะบอกว่ารายงานคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมอ่านเรียบร้อยแล้วครับอาการเขาดีขึ้นมากเลย
3: ว้ายคุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจเหรอคะ
4: ครับ
3: พอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะแอมแบบว่ารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอย่างที่เราคุยเลยค่ะคุณหมอช่วยดูแลหัวใจแอมได้ไหมคะคุณหมอคะแป้งจองไลน์นะคะ
4: โอเคจ้ะ
3: เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นคนอกหักค่ะอกหักนี่หมอคุณหมอไม่น่ามีแฟนเลย
5: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิทย์เป็นแฟนกันเหรอคะ
3: ไม่ใช่จริงค่ะ
5: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
1: จะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
4: ใช
3: ่ถึงตอนนี้ไม่ใช่แต่อนาคตไว้แน
2: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นน่ะไม่มี
4: เอ้ยปองเดี๋ยวไงช่วยฝากหูฟังไปให้เองด้วยนะวันก่อนเห็นเขาบอกว่าเสียผมเลยไปซื้อมาให้ใหม
2: ่อ๋อครับขอบคุณครับ
1: โอ้คุณหมอนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีสุดๆเลยนะครับ
3: คุณหมอเป็นพี่ชายน้องอิงเหรอคะ
4: ขอครับ
3: ตายแล้วนี่ถ้ารู้ว่าเออมาว่าพี่น้องสะพายนะคะอยู่ใกล้บ้านหลังนี้นะคะอย่าว่าแต่หูฟังเลยค่ะหูเป็นหูไก่เนี่ยแอมก็เอาไปให้ทุกวันเลยละ
1: เดี๋ยวเป็ดไม่มีหู
3: มีทำไมจะไม่มีไม่เคยเห็นเนาะเวลาเพื่อนเรียกกลับบ้านอะตับตับตับตับตับตับตับไม่เห็น
6: อ๋อก็จะรับเป็นเดือนกราบ
2: ครับงั้นเดี๋ยวผมตอบให้อิงกันนะฮะเพราะว่าอิงมาหาแม่ผมทุกวันเลยครับหม
4: อพวกงั้นผมขอฝากอีกเรื่องนึงสิ
2: ได้เลยครับฝากเลยครับ
4: ฝากดูแลอิงให้ดีด้วยนะอย่าให้ใครมาจีบน้องผมห่วง
2: ได้เลยครับแน่นอนครับ
1: งั้นแกก็จีบคุณอิงนี่ครับปากเขาแล้วนะ
3: คุณหมอคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้องอิงอะค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะดูแลน้องอิงให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในฐานะพี่สะใภ้หมอคะแป้งว่าเราไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจองงานไว้เดี๋ยวดูแคนเซิล
4: ได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับแล้วไปเจอกันใหม่นะครับ
3: คุณหมอไปแต่ตัวนะคะหัวใจอะเอาไปตรงนี้นะคะ
2: ขอโทษแทนเจด้วยนะครับ
4: ไม่เป็นไรครับ
3: นี่แจกอีกเนาะ
1: อาหารอร่อยครับ
3: ใจนะส่งถึงหรือไม่ไหวดีอ่ะไม่ไหวดีกว่าไม่ไหวก็ได้ไม่ไหวไม่ไหวนี่แกสองคนมองอะไรกันเนี่ย
1: โถก็เมื่อกี้ตอนบ๊ายบายคุณหมอนะโอ้โหแขนนี่ย้วยนี่ได้ท้องแขนนี่จะย้อยถึงพื้นอยู่แล้ว
2: แต่ยังไม่ถึงนะพี
1: ่
2: ผมว่าแค่ประมาณเข่าเองอีกนิดนึงอีกนิดเดียวถึงแล้ว
1: นี่มันก็ถึงพื้นแล้ว
3: โอ้ล่ะโอ้ยจริงเหรอไหนดูดิน ี
1: ่ก็พื้น
2: โอ้โห
3: ทำไงดีอะบอสโป้งไปหาหมอผ่าตัดด่วนเลยนะให้พี่นะพี่จะได้ตัดเอาเนื้อตรงนี้ออกไปนะพี่จะได้สวยเพื่อหมอวีนะหมอวี
2: นี่เจ๊ใจเย็นไอ้ที่แขนยุ้ยแบบนี้นะมันไม่ต้องถึงผ่าตัดผมมีวิธีเดี๋ยวไปด้วยกัน
3: หรอมีวิธีเหรอ
2: ถูก
3: ไม่ต้องผ่าตัดเลยหรอ
2: ไม่ต้องเจ็บตัวเลย
3: น
1: ี่
3: อะไร
1: น่าก็รู
2: ้หายยุ้ยแน่นอน fit and firm
7: นี่กังวลเรื่องแขนย้อยไหนๆลองเขย่าดิเขย่าแต่แดแดแดดีแดดีแดดีแดดีแดบัตถิงปะบัตถิงปะบัตถิงจริงจริงนี่โป้งดูดิเขย่าอย่างกังกะลุงนะ
3: ค่ะทำไมนี่มันใช่เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยคนยิ่งกำลังเครียดอยู
7: ่โอ้โหอย่าไปพวงเรื่องแขนย้อยเลยเป็นห่วงหน้าดีกว่าย้อยจะถึงพื้นแล้ว
3: โป้ง
8: นะครับ
3: พี่เอง
7: เฮ้ยมาแล้วมาพอดีเลยเฮ้ยโจเดี๋ยวนี้ขายน้ำด้วยเหรอ
8: ป่ะครับต่อเฉยมีน้ำ
2: นี่อันนี้น้องโจเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่จะมาแก้ปัญหาเรื่องแขนยุ่ย
3: สวัสดีจ้าคือว่าพี่เนี่ยนะแบบว่าเนี่ยกุ้มใจมากอะเรื่องดูสิเนี่ยเรื่องต้นแขนของพี่เนี่ยแบบว่าพอจะมีวิธีที่จะทำให้มันกระชับขึ้นไหมจ๊ะ
8: เวลาใส่เสื้อแล้วดูไม่สวยเนาะมีผมมีวิธีให้แข่งจะรอแป๊บนึงนะ
7: หรือว่าจะใส่เสื้อเลยถอดเสื้อก็ไม่สวย
3: อ๋อจ้า
7: ทำอะไร
8: ไม่ใช่
3: ก็นึกว่าจะให้กิน
8: ไม่ใช่เอามาให้ยกเป็นอุปกรณ์ใช่แล้วอ่ะแต่ผมขอเอาของผมด้วยนะ
7: อ๋อขวดน้ำนี่เป็นอุปกรณ์
8: ใช่แล้วครับพี่ต้นแขนใช่ไหม
3: ใช่ต้น
8: ผิวๆเนาะลองโชว์ดิ
3: ฮะ
8: โชว์
7: ลองขยับนิดนึงเยอะเยอะ
3: เห็นไหมมัน
7: โอ
8: ้โอเคผมมีท่าลดให้ท่าแรกนะครับแขนด้านหน้าเราจับอย่างนี
3: ้
8: นะครับจับอย่างนี้ไปข้างหน้าวางโล่งข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา1 2นั่นแหละดีมาก3
7: ต้องค่อยๆยกด้วย
8: ใช่
7: เอา เอาน้ำอีกขวดฮะเอาน้ำอีกขวดดีกว่ามันจะได้มีเอียงไปฝั่งนู้น
8: จะได้ลงข้างล่างเลย
3: ต่อสิโจ
8: โอเคทำอย่างนี้สัก10ครั้งเนาะ
3: 10ครั้งก็คือ2ข้าง
8: สองข้างหรือว่าจะยก2ข้างพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เนาะ
3: อ
8: ัน
3: เดียวเน
8: า
3: ะ
8: ใช่อันนี้ได้ต้นแขนด้านหน้านี้ใช่แล้ว10ครั้งโอเคลองท่าที่2
3: ท่าที่2
8: ได้หัวไหล่หัวไหล่จับอย่างนี้คว่ำมือลงใช่แล้ววางไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิมค่อยๆยกขึ้นยกศอกขึ้น

0: หาเรื่องตาย
1: พี่ก้ามีแอมโมเนียมไหม
0: โอ้โหไขมันโดมเนี่ยก็รู้เลยว่าใส่น้ำหอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
2: เยี่ยวอูดหมดแล้วด้วยที่นี่มีแต่เยี่ยวชั้นเอาไว้ละ
0: เอาต่อจ้าต้องไปสนใจจ้ะ
1: สิบครั้งนะสิบครั้
0: ง
1: โอเคสิบครั้งแล้วสิบครั้งแล้วโอเคท่าต่อไปนะครับจับอย่างนี้ขึ้นมา
2: ท่าที่สาม
1: ท่าที่สามท่าที่สามจะต่างกับท่าแรกคือท่าแรกเราหงายมือ ท่าที่สามเราเหมือนถือแก้ว
0: อ๋อโอเค
1: ใช่ถือแก้ว
2: ขนาดไปแล้วเราถือแก้ว
1: กัน
2: ต่อถือแล้วไง
0: แล้วไงต่อจะโต
1: ชวนผมด้วยทีหลังโอเค
0: ลายมาจ้ะต่อ
1: ไว้ข้างลำตัวนะครับยกขึ้นแค่นี
0: ้
1: ค่อยๆปล่อยลงท่านี้นะครับจะได้ต้นแขนนี
0: ้
1: นะแล้วก็แขนด้านหน้านะครับอืมใช่ค่อยยกขึ้นค่อยๆปล่อยลงครั้งที่3แล้วสี
0: ่
1: สิบที่สิบที่สิบที
2: ่เป็นไง
0: เฮ้ยมันรู้สึกตึงๆแล้วอ่ะ
1: ตึงที่แขนแล้วครับ
0: โอ้ย
2: นี่คิดอะไรเขาหรือเปล่าฮะหยอกไม่เกิน
0: ตานั่งเฉย
1: โอเค10ครั้ง10ครั้ง10แล้วโอเค
2: ได้หน้าแขน
1: ใช่ครับหน้าแขนแล้วก็ต้นแขนตรงนี
2: ้เรียกอะไรนะไบเซป
1: forearm
2: อ๋อ forearm
1: ใช่แล้ว
2: ไบเซปมันอยู่ตรงนี
1: ้ไบเซปอยู่ตรงนี
2: ้อ๋อ
1: ไบเซปก็คือหน้าแขน
2: บางนา
0: ท่านี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูที่ตัว
2: ท่าที
1: ่สาม
2: ต่อครับต่อไปขึ้นท่าสี
1: ่โอเคท่าสี
0: ่เอ้ยมีกี่ท่านะ
1: มี5ท่า
0: อ่ะสี
2: ่เป็นไงนี่อย่าว่านี่ยังไม่ทันท่าสิดูท่าจะไม่ไหวแล้ว
1: ไหวไหม
0: ไหวสิจ้าเพื่อโจ
1: โอเคครับท่าต่อไปหัวไหล่อีกนิดนึงแล้วก็หลังแขนยกมาอย่าง
0: น
1: ี้ข้างข้าง
0: นี่นะ
1: นี่นะใช่จับดีๆโอเคไว้ข้างหูเลย
0: โจช่วยจับ
1: ไว้หูอยู่ไหน
0: หูอยู่นี่จ้ะ
1: หูนี่นะแล้วค่อยยกขึ้น
0: อ๋อ
2: ดูทำตามโจไว้ถ้าอยากให้แขนกระชับ
1: ยกขึ้น
2: ค่อยๆ
1: โอเค10ทีเหมือนกันนะ
0: 10ทีเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ตึงตรงไหนแล้ว
0: ฮะ
1: ตึงตรงไหนแล้ว
0: ตึงหูเหมือนเดิมมันแน
2: ่
0: ตึงตรงนี้สิจ๊ะน
1: ะไปไหล
2: ไหลไหล10ครั้ง
1: ใช่ครับ10ครั้งเหมือนเดิม
2: ทุกท่า10ครั้ง
1: จับ
2: ไว้แอม
1: 2ข้างด้วยนะถ้าเราทํา2ข้างได้พร้อมกันทําได้เลย
0: จ้าน
2: ี่
3: ได้หรือได้อะไรนะโจ
1: ได้หัวไหล
3: หัวไหล
0: ตึง
3: ไม่น่าเลยต่อ
1: โอเคท่าที่4ให้ดีให้ได้หัวไหล่กับหลังแขนนะโอเคท่าสุดท้ายแล้ว
2: ท่าที่5
0: ท่าที่5ยังไงจ๊ะกางขามั้ย
1: ไม่ต้องกาง
0: ไม่ต้องกาง
1: กางทําไมล่ะ
0: อ๋อมันจะด้านบนนะกับขาแขน
1: โอเคท่าที่5จับ2มือ
0: 2มืออ๋อ
1: จับ2มือเลยไว้ข้างหลัง
0: อ๋อท่านี้ถวายบังคม
1: ถวายบังคมข้างหลังอ๋
0: อไม่ต้องเงินมา
1: อย่าแขนตึง
0: เราตึง
1: เห็นไหมผมทำแขนเดียวได
0: ้
1: แต่ถ้ามันหนักไปก็ใช้2แขนช่วย
0: อ
1: ย่าแขนเฉยอย่าแขนขึ้นมาลองชี้ศอกมาด้านหน้านิดนึง
2: พับข้อศอกไปแล้วก็ข้อศอกตึงขึ้นมาตรง
1: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอย่าก้มนะพี่คุณลงนะอย่าก้มนะ
3: คุณเขาคุ้นหินตัวเองไหม
1: เป็นไง
2: อยู่เป็นวัตถ
0: ุ
2: ด
0: ิ
2: บต
0: ั
2: วเองนะ
0: ท่าที่เท่าไหร่แล้วน
1: ี่ท่าที่ห้า
2: ท่าสุดท้ายแล้ว
0: ก็ทงไม่สวยกันพอดี
1: โอเคจับหยับขึ้นมาขึ้น
0: โจ้อยู่บ้าง
1: โอเคพับสองมาด้านหน้า
0: โจ้จับไว้ยังนานดูแม่
1: เหยียดแขนค่อยๆหุบลง
0: หุบอะไรจ๊ะ
1: ขับแขนลง
2: เอาขับแขนแล้วได้กูดี
1: เหยียดขึ้นพับลง
0: เหมือนกันสิบปีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ดูผมนี่ไง
2: ด
1: ู
2: คร
1: ับ
2: ดูขึ้นดูโจ้นะคร
1: ับเหยียดขึ้นพับลง
2: ดูตัวอย่างไว
1: ้เหยียดขึ้นอย่าใกล้นะพี่เดี๋ยวเป็นลมเหมือนกันนะ
2: อันนี้คือได้
1: หลังแขน
2: อันนี้ไอ้โจ้ที่ต้องการไม่ให้มันย้อยเลย
1: ใช่ครับแต่ยังไงสมมติว่าเราเล่นทั้งแขนมันก็สามารถลดได้ช่วยทำให้มันกระชับขึ้นกระชับด้านหน้ามาตึงด้านหลังจริงใช่ได้เหมือนกัน
2: นี่คือ5ท่า
1: ใช่5ท่าน
2: ี่เป็นยังไง5ท่านี่ก็สามารถทำให้แขนกระชับได้เ
1: ว้ยอย่าลืมทำทุกวันนะครับพี่3เซตเสร็จแล้ว10ครั้งขวดน้ำที่บ้านขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได
0: ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะโจ้วิธีนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะทีนี้แหละจะได้ตึงทั้งหมู่บ้านเลย
2: นี่น้องโจ้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่มีขวดน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ขวดน้ำเปล่าแทนได้ไหม
1: ได้ครับพี่แต่ระวังแตกนะถ้าแตกนี่เหม็นทั้งหมู่บ้านเลยนะพี
0: ่หุยโจ้นอกจากจะหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะไปกลับบ้านกัน
3: เออนี่

0: หิวอะไรมาจาก
1: โอเคครับถ้าสนใจในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายครับก็สามารถดูช่องรามาชาแนลได้เลยนะครับสาระดีๆมีอยู่เพียบเลยครับ
2: อุ้ยจ๊อนี่ช่องนี้นะเป็นช่องโปรดของที่บ้านพี่เลยแหละพี่เนี่ยชอบดูช่องรามาชาแนลทุกวันมากมาก
3: อ่ะไปไปคนนะไอ้โจ้พี่ขอบใจมากเลยนะ
1: ผม
3: นี่แบบว่าเดี๋ยวพี่แอมเขาคง
1: กระชับเนาะ
3: ไม่ยุ่ยแม่เลยนะขอบคุณนะ
0: เป็นไงดีใจไหม
2: ข่าวเนี้ยล่ะหูหมอวิทย์คงต้องรักฉันแล้ววะ
0: โอ้ยไปเถอะไปเถอะไปเถอะ
2: ตื่นเลยหมอวิทย์ไม่ไปไหนล่ะต้องแหละอะไรไปไหนกันหมดเนี่ยตึงแล้วจ้า
1: สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการบริหารสำหรับแขนย้วยนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่มีแขนย้วยหรือว่าไม่กระชับนะครับเราสามารถบริหารได้โดยมีอุปกรณ์โดยขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดใหญ่กว่านี้หรือขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไหมครับพี่เควิน
4: เดี๋ยวกำลังหิวพอดี
1: เดี๋ยวไม่ได้ยกไปนะพี
4: ่เอามาทำการบริหาร
1: ใช่แล้วครับผม
4: ทำดีมากเลยนะถ้าจะกินอยู่แล้วเชียร
1: ์โอเคครับอย่างแรกเลยครับจับนะครับจับ2มือให้แน่นเลย
4: ครับ
1: นะครับทีนี้หงายมือขึ้น
4: หงายมือ
1: ขึ้นซอกชิดลำตัว
4: ชิดลำตัว
1: ค่อยๆปล่อยลงแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆแค่นี
4: ้แค่นี้เหรอ
1: ใช่ครับลงลองทำสัก10ทีไหมครับไปแล้ว2
4: แล้วอย่างนี้มันจะได้อะไรครับพี่โจ
1: ได้ไตได้ไบเซปครับตรงนี้แขนด้านหน้าใช่
4: ตรงนี้แหละ
1: เราจะไม่กางออกอีกนะยกตรงๆ
4: ตรงข
1: ึ้
4: น
1: ใช่แล้วครับ
5: ข้างลำตัวใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับถ้าเกิดที่บ้านไม่มีหนักจริงๆนะครับให้ลองใช้จังหวะดูลองสัก3ก็คือลองนะครับดู1 2 1 2 3ช้า1 2 3 1 2 3 1 2 3ใช่แล้วขออีก3ที1 2 3 1
6: 1 2 31 2 3
1: 2
6: 1 2 3 3 1 2 3
1: สุดท้ายแล้วค่อยปล่อยรู้สึกถึงตรงนี้ไหมครับ
5: ใช่
1: ใช่ครับ
4: อันนี้รู้สึกว่านับ1ถึง3ได้แล้วโอ้มันได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วย
1: ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักสำหรับน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายครับเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้หรือที่บ้านมีขวด
5: ตัวนี้มันได้กล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: ใช่
5: ได้ส่วนอื่น
1: ได้กล้ามเนื้อไบเซ็ปหรือแขนด้านหน้าอย่างเดียว
4: อย่างนี้เราใช้ไม่ใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลได้ไหม
1: ใช้ได้ครับ
4: ได้เลย
1: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราแข็งแรงเราแค่นี้มันยัง
4: ไม่
1: รู้ส
4: ึ
1: ก
4: อะไรเป็นผู้ชายผู้ชายใช่ครับ
1: อันนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
4: ใช่
1: เวลาเราลดก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องใช้น้ำหนักที่หนักกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักโดยการขดน้ำใหญ่กว่านี
4: ้ครับ
1: หรืออาจจะเพิ่มจำนวนครั้งให้มากกว่านี
5: ้ครับ
1: เมื่อกี้อย่างเราทำเป็น10ครั้งเราอาจจะเพิ่มเป็น20ครั้งและอย่างหนึ่งเวลาที่เรายกนะครับให้เป็นช้าหรือเร็วเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มความ
5: หนักได้เซตหนึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระยะห่างหรือทำต่อเนื่อง
1: ทำต่อเนื่องครับประมาณ10ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซต
5: 3เซต
1: ใช่แล้ว
4: อ๋อ3เซตแล้วฮะก็เท่ากับ30ครั้ง
1: ใช่แล้วครับ
4: ทำ3วัน3คืนได้มั้ยฮะ
1: ได้ครับแต่ลองกดแขนนะครับโอเคมาท่าที่2นะครับ
5: ท่าที่2
1: อันนี้จะช่วยลดการแขนย้วยได้เหมือนกันเราจับคว่ำลงงี้ฝาหันเข้าชนกันนะครับชิดลำตัวนะครับทีนี้ยกศอกขึ้นระวังยกช้าๆนะครับอย่าให้ตีศอกเดี๋ยวให้ตีคางนะยกเอาศอกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลง
4: แม้จะเล่นมุกตีคางซะหน่อย
1: ดัก
4: เจ้าดักซะแล้ว
1: ค่อยปล่อยลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆ1 2 3จังหวะเดิมลง1
5: 2 3
1: ใช่ยก
5: 1 2 3
1: ยกศอกขึ้นด้วยนะโอเคลง
5: 1 2 3
1: 3แล้ว
5: 1 2 3
1: ดีมากครับ4แล้ว
5: อึ๊บ1 2 3
1: ยก
5: 1 2 3
1: ดีแหละข้อมือได้นะปิดได้เน้นแค่ยกศอกขึ้น
5: 1 2 3
1: ขออีก2ที
5: ่1 2
1: ขออีก2ที
5: ่1 2 3
1: ได้ลงรู้สึกตรงไหนไหมครับอันนี้

0: ตรงนี้ไหม
1: เน่ได้หมดเลย
0: ใช่แล้วครับ
1: แล้วรู้สึกส่วนนี้ก็ได้อยู่ส่วนเบาๆ
0: ใช่ครับตอนนี้ได้เป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนนิดหน่อยนะครับโอเคท่าที่3นะครับเราจะมาทำเป็นแฮมเมอร์เคิลนะครับเมื่อกี้ไบเซปเคิลเราจับหงายมือ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เราจับฝาตั้ง
1: แล้ว
0: จับ
1: แล้วเมื่อกี้คว่ำ
0: เมื่อกี้คว่ำ
1: นี่ตั้ง
0: อันนี้ตั้งอันนี้ซอกบีบเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับ
1: ใช่อ
0: ันนี้ไว้ข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา
2: ไม่ให้แขนหลุดออกจากข้างลำตัวใช
0: ่ไหมใช่แล้วครับหนีบไว้แล้วก็ปล่อยโล่งเห็นไหมน้ำหนักเบาเรายกได้สบายเลยยกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจด้วยนะอย่ากั้นหายใจหายใจออกหายใจเข้า
2: เราไม่หายใจทางจมูกได้มั
0: ้ยได้ครับ
2: ใช้ปาก
1: ใช่ถ้ามีเหงื่อถ้ามีเหงื่อหายใจได้
2: ไม่ใช่ปลาหมอ
0: โอเคขออีกทีนึงสุดท้ายค่อยๆปล่อยลงทีนี้ท่านี้จะรู้สึกคล้ายๆกับท่านี
1: ้ไม่น่าเชื่อ
0: แต่ท่านี้
1: เห็นเบาๆเห็นเบาๆทำไมมันชัดเจน
0: แต่ท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างลงมาด้วยก็คือ forearm ใช่ครับแค่การบิดมือนิดเดียวเองใช่ไหมครับพี
1: ่ใช่ใช
0: ่ใช่แล้วครับท่าต่อไปนะครับจับสองข้างหันเข้าหากันฝาหันเข้าหาตัวนะครับแขนขนานกับพื้นเลยนะครับ
2: ใช
0: ่ไหมใช่แล้วทีนี้จับให้มั่นดันขึ้นตรงๆนั่นแหละถ้าแขนถ้าแขนชิดหูได้ชิดเลยโล่งช้ากางออกกางออกดีมากครับผมดัน
2: ดัน
0: ชิดหูเลยใช่แล้วครับโล่งดันท่านี้จะได้หัวไหล่รู้สึกหัวไหล่หรือยังครับผมโอเคด้าน
2: อย่างนี้เราสักประมาณกี่ครั้งอ่ะ
0: สักประมาณ10ครั้งครับผมขอ2ที
1: ่1 2 3
0: โล่ง
1: 1 2 3
0: โล่ง
1: 1 2 3
0: ค่อยๆโล่ง
1: 1 2 3
0: เวลาเราทำเราไม่ต้องรีบเลยนะครับค่อยๆทำไปอย่าง
2: น
0: ี
2: ้รับให้มันเป็นจังหวะลงมา
0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: ใช่นี่ที่สำคัญอย่าลืมหายใจด้วยโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะยกไว้ข้างหลังศีรษะนะครับ
2: กดทิ้งลงใช่ไหม
0: ใช่แล้วฝาชิงทีลงทีนี้เราบีบซอกมาด้านหน้านิดนึงนะครับพยายามให้ศอกตั้งขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้
2: ของไว้ตบบ้าง
0: ใช่แล้วครับทีนี้ค่อยๆดันขึ้นมาเลยดันถ้าแขนเหยียดตรงได้เหยียดตรงเลย
1: แต่ปลายขวดยังทิ่มลงตรงพื้นใช่ไหมครับ
0: ปลายขวดอิสระเลยครับ
1: อิสระ
0: แล้วก็ค่อยหุบเข้ามาเหมือนเดิมเน้นหุบศอกด้วยนะ
2: อย่า
0: ท
2: างศอก
0: ดัน
2: แนบชิดเหมือนเดิมใช่ไหม
0: ดันค่อยๆลงมานี่นะค่อยดัน
2: แค่นั้นพี่
0: เ
2: จ้
0: าหุบศอกใช่ครับหุบศอกไว้นั่นขึ้น
2: ปึ๊บ
0: นั่นแหละโอ้ยอย่าพุ่งสั่นกดน้ำแรงนิดเดียวลงมา
2: ตอนมันบีบเข้ามามันสั่นเลยพี่เจ้า
0: ใช่ครับมาขึ้นขออีกสองที่ขออีกสองที
2: ่แล้วที่เกิดที่มันสั่นเนี่ยเกิดจากเพราะอะไรครับพี่เจ้า
0: เพราะกล้ามเนื้อเกร็งครับไอ้สุดท้ายนั่นขึ้น
2: โอ้โหไม่ต้องขึ้นมาสั่น
0: ใช่แล้วโอเคเห็นไหมครับขนาดขวดน้ำแค่เล็กนิดเดียวเองสั่นไหม
2: ผมก็รู้ว่าผมเป็นสันนิบาต
1: สั่นเป็นตัวเลย
2: แต่คุณหนุ่มเป็นไหมคุณหนุ่
1: ม
2: เป็นไหมสั่นไห
1: มมันกล้ามเนื้อมันเกร็ง
0: ไม่ว่ามีโทรศัพท์เข้านะครับ
2: คุณไม่น่ามีกล้ามเนื้อคุณมีแต่ไขมันนะดูๆ
0: โอเคครับท่าง่ายๆนะมีทั้งหมด5ท่าท่าแรกไบเซปเคิร์ฟครับถือ
2: ครับ
0: ชี้ออกไปด้านนอกนี้แล้วก็มีท่า
2: ไอ้2
0: up right row นะครับยกศอกใช่แล้วท่าที่3 hammer curl ตั้งขึ้น
1: ตั้งขึ้น
0: แน่ hammer คือคันเหมือนการทุบลงไปอย่างนี้แต่เราออกแรงดึงขึ้น
2: ครับ
0: ครับแล้วก็ท่า shoulder press ได้หัวไหล
2: ่
0: ได้หัวไหล่กัดออกแขนชี้หูแล้วลงมาแล้วอีกท่าหนึ่งไตเซปก็คือหลังแขนศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบน
2: ปึ๊บ
0: ศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนนั่นแหละนั่นแหละโอเค
2: อันนี้ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเราจะถือขวดน้ำเล็กขวดน้ำเดียว

0: ใช่แล้วครับ
1: มันได้ตรงนี้แหละพี่โจช่วงฝังในรู้สึกนะร้าวเลยอ
0: ันนี้จากการตึงตัวน่าจะเป็นการตึงตัวของกล้ามเนื
1: ้อถ้าทำบ่อยๆจะผ่อนคลายไหม
0: ทำบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยการยืดนะครับใช่แล้ว
1: ครับผม
0: โอเคครับวันนี้ก็5ท่าง่ายๆสามารถทำได้10ถึง15ครั้งเลยถ้าเป็นน้ำหนักน้อยนะครับทำสักท่าละ3เซตก็ได้นะครับ
1: มีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย
0: ใช่แล้วครับ
1: นะกล้ามเนื้อก็ไม่อักเสบด้วยอะไรด้วย
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอเคครับวันนี้5ท่าง่ายๆอย่าลืมไปทำกันนะครับขอบคุณครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: นี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเง
4: ี้ย
3: นี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี
4: ้สิบล้อชนมา
3: เฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน
5: สภาพ
3: โอ้โหโ
5: น่นเนี่ยสถาไปโดนรถทับมาเหรอลูก
4: ไปฉี่ข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแบ๊วแม่นี่หมานะพี่คน
3: เฮ้ย
5: คนไม่ใช่หมาพี
6: ่แล้วตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอ
0: สวัสดีครับแม่นี่นาครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อคเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆนี่แหละค่ะ
0: ใช่

0: เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
1: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
1: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
1: และแน่นอน
0: ครับ
1: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็กระไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ณ์
1: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
1: น
0: ี้นะฮะ
1: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
1: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่ามั้ยคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
2: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
2: ใช่มั้ยคะแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบน
1: ี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
0: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
1: ใช่แล้วค่ะและ วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะ
0: กับ
1: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมาต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่สิริจรัญโชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
0: ใช่ฮะ
1: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
0: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุ
3: ว่าใช
0: ่
3: ไหมอ๋อ
0: ยืนข้างอย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
3: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
0: อ๋อดุแบบไม่โกรธ
3: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายเรื่อง
0: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บให้มันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
3: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไ
0: ร
3: แล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อน
0: แ
3: บบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะอันนี้สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงค่ะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
0: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้วคราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับ
1: ค่ะ
0: น้องลาลาบายครับคนไหนฮะน้องอันนี้เอาน้องลาบายกี่ขวบครับพ่อแม่5ขวบ
4: ลาลาบาย
5: ลาลาบายที่บ้านมีใครบ้าง
4: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
5: คุณแม่ใจดีไหม
4: ใจดี
5: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
4: ใจดี
5: พ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ลาลาบายฟังไหม
4: เคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
5: แม่สวยไหม
4: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
0: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
5: แม่กับลาลาบายใครสวยกัน
4: คุณแม
5: ่แล้วลาลาบายรักคุณพ่อไหม
4: รัก
5: คุณแม่ไหม
4: รักมากเหมือนกัน
0: ไปน้องมังกรน้องมังกรเป็นพ่อคุณแม่อยู่อ๋อครับสี่ขวบครับห้าขวบกันเอาก๊อกมันเต็มฮะก๊อกมันเต็ม
4: ชื่อมังกรครับชะนิงก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
5: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
4: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อ
5: มังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
4: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
5: แล
4: ้
5: วมังกรทำได้ไ
4: หมได
5: ้ทำให้ดูนี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
4: แบบนี้
0: เส้นผิวมากครับเส้นผิว
4: ยูจิครับ
5: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอ
4: ่
5: ะ
4: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
5: ใครใจดีสุด
4: แ ตอนที่ป๋าดุแม่ก็ช

0: ช่วย
1: แล้วมีกลัวไหม
0: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้พี่แนทให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม
2: ่ทั้งปัน
3: ท้องก่อนนะแล้วก็จะรู้ว่ากินอะไรใช้หลายอย่าง
1: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงคุณแม
3: ่สวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
1: ปันรู้จักระเบียบวินัยไหมคะ
3: รู้จักกินตรง
4: อะไรนะ
5: กินตรง
2: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วนะครับ
6: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยค่ะ
2: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
7: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้วผมคิดว่าเขาทำครับ
2: คิดว่าเพราะอะไรท่านพ่อ
7: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
2: อ๋อ นี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
8: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
2: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
8: เพราะเขากลับมาจากที่โรงเรียนกลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
2: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
8: ไม่ทำแน่ๆค
2: ่
8: ะ
2: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
9: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
2: นิดนึงน้องละลาบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคลิวจีครับลิวจีโอ้ย
9: เอาละครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
2: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างแหละครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
10: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่

0: วเองต้องตอบเป็นระเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุนะคะแต่ถ้ากลับมาที่บ้านของไม่นะคะต้องบอก
1: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
0: เห็นต
1: ั
0: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
2: ครับอ๋อน้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
0: ลืมตัว
1: ก็เป็นคน
2: เป็นคนมีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
2: ครับ
1: ครับตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้วเห็นแล้วเพื่อนต่อแถวกันอยู่ครับแบงค์ต่อแถว
3: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
2: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะ
1: ครับ
2: อาจจะลืมตัว
0: มีลืมตัว
1: ก็เป็นคน
2: เป็นคนมีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
1: ครับเอาปันมาแล้วครับปันปันดื่มน้ำเยอะต่อไหมปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มรถโฮโฮเติมปัน
4: ปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
5: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
4: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก
1: ่
4: อน
1: อ๋อครับทำตัวอย่างให้เด็กเห็นเลย
5: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
1: ครับ
5: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะเสร็จแล้วเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเข้าอยู่ไหนโอ้นั่นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งละ นี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนซ่อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
4: ่
5: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดนึงถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม
4: ่แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
1: ้
4: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: นี่มีของเล่น
6: ค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
1: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
6: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
1: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
7: คิดว่าเก็บค่ะ
1: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
7: ลูก
1: เก
7: ็บเลย
1: เพราะครูสั่งไว
7: ้
2: คิดว่าแน่นอนฮะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างนึง
1: เป็นกฎของโรงเรียนที
2: ่
1: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะท่านบอกเอาไว้ด้วย
8: ครับสำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใด
1: อ๋อฮะ
8: คิดว่าต้องสักพักหนึ่ง

0: ต้องสักพักหนึ่ง
1: จะไม่ทันทีทัน
0: ใดใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได้อ๋อ
1: แต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
0: ใช้เวลาหน่อย
1: ครับ
2: แล้วผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่เก็บ
1: ทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับอันนี้เรียกกวาดเก็บกวาด

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักนึงหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้เก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลย

0: ว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกียดงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจ
1: ะไม่เกียดที
2: หมดเวลาแล้วค่ะ
3: เก็บเลยเหมือนกันนะ

๊ะนะฮะของเรียนหน้าบนพื้น

0: ็บหมดทุกคนลูกๆเจ็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกมีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยนี่คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วย
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัย
3: ครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
4: ่สู้ๆ

0: ู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะ
1: ร
0: เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัย
1: ครับ
0: ครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็รู้จักกับวินัยดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนหนึ่งที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่
2: ะ
0: ทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อนอ่อน
0: ใบอ่อนอ่อนใบอ่อนอ่อนก็ต้องไปอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะกินเสร็จแล้วเหรอโอเคจังเลยแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะกินเลยการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่1ก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเงี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่2ก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็ต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือต้องใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
3: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ 100% นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กอ่ะเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ 100% แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่และระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊กก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
3: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้ คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
1: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
0: การให้โอกาสทำ
1: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
0: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
2: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
3: ครับ
2: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือ ผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
3: ัง
2: กรมาที่ก๊อกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
3: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละ
2: แ
3: ต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
2: ใช่ครับ
4: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขา
3: ค
4: อยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอ็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะค
3: ือ
4: ปล
3: ่
4: อยโอกาสให้เขาทำก็คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วยนะคะ
0: โอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
3: มีอีกครับ
0: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: ด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 อ่ะนะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นอ่ะนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเงี้ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มอ่างเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงการอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงการนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ฝึกทำสม่ำเสมอเหมือนพี่สกูนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างไหมฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
1: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอ
0: บ
1: แต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
2: ก็โอเค
1: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับขยายพื้นที่ของ
1: ตัวเองคนอื่นและเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยที่วางกระเป๋าเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีกสองคนของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยไปวางแทน
1: ใช่ครับเขาก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็มีชั้นรองเท้าทีนี้ที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอ
2: ะ
3: ของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ครับ
3: ก็ทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
0: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
4: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันเนี้ยอันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คนเด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
0: ครับ
4: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ำนะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที
0: ่เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเองครับ
4: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่ากระติกน้ำทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
2: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
0: ครับ
2: คราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยการเล่น
0: เล่นครับ
2: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ่
0: สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
2: ลูกเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าไพ่อะไรชอบเอาไปคุยไป
0: คุยโกยเลย
2: จริงๆแล้วทำยังไง
4: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
0: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยแหละฮะ
4: มันอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของของทุกอย่างนี่ฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยที่สุดคือกลับรังนอน
0: กลับรังนอนครับ
4: เรียบร้อย
2: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไง
0: คร
2: ับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
4: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินนกบินนึกถึงข้าพระบรมนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
2: จำได้เลย
4: ที่ปีกของเขานะคะนก
0: บ
4: ิน นกผุบปีก
0: ผุบปีก
4: นกบิน
2: บินอีกแล้วบิน
4: นกผุบปีก
0: ผุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวผุบนะครับ
4: นกบ
0: ิน
4: นกกับรังนอน
0: กับรังนอน
4: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
0: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
4: เป็นไข่ไหมนี่แหละค่ะเรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
0: ไปด้วยจินตนาการไปด้วย
4: คราวนี้เอาอย่าง
0: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่ห้าครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
2: ใช่แล้ว
0: อาจจะใช้กับลูกๆได
2: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะ
4: ได
2: ้เก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
4: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู
2: ่
4: นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู
2: ่
4: เช่นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยกระต่ายน้อยหลานจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
0: ครับมีกระต่าย
4: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมๆ
2: ครับ
0: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
4: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้ว หมุนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
0: โอ้โห
2: ได้แล้วได้แล้ว
4: ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
0: ครับ
4: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
0: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
2: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกลูกเห็นไหมมันต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยเราไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
4: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะอะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
2: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
0: มาถึงยุทธวิธีที่สองนะครับนั่นคือการคุยครับ
2: ใช่แล้วนะ
0: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
4: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
2: ่
4: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
2: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมอะครับเราก็แบบ อะไร
4: เราก็จับความไม่ได้ว่าอะไรใช่
2: ใช่ไหมโอ
0: ้มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
5: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
0: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
5: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
0: อันนี้เลย
6: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
0: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเชิญอีกครับ
6: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
0: อันนี้ก็โดนเหมือนกัน
1: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
0: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่ให้กินสักทีกินเถอะ
4: เห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
0: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
2: แนน
0: ทำผิดก็ทำใหม่ได
2: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได
4: ้ความหมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
2: ทำการบ้านกัน
0: ครับ
4: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้า
2: อยู่คนละข้าง
4: เลยคนที่คนทางเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่า อย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
2: มาดูสถานการณ์ต่อไป
0: สถานการณ์ต่อไปยา
2: ดูเลยอ่ะ
4: ยาเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่ายาเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไร
0: ครับ
4: นะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวยาทำนู่นยาทำนี
2: ่ยาจับยาดึงยา
0: ปีน
4: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
2: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยะ
4: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
0: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
7: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
0: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
8: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
2: เล่นไปกินไป
0: หกก้อยหกในจาน
8: อ
0: ะไรอย่าง
8: น
0: ี้ครับเชิญครับ
9: ก็เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกินสิ
0: อะไรนะฮะ
9: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
0: อย่าเดินกิน
2: อ
0: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
2: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
0: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
4: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล
0: ้
4: วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะ

0: ดีนะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก
1: ็
0: คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
2: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
0: คำว่าอย่าง
1: เอาครับ
2: ดีกว่าพูด
1: เอง
2: มาด
1: ูอีกคำพูดหนึ่งครับทิ้งถังขยะไปเลย
2: โอ้นี่เขาเรียกเป็นชุดปะคะ
0: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล
2: ้วเคยไหมคะ
0: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได้
2: น้อยใจลูก
1: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจที่อาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อคุณแม่มีไหมครับ
3: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเขาเล่นแป๊บหนึ่งก็บอกไม่เล่นละหรือไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
1: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
3: ไม่สนใจเลย
1: ครับ
4: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
1: ่
4: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
1: อ
4: ย่างเงี้ยค
1: ่
4: ะ
1: ก็
4: แบบนี้
5: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
1: ฮะ
6: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
1: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
6: ซอฟต์ในความสุขคุณแม่ซอฟต
1: ์
6: มากเลย
0: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
1: อ
0: นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมันนะคะเหมือนกับ นกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ครับ
6: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเนาะ
1: ได้คิดด้วยครับ
0: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
1: ครับ
6: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะคะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
6: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
1: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
6: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ
1: ้
6: าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะ
1: ค
6: เดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะคะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตาม
6: นะคะ
0: เด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี
6: ้
0: เพราะนั้นนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
6: ะ
0: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้นะนะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงเพราะนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
6: ค่ะ
1: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
7: ห้องรกละเกละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
1: นี่ละครวิทยุชัด
6: ๆนี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
0: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะ
6: คะ
0: เป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
6: ค่ะ
0: ครับเราต้องทำ
6: มีคะมี
1: เอาอีกสักหน่อยฮะ
8: หนูอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับให้ดู
1: โอเคครับ
6: ให้หนูเป็นระเบียบเก็บที่นอน
1: เก็บที่นอน
6: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
0: ใช่ค่ะก็ยืมภาพหนูหนูช่วยพ่อหน่อย

0: เพราะว่าพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
1: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
2: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
0: น
2: ี
0: ้แต่ขอยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
2: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
1: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
2: ครับ
1: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามตามที่เราต้องการได้
2: ใช่แล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับพ่อแม่คร
1: ับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้ๆ
1: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ันสาระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่เคยพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่2แล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่3แล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อนๆ
3: นี่คือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เจ็ดมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขาได้ยินเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงการเดินทางไปดวงจันทร์

0: มันเป็นการเล่นของเด็กๆน่ะยานนั่นไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก
1: แต่อย่างน้อยเด็กคนนั้นก็น่าจะรู้นะว่าดวงจันทร์หายไปไหน
2: โธ่จะรู้ได้ยังไงยังเด็กอยู่เลย
3: จะมาเถียงกันทำไมเราลำไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
0: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
4: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2วันน่ะตกลงไหมครับ
3: ครับได้เวลากลับเข้ากรงแล้วนะตุ๊ตะ

0: อะไรนะ
1: สวัสดี
0: พวกนายเป็นใครกันนะ
2: ฉันคือตองตามจัก
3: โยเย
4: นับซี
5: หัวแหลม
1: ทาก
0: และฉันก็คือฉาย
6: พวกเรา
0: เจ็ดมหัศจรรย
1: ์พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเห

0: เหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
1: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิฮะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
2: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
1: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
3: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
2: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
1: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
0: จริงเหร
1: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงจันทร์ได
3: ้ฐานบินเหรอ
1: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวอรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปดวงจันทร์แต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะใช่พวกเราเหาะได้แต่พลังเราไม่พอพวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความดีเมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนจรวดของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลย
4: นั่นน่ะเหรอจรวด
1: ใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายอ่ะควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเด็กชายจะต่อ7มหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

0: สนุกจังเลยตุ๊ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่าเล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูกครับแม่เจ้าตุตะมีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะ
1: ตุตะไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในดีแล้ว
2: งั้นที่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
1: เออ
0: แล้วเจ้าตุตะล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
3: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตุตะคิดยังไง
0: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
4: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
5: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุตะจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
0: ตุตะผมจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
5: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปอย่างทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อนเข้าใจกันมากขึ้น

วัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวายครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้พูดมาขนาดนี้น้องภูมิอยู่เท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรมันได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างบ้านสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่างๆ
1: มอนเตอร์ได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างหนึ่งครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod gamma ยังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเรา
1: mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองนะครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกัน

0: ผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุ้งเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลยมันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบนะผ่านมาเรื่อยๆเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนในชีวิตจนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองหมดเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเองหมด
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแสงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แสงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆอีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแสงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมอะไร
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1คร
1: ับ เข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆ

0: แต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอมนึงเต็ม
1: ๆก็คือเรียนต่อไปอีก1เทอม
0: ใช่
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักเรียนให้จบสักปอตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: no โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครู
0: ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู่
1: ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์กกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สองคน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันนึงครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอย่างนี้ไหม
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งนึงที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship
0: The internship
1: กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างนึงคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่เป็นอินเทอร์เราการคุยแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ไหมใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
0: เป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่ดูแค่15
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทอร์นี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทอร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่
0: อเขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่งั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
0: ับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
1: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax เ

0: Hacks ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างาน Hackathon ชื่อว่าชื่อ Stupid
1: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
0: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงาน Hackathon ที่แบบsilly แบบโง่ๆไม่รู้สึกมาก
1: ลองอธิบายว่า Hackathon ซิมันแปลว่าอะไร
0: Hackathon คืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
1: อ๋อ
0: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่ Hackathon เป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
1: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
0: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
1: โอเค
0: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
1: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
0: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
1: อ๋อครับ
0: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
1: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
0: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
1: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
0: ใช่ครับ
1: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว
0: ่าบริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใช
1: ่ครับต่างประเทศ
0: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
1: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เขียนโปรแกรมสดๆเลยนี่เหรอ
0: สดๆครับ
1: โอ้โหโอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งเรียกว่าแบ็คล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์ Deadline เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
1: เดินไปดูเองอย่าทำไหนทำเนี่ย
0: ใช่ครับจริงไหมเนี่ยจะไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
1: ไปหาเรา
0: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
1: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
0: ๆใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
1: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
0: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงๆเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
1: ต้องมีใบจบไหม
0: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
1: ความสามารถของเรา
0: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
1: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
0: ใช่ครับ
1: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วนี่ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนนะครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเออเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโต
0: อย่างเงี้ย
1: น้องภูมิผมรู้สึกว่าน้องภูมิน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็ต้องเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ
0: ่
1: ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆนี่โอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริง
0: ๆ
1: คำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนจ์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะการต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
0: เ
1: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
1: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
1: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอาวิลหรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
0: ล
2: ้ำแฉก
0: อยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
0: ้ เป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเป็นเต็มที่มากเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็โอเคไม่เป็นหมอก็ได้
0: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม .4 ม .5 เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างถูกไหม
1: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
0: วิทย์คณิตไปละ
1: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
0: แล้วเพื่อนผมที่เรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
1: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
0: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
1: กันแบบเอ็นติดไหมมันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาเลยนะตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
0: ที่มันดูว่าเก่ง
1: เราก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
0: หน้าตาโรงเรียน
1: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
0: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
1: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
0: ก็คือตัวเราเอง
1: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
0: ร
1: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมทช์ส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี้ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
0: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ็เผยไตเอาซะแล้ว
1: เมื่อวานเป็นไง
2: เทปเมื่อวานปลอดภัยดีพี่
1: ใครอ่ะใคร
2: แล้วใครอ่ะ
1: โอ้ย
2: เล่นนะเดี๋ยวผมไปหน่อยก่อนนะพี่กาโบกดีครับ
1: เจอกัน
2: นี่กินหมดแล้วนะ
1: เฮ้ยอย่าหมดดิเหลือไว้ด้วย
3: พี่เดี๋ยวตะวันไปกินข้าวแกงกันดีกว่า
2: ได้เลยได้เลยได้เลยไปกินข้าวแกง
3: นะ
2: ใครเลี้ยง
3: พี่พวกผมเลี้ยงไปแล้วมือหนึ่ง
4: สนใจฉันหน่อย
3: เทปมาดีเฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวผมเล่นน้ำดีกว่า
1: เอางี้ว่ะเข้าโครงการเลยคนละครึ่ง
4: นี่
3: นะ
4: ทักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษ
1: รู้แล้วโอ้ยนี่แขนด้วยเป็นพิเศษเลยเนี่ย
4: โอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้ฉันอะสวยเป็นพิเศษ
3: นี่เอาจริงมาโรงพยาบาลเนี่ยเจ๊ป่วยเป็นอะไร
4: ก็พี่คิดถึงน้องพี่ก็เป็นห่วงน้องก็เห็นน้องทำงานหนักก็เลยจะมาเป็นกำลังใจให้น้อง
3: พี่เชื่อไหมเอาจริงมาทำไม
4: เผื่อคนรู้ทันน่ะก็จริงๆนะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาหล่อมาก
1: เน่ๆๆๆหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินก็หล่อนะ
3: นี่ครับเป็นไงล่ะครับ
4: พูดไม่คิดอุ๊ยขนลุกแขยงไปโป้ง
3: ครับ
4: นี่เอาจริงๆนะถ้าโป้งรู้จักคุณหมอที่หล่อๆนะแนะนําพี่รู้จักมั้งนะ
3: แต่ว่าขอบอกจริงๆนะว่าหมอที่หล่อทุกคนเจ๊
4: พี่ถึงมาไงอ่ะ
5: โป้งครับ
3: ตายท่านตาย
5: สว
3: ั
5: สดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับหมอ
4: โหยตายแล้วอุ๊ยหมอหล่อมากโหยคว้าประธานที่ประมูลลงมาให้ฉัน
1: แล้วเดี๋ยวฉันว่าแบบน้ำมนต์มาดีกว่านะลักษณะเนี้ยผีเข้าแน่นอน
3: อาบไปเลย
4: คุณหมอคะ
5: ครับ
4: แอมเป็นโรคอะค่ะ
5: เข้าเลยครับเป็นโรคอะไร
4: โรคแบบว่าโรคภูมิแพ้ค่ะแพ้หมอโรค
5: โรคนี้นี่อาการมันเป็นยังไงนะ
4: ก็คือไอจามไม่ค่อยมีอะค่ะขอไอดีเลยละกัน
5: บอกว่าไอยังไม่ดีนะครับถ้าไอมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ็บค
4: อคุณหมออะหมายถึงว่าขอไอดีไลน์อะค่ะหมออะหล่อแล้วก็ยังตลกอีกนะคนนี้อะไปกลับบ้าน
1: ใช่สติแล้วกลับที่เลยไปเลย
5: เจ๊
1: เออไปเร็ว
5: เจ๊ไม่ดีกว่า
1: โอ้โหไม่ต้องหัวละไปเลย
5: เออหมอมีธุระด่วนอะไรกับผมป่ะครับจะบอกว่ารายงานคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมผ่านเรียบร้อยแล้วครับอาการเขาดีขึ้นมากเลย
4: วายคุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจเหรอคะ
5: ครับ
4: พอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะแอมแบบว่ารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอย่างนี้เลยค่ะคุณหมอช่วยดูแลหัวใจแอมได้ไหมคะ
6: คุณหมอคะแป้งจองงานแล้วนะคะ
5: โอเคจ้ะ
6: เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย
4: เป็นคนอกหักค่ะอกหักหรือเปล่าน
6: ี่
4: คุณหมอไม่น่ามีแฟนเลย
6: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะ
4: ก็ใช่สิคะ
6: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
4: ไม่ดีใจมากเลยค่ะ
1: เนี่ยจะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
5: ใช่
4: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แต่อนาคตไว้แน่
5: ไม่มีแ ไม่มีวันเลยวันนั้นไม่มี
0: ปังปองเดี๋ยวไงช่วยฝากหูฟังไปให้เองด้วยนะวันก่อนเห็นเขาบ่นว่าเสียผมเลยไปซื้อมาให้ใหม่
5: อ๋อครับขอบคุณครับ
1: โอ้คุณหมอนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีสุดๆเลยนะครับ
4: คุณหมอคุณหมอเป็นพี่ชายน้องอิงเหรอคะ
0: ขอครับ
4: ตายแล้วนี่ถ้ารู้ว่าเออมาว่าที่น้องสะพายนะคะอยู่ใกล้บ้านโป้งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวว่าแต่หูฟังเลยค่ะหูเป็นหูไก่เนี่ยแอมก็จะเอาไปให้ทุกวันเลยละค่ะ
1: เดี๋ยวเป็ดไม่มีหู
4: มีทำไมจะไม่มีไม่เคยเห็นเนาะเวลาเพื่อนเรียกกลับบ้านอ่ะตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับ
1: ตับตับตับตับตับตับตับตับตับ
5: ตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับ
0: ตับตับตับตับตับตับตับตับ
5: ตับตับตับตับตับตับ
0: ตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตน้องผมห่วง
5: ได้เลยครับแน่นอนครับ
1: งั้นแกกูจีบกูอิงเลยรับปากเขาแล้วนะ
4: คุณหมอคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้องอิงอะค่ะ

0: ดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะดูแลน้องอิงให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในฐานะพี่สะใภ
1: ้หมอคะแป้งว่าเราไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจองงานไว้เดี๋ยวแคนเซิล
2: ได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับ
0: คุณหมอคุณหมอประจำตัวนะคะหัวใจอ่ะเอาไว้ตรงนี้นะคะ
2: ครับขอโทษแทนเจด้วยนะครับ
3: ไม่เป็นไรครับ
0: นี่จะแจกอีกเนาะ
4: อาหารอร่อยคร
0: ับ ใจนะส่งจุดหรือบ๊ายบายดีอ่ะบ๊ายบายดีกว่าบ๊ายบายก็ได้บ๊ายบายบ๊ายบายพี่แกสองคนมองอะไรกันเนี่ย
4: ขอโทษก็เมื่อกี้ตอนบ๊ายบายคุณหมอนะโอ้โหแขนนี่ย้วยนี่ใต้ท้องแขนนี่จะย้อยถึงพื้นอยู่แล้ว
2: แต่ยังไม่ถึงนะพี
4: ่
2: ผมว่าแค่ประมาณเข่าเองอีกนิดนึงอีกนิดเดียวถึงแล้ว
4: นี่มันก็ถึงพื้นแล้ว
0: โอ้ล่ะโอ้ยจริงเหรอไหนดูดินี
4: ่ก็พื้น
2: โอ้โ
0: หทำไงดีอะบ๊อบปงปงไปหาหมอผ่าตัดด่วนเลยนะให้พี่นะพี่จะได้ตัดเอาเนื้อตรงเนี้ยออกไปนะพี่จะได้สวยเพื่อหมอวีนะหมอวีน
2: นี่เจ๊ใจเย็นไอ้ที่แขนยุ้ยแบบนี้นะมันไม่ต้องถึงผ่าตัดผมมีวิธีเดี๋ยวไปด้วยกัน
0: หรอเฮ้ยมีวิธีเหรอ
2: ถูก
0: ไม่ต้องผ่าตัดเลยหรอ
2: ไม่ต้องเจ็บตัวเลย
0: น
4: ี่
0: อะไร
4: น่ารู
2: ้หายยุ้ยแน่นอน fit and firm
5: นี่กังวลเรื่องแขนย้อยไหนไหนลองเขย่าดิเขย่าแต่แดแดแดดีแดดีแดดีแดดีแดบัตติงปะบัตติงปะบัตติงจริงจริงนี่โป้งดูดิเขย่าอย่างกับอังกะลุงนะ
0: ค่ะทำไมนี่มันใช่เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยคนยิ่งกำลังเครียดอยู
5: ่โอ้โหอย่าไปพะวงเรื่องแขนย้อยเลยเป็นห่วงหน้าดีกว่าย้อยจะถึงพื้นแล้ว
0: โป้ง
6: นะ
0: พี่เอง
5: เฮ้ยเข้ามาพอดีเลยเอ้ยโจ้เดี๋ยวนี้ขายน้ำด้วยเหรอ
6: ต่างครับต่อเฉยมีน้ำ
2: นี่อันนี้น้องโจ้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่จะมาแก้ปัญหาเรื่องแขนยุ่ย
0: สวัสดีจ้าคือว่าพี่เนี่ยนะแบบว่าเนี่ยกุ้มใจมากเลยเรื่องดูสิเนี่ยเรื่องต้นแขนของพี่เนี่ยแบบว่าพอจะมีวิธีที่จะทำให้มันกระชับขึ้นไหมจ๊ะ
6: เวลาใส่เสื้อแล้วดูไม่สวยเนาะมีผมมีวิธีให้แขนจะรอแป๊บนึงนะ
5: หรือว่าจะใส่เสื้อเลยถอดเสื้อก็ไม่สวย
0: โอ้จ้า
5: ทำอะไร
6: หิวเหรอ
0: ก็นึกว่าจะให้กิน
6: ไม่ใช่เอามาให้ยกเป็นอุปกรณ
0: ์อ
6: ๋
0: อ
6: ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาของผมด้วยนะ
5: อ๋อขวดน้ำนี่เป็นอุปกรณ์
6: ใช่แล้วครับพี่ต้นแขนใช่ไหม
0: ใช่ต้น
6: ผิวๆเนาะลองโชว์หน่อย
0: ฮะ
6: โชว์
5: ต้องขยับนิดนึงเยอะเยอะ
0: เห็นไหมมัน
5: โอ้โห
6: โอเคผมมีท่าลดให้ท่าแรกนะครับแขนด้านหน้าเราจับอย่างนี
0: ้
6: นะครับจับอย่างนี้ไว้ข้างหน้าวางโล่งข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา1 2นั่นแหละดีมาก3
5: ต้องค่อยๆยกด้วย
6: ใช
5: ่เอาน้ำอีกขวดฮะเอาน้ำอีกขวดดีกว่ามันจะได้มีเอียงไปฝั่งนู้น
6: จะได้ลงข้างล่างเลย
0: ต่อสิโจ
6: โอเคทำอย่างนี้สัก10ครั้งเนาะ
0: 10ครั้งก็คือ2ครั้ง
6: สองครั้งหรือว่าจะยก2ข้างพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เนาะ
0: อ
6: ัน
0: เดียวเน
6: า
0: ะ
6: ใช่อันนี้ได้ต้นแขนด้านหน้านี
5: ้
6: ใช่แล้ว10ครั้งโอเคลองท่าที่2
0: ท่าที
6: ่2ส่อไหล่หัวไหล่จับอย่างนี้คว่ำมือลงใช่แล้ววางไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิมค่อยๆยกขึ้นยกศอกขึ้นยกช้าๆนะระวังตีคางแตกเลยนะสาม
5: ครั้งที่สองนะ
6: สี
0: ่
6: สิบครั้งนะสิบครั้งห้า
5: ให้มันอย่างนี้มันคือเราถ้าเกิดจะได้ต้องได้มีความรู้สึกที่
6: หัวไหล่ที่
5: หัวไหล่
6: ใช่พยายามยกศอกขึ้นบางคนยกอย่างนี้
5: ไม่ได้
6: อะไรเลย
2: ต้องยกแบบ
6: ใช่ครับยกศอกขึ้นยกศอกขึ
2: ้
6: น
2: แล้วนี่คือทำสองข้างเลยป่ะครับ
6: ได้ครับ
2: ท่าโจ๊ดเดินโอ้โห
5: หาเรื่องตาย
2: พี่ก้ามีแอมโมเนียมไหม
5: โอ
2: ้โห
0: ไขมันโดมเนี่ยก็รู้เลยว่าใส่ผอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
5: เยี่ยวอูดหมดแล้วด้วยที่นี่มีแต่เยี่ยวชั้นเอาไว้ละ

0: เอาต่อต่อโอเคไม่สนใจจ้ะ
1: 10ครั้งนะ10ครั้
0: งโอเค
1: สิบครั้งแล้วสิบครั้งแล้วโอเคท่าต่อไปนะครับจับอย่างนี้ขึ้นมา
2: ท่าที่สาม
1: ท่าที่สามท่าที่สามจะต่างกับท่าแรกคือท่าแรกเราหงายมือ ท่าที่สามเรา
0: เนี่ย

0: โอเค
1: เดี๋ยวลายมาต่อ
0: ไว้ข้างลำตัวนะครับยกขึ้นแค่นี้ค่อยๆปล่อยลงท่านี้นะครับจะได้ต้นแขนนี้นะแล้วก็แขนด้านหน้านะครับอืมใช่ค่อยยกขึ้นค่อยๆปล่อยลงครั้งที่3แล้วสี่สิบที่สิบที่สิบที
2: ่เป็นไง
1: เฮ้ยมันรู้สึกตึงๆแล้วอ่ะ
0: ตึงที่แขนแล้วครับ
1: โห
2: นี่นี่คิดอะไรเขาหรือเปล่าฮะหยอกไม่เกิน
1: ตานั่งเฉย
0: โอเค10ครั้ง10ครั้ง10แล้วโอเค
2: ได้หน้าแขน
0: ใช่ครับหน้าแขนแล้วก็ต้นแขนตรงนี
2: ้เรียกอะไรนะไบเซป
0: forearm
2: อ๋อ forearm
0: ใช่แล้ว
2: ไบเซปมันอยู่ตรงนี
0: ้ไบเซปอยู่ตรงนี
2: ้อ๋อ
0: ไบเซปก็คือหน้าแขน
2: บางนา
1: ท่านี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอยู่ที่ตัว
2: ตรง3
0: 3
2: ต่อครับต่อไปขึ้นท่า4
0: อ่ะโอเค5 4
1: เอ้ยมีกี่ท่านะ
0: มี5ท่า
1: อ๋ออ่ะ4
2: เป็นไงนี่อย่าว่านี่ยังไม่ทันท่าสิดูท่าจะไม่ไหวแล้ว
0: ไหวไหม
1: ไหวสิจ้าเพื่อโจ
0: โอเคครับท่าต่อไปหัวไหล่อีกนิดนึงแล้วก็หลังแขนยกมาอย่าง
1: น
0: ี้ข้างข้าง
1: นี่นะน
0: ี่นะใช่จับดีๆโอเคไว้ข้างหูเลย
1: โจช่วยจับ
0: ไว้หูอยู่ไหน
1: หูอยู่นี่จ้า
0: หูนี่นะแล้วค่อยยกขึ้น
2: ดูทำตามโจไว้ถ้าอยากให้แขนกระชับ
0: ยกขึ้น
2: ค่อยๆ
0: โอเค10ทีเหมือนกันนะ
1: 10ทีเหมือนกันเนาะ
0: ตึงตรงไหนแล้ว
1: ฮะ
0: ตึงตรงไหนแล้ว
1: ตึงหูเหมือนเดิมมันแน่ตึงตรงนี้สิจ๊ะทำอะไรนะ
0: ไปไหล่ไหล
2: ่10ครั้ง
0: ใช่ครับ10ครั้งเหมือนเดิม
2: ทุกท่า10ครั้ง
0: จับ
2: ไว้แอม
0: 2ข้างด้วยนะถ้าเราทํา2ข้างได้พร้อมกันทําได้เลย
1: จ้ะ
2: นี่ได้อะไรนะโจ
0: ได้หัวไหล
2: ่หัวไหล
1: ่ตึง
2: ไม่น่าเลยต่อ
0: โอเคท่าที่4ให้ดีได้หัวไหล่กับหลังแขนนะโอเคท่าสุดท้ายแล้ว
2: ท่าที่5
1: ท่าที่5ยังไงจ๊ะกางขามั้ย
0: ไม่ต้องกาง
1: ไม่ต้องกาง
0: กางทําไมล่ะ
1: อ๋อมันจะด้านบนนะกับขาแขน
0: โอเคท่าที่5จับ2มือ
1: 2มืออ๋อ
0: จับ2มือเลยไว้ข้างหลัง
1: อ๋อท่านี้ถวายบังคม
0: ถวายบังคมไว้ข้างหลัง
1: อ๋อไม่ต้องเงินว่ะ
0: อย่าแขนอย่าแขนตึง
1: แล้วตึง
0: เห็นไหมผมทำแขนเดียวได
1: ้
0: แต่ถ้ามันหนักไปก็ใช้สองแขนช่วยอย่าแขนเฉยอย่าแขนขึ้นมาลองชี้ศอกมาด้านหน้านิดนึง
2: พับข้อศอกไปแล้วก็ข้อศอกตึงขึ้นมาตรง
0: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอย่าก้มนะพี่คุณลงนะอย่าก้มนะ
3: คุณเขาคุ้นหินตัวเองนะ
2: เป็นไงอยู่เป็นวั
1: ตถุดิบตัวเองนะท่านี่เท่าไหร่แล้วน
0: ี่ท่านี่ห้า
2: ท่าสุดท้ายแล้ว
1: ก็งงไม่สวยกันพอดี
0: โอเคจับหยับขึ้นมาขึ้น
1: มา
0: โอเคทั้งสองมาด้านนั้น
1: จับไว้ยังจับไว้ด้านนั้นดูด้าน
0: นั้นเหยียดแขน
1: เหยียดแขน
0: ค่อยๆหุบลง
1: หุบอะไรจ๊ะ
0: ขับแขนลง
2: ขับแขนได้กูดี
0: เหยียดขึ้นพับลง
1: เหมือนกัน10ทีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆดูผมนี่ไง
2: ดูครับดูโจ้นะครับ
0: เหยียดขึ้นพับลง
2: ดูตัวอย่างไว
0: ้เหยียดขึ้นอย่าใกล้นะพี่เดี๋ยวเป็นลมเหมือนกันนะ
2: อันนี้คือได้
0: หลังแขน
2: อ๋ออันนี้ไอ้โจ้ที่ต้องการไม่ให้มันย้อยเลย
0: ใช่ครับแต่ยังไงสมมติว่าเราเล่นทั้งแขนมันก็ลดสามารถลดได้ช่วยทำให้มันกระชับขึ้นกระชับด้านหน้ามาตึงด้านหลังอย่างนี้ใช่ได้เหมือนกัน
2: นี่คือ5ท่า
0: ใช่5ท่าน
2: ี่เป็นยังไง5ท่านี่ก็สามารถทำให้แขนกระชับได้เ
0: ว้ยอย่าลืมทำทุกวันนะครับพี่3เซตเซตละ10ครั้งขวดน้ำที่บ้านขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได
1: ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะโจ้วิธีนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะทีนี้แหละจะได้ตึงทั้งหมู่บ้านเลย
2: นี่น้องโจ้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่มีขวดน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ขวดน้ำเปล่าแทนได้ไหม
0: ได้ครับพี่แต่ระวังแตกนะถ้าแตกนี่เหม็นทั้งหมู่บ้านเลยนะพี
1: ่หุยโจ้นอกจากจะหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะไปกลับบ้านกัน
3: เออนี่น้องผมขอ
2: หิวอะไรมาจัง
0: โอเคครับถ้าสนใจในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายครับก็สามารถดูช่องเรามา Channel ได้เลยนะครับสาระดีๆมีอยู่เพียบเลยครับ
1: อุ๊ยจ๊อนี่ช่องนี้นะเป็นช่องโปรดของที่บ้านพี่เลยแหละพี่เนี่ยชอบดูช่องเรามา Channel ทุกวันมากๆอ่ะดูไป
3: เอาไว้ตรงนะ
1: เหรอ
3: ไอ้จ๊อพี่ขอบใจมากเลยนะ
0: ครับ
3: นี่แบบว่าเดี๋ยวพี่แอมเขาคง
0: กระชับเนาะ
3: ไม่ย้วยแม่เลยนะขอบคุณมาก
2: เป็นไงดีใจไหม
1: คราวนี้ล่ะหมอวิทย์คง

0: องรักฉันหรอวะ
1: ไปเถอะไปเถอะ
0: ตึงแล้วหมอวิทย์ไม่ไปไหนต้องมาอะไรไปไหนกันหมดเนี่ยตึงแล้วจ้า
2: สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการบริหารสำหรับแขนย้วยนะครับถ้าสำหรับใครที่มีแขนย้วยหรือว่าไม่กระชับนะครับเราสามารถบริหารได้โดยมีอุปกรณ์โดยขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดใหญ่กว่านี้หรือขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไหมครับพี่เควินเดี๋ยว
3: กำลังหิวพอดี
2: เดี๋ยวไม่ได้ยกไปนะพี
3: ่เอามาทำการบริหาร
2: ใช่แล้วครับผม
3: ทำดีมากเลยนะถ้าจะกินอยู่แล้วเชียร
2: ์โอเคครับอย่างแรกเลยครับจับนะครับจับ2มือให้แน่นเลย
3: ครับ
2: นะครับทีนี้หงายมือขึ้น
3: หงายมือขึ้น
2: ซอกชิดลำตัว
3: ชิดลำตัว
2: ค่อยๆปล่อยลงแล้วก็ยกขึ้นมาตรงโต๊ะแค่นี
3: ้แค่นี้เหรอ
2: ใช่ครับลงลองทำสัก10ทีไหมครับไปแล้ว2
3: แล้วอย่างนี้มันจะได้อะไรครับพี่โจ
2: ได้ไตได้ไบเซปครับตรงนี้แขนด้านหน้าใช่
3: ตรงนี้แหละ
2: เราจะไม่กางออกอีกนะยกตรง
3: ตรงตรงข
2: ึ้
3: น
2: ใช่แล้วครับ
4: ข้างลำตัวใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับถ้าเกิดที่บ้านไม่มีหนักจริงๆนะครับให้ลองใช้จังหวะดูลองสัก3ก็คือลองนะครับดู1 2 1 2 3ช้า1 2 3 1 2 3 1 2 3ใช่แล้วขออีก3ที
5: ่1 2 3 1 1 2 31 2 3 2 1 2 3 3
2: 1 2 3สุดท้ายแล้วค่อยปล่อยรู้สึกถึงตรงนี้ไหมครับ
4: ใช่
2: ใช่ครับ
3: อันนี้รู้สึกว่านับ1ถึง3ได้แล้วโอ้มันได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วย
2: ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักสำหรับน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายครับเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้หรือที่บ้านมีขวด
4: ตัวนี้มันได้กล้ามเนื้ออย่างเดียว
2: ใช่
4: ได้ส่วนอื่น
2: ได้กล้ามเนื้อไบเซ็ปหรือแขนด้านหน้าอย่างเดียว
3: อย่างนี้เราใช้ไม่ใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลได้ไหม
2: ใช้ได้ครับ
3: ได้เลย
2: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมเราแข็งแรงเราแค่นี้มันยัง
3: ไม่ถึงอะไรเป็นผู้ชายผู้ชายครับ
2: อันนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
4: ใช
2: ่เวลาเรายกก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องใช้น้ำหนักที่หนักกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักโดยการขดน้ำใหญ่กว่านี
3: ้ครับ
2: หรืออาจจะเพิ่มจำนวนครั้งให้มากกว่านี
4: ้
2: เมื่อกี้อย่างเราทำเป็น10ครั้งเราอาจจะเพิ่มเป็น20ครั้งและอย่างหนึ่งเวลาที่เรายกนะครับให้เป็นช้าหรือเร็วเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มความหนักได
4: ้ส่วนใหญ่จะใช้ระยะห่างหรือทำต่อเนื่อง
2: ทำต่อเนื่องครับประมาณ10ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซต
4: 3เซต
2: ใช่แล้ว
3: อ๋อ3เซตแล้วฮะก็เท่ากับ30ครั้ง
2: ใช่แล้วครับ
3: ทํา3วัน3คืนได้มั้ยฮะ
2: ได้ครับแต่ลองกดแขนนะครับโอเคท่าที่2นะครับ
4: ท่าที่2
2: อันนี้จะช่วยลดการแขนย้วยได้เหมือนกันเราจับคว่ำลงงี้ฝาหันเข้าชนกันนะครับชิดลำตัวนะครับทีนี้ยกศอกขึ้นอย่าวางยกช้าๆนะครับอย่าให้ตีศอกเดี๋ยวให้ตีคางนะยกเอาศอกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลง
3: แหมจะเล่นมุกตีคางซะหน่อย
2: ดัก
3: เจ้าดักซะแล้ว
2: ค่อยปล่อยลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆ1 2 3จังหวะเดิมลง1
4: 2 3
2: ใช่ยก
4: 1 2 3
2: ยกศอกขึ้นด้วยนะโอเคลง
4: 1 2 3
2: 3แล้ว
4: 1 2 3
2: ดีมากครับ4แล้วอึ๊บ
4: 1 2 3
2: ยก
4: 1 2 3
2: นี่แหละข้อมือได้นะบิดได้เน้นแค่ยกศอกขึ้น
4: 1 2 3
2: ขออีก2ที
4: ่1 2
2: ขออีก2ที
4: ่1 2 3
2: ได้ลงรู้สึกตรงไหนมั้ยครับอันนี
4: ้
2: ตรงนี้มั้ย
4: ได้ได้หมดเลย
2: ใช่แล้วครับ
4: แล้วรู้สึกส่วนนี้ก็ได้อยู่ส่วนเบาๆเบาๆ
2: ใช่ครับตอนนี้ได้เป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนนิดหน่อยนะครับโอเคท่าที่3นะครับเราจะมาทำเป็นแฮมเมอร์เคิลนะครับเมื่อกี้ไบเซ็ปเคิลเราจับหงายมือ
4: ใช่
2: อ
4: ัน
2: นี้เราจับฝาตั้งขึ้น
4: แล้ว
2: จับ
4: แล้วเมื่อกี้คว่ำ
2: เมื่อกี้คว่ำ
4: นี่ตั้ง
2: อันนี้ตั้งอันนี้ซอกบีบเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับ
4: อ
2: ันนี้ไว้ข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา
4: หนึ่ง
3: ไม่ให้แขนหลุดออกจากข้างลำตัวใช
2: ่ไหมใช่แล้วครับหนีบไว้แล้วก็ปล่อยโล่งเห็นไหมน้ำหนักเบาเรายกได้สบายเลยยกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจด้วยนะอย่ากั้นหายใจหายใจออกหายใจเข้า
3: เราไม่หายใจทางจมูกได้มั
2: ้ยได้ครับ
3: ใช้ปาก
4: ใช่ถ้ามีเหงือกถ้ามีเหงือกหายใจได้
3: ไม่ใช่ปลาหมอ
2: โอเคขออีกทีนึงสุดท้ายค่อยๆปล่อยลงทีเนี้ยท่านี้จะรู้สึกคล้ายๆกับท่านี
4: ้ไม่น่าเชื่อ
2: แต่ท่านี้
4: เห็นเบาๆเห็นเบาๆทำไมมันชัดเจนเนี
2: ่ยแต่ท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างลงมาด้วยก็คือ forearmใช่ครับแค่การบิดมือนิดเดียวเองใช่ไหมครับพี
4: ่ใช่ใช
2: ่ใช่แล้วครับท่าต่อไปนะจับสองข้างหันเข้าหากันฝาหันเข้าหาตัวนะครับแขนขนานกับพื้นเลยนะครับ
3: ใช่ไหม
2: ใช่แล้วทีนี้จับให้มั่นดันขึ้นตรงๆนั่นแหละถ้าแขนชิดหูได้ชิดเลยโล่งช้ากลางออกกลางออกดีมากครับผมด้าน
3: ด้าน
2: ชิดหูเลยใช่ครับครับโล่งด้านท่านี้จะได้หัวไหล่รู้สึกหัวไหล่หรือยังครับผมโอเคด้าน
3: อย่างนี้เราสักประมาณกี่ครั้ง
2: สักประมาณ10ครั้งครับผมขอ2ที
4: ่1 2 3
2: โล่ง
4: 1 2 3
2: โล่ง
4: 1 2 3
2: ค่อยๆโล่ง
4: 1 2 3
2: เวลาเราทำเราไม่ต้องรีบเลยนะครับค่อยๆทำไปอย่าง
3: น
2: ี
3: ้นับให้มันเป็นจังหวะลงมา
2: ใช่ครับ
4: ใช่ใช่
2: ที่สำคัญอย่าลืมหายใจด้วยโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะยกไว้ข้างหลังศีรษะนะครับ
3: เอาขวดทิ้งลงใช่ไหม
2: ใช่แล้วฝาชี้ลงที่ลงทีนี้เราบีบซอกมาด้านหน้านิดนึงนะครับพยายามให้ศอกตั้งขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้
3: อ๋อให้ตบตั้ง
2: ใช่แล้วครับทีนี้ค่อยๆดันขึ้นมาเลยดันถ้าแขนเหยียดตรงได้เหยียดตรงเลย
4: แต่ปลายขวดยังทิ่มลงพื้นใช่ไหมครับ
2: ปลายขวดอิสระเลยครับ
4: อิสระ
2: แล้วก็ค่อยหุบเข้ามาเหมือนเดิมเน้นหุบศอกด้วยนะ
3: อย่าทางศอก
2: ดัน
3: แนบชิดเหมือนเดิมใช่ไหม
2: ดันค่อยๆลงมาอีกนะค่อยๆดัน
3: แค่นี้เ
2: หรอหุบศอกใช่ครับหุบศอกไว้ดันขึ้น
3: ปึ๊บ
2: นั่นแหละอย่าพุ่งสั่นกดน้ำเพียงนิดเดียวลงมา
3: ตอนมันบีบเข้ามามันสั่นเลย
2: น
3: ะ
2: ใช่แล้วครับมาขึ้นขออีกสองที่
3: แล้วเกิดที่มันสั่นเนี่ยเกิดจากเพราะอะไรครับพี่โจ
2: เพราะกล้ามเนื้อเกร็งครับไอ้สุดท้ายดันขึ้น
3: ไม่ต้องขึ้นมันสั่น
2: ใช่แล้วโอเคเห็นไหมครับขนาดขวดน้ำแค่เล็กนิดเดียวเองสั่นไหม
3: ผมก็รู้ว่าผมเป็นสันนิบาต
4: สั่นเป็นตัวเลย
3: แต่คุณหนุ่มเป็นไหมคุณหนุ่มเป็นไหมสั่นไหม
4: มันกล้ามเนื้อมันเกร็ง
2: มันกล้ามเนื้อมันเกร็งไม่ว่ามีโทรศัพท์เข้านะครับ
3: คุณไม่น่ามีกล้ามเนื้อคุณมีแต่ไขมันนะดู
2: โอเคครับท่าง่ายๆนะมีทั้งหมด5ท่าท่าแรกไบเซปเคิร์ฟครับถือ
3: ครับ
2: ชี้ออกไปด้านนอกนี้แล้วก็มีท่า
3: ไอ้2
2: อัพไลโรนะครับยกศอกใช่แล้วท่าที่3แฮมเมอร์เคิร์ฟตั้งขึ้น
4: ตั้งขึ้น
2: แน่แฮมเมอร์คือคันเหมือนการทุบลงไปอย่างนี้แต่เราออกแรงดึงขึ้น
3: ครับ
2: ครับแล้วก็ท่าโชลเดอร์เพสได้หัวไหล
3: ่ปึ๊บ
4: ได้หัวไหล่
2: การออกแขนชี้หูแล้วลงมาแล้วอีกท่าหนึ่งไตเซฟก็คือหลังแขนศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบน
3: ปึ๊บ
2: ศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนนั่นแหละนั่นแหละโอเค
3: อันนี้ผู้หญิงก็ทำได้ไหมครับ
2: ทำได้ครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเราจะถือขวดน้ำเล็กขวดน้ำเดียวใช่แล้วครับ
3: มันได้ตรงนี้เลยพี่โจ้ช่วงฝั่งนี้รู้สึกนะร้าวเลยอ
2: ันนี้จากการตึงตัวน่าจะเป็นการตึงตัวของกล้ามเนื
3: ้อถ้าทำบ่อยๆจะผ่อนคลายไหม
2: ทำบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยการยืดนะครับใช่แล้ว
3: ครับผม
2: โอเคครับวันนี้ก็5ท่าง่ายๆสามารถทำได้10ถึง15ครั้งเลยถ้าเป็นน้ำหนักน้อยนะครับทำสักท่าละ3เซตก็ได้นะครับ
3: มีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย
2: ใช่แล้วครับ
3: กล้ามเนื้อก็ไม่อักเสบด้วยอะไรด้วย
2: ครับผม
3: ครับ
2: โอเคครับวันนี้5ท่าง่ายๆอย่าลืมไปทำกันนะครับขอบคุณครับผม
3: ครับขอบคุณครับ

0: เดี๋ยวนี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ย
1: โอ๊ย
0: นี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี
1: ้สิบล้อชนมา
0: เอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อน
2: สภาพ
0: โอ้โหโน
2: ่นเออสภาพไปโดนรถทับมาเหรอลูก
1: ไปฉี่ข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแบ๊ดแม่นี่หมานะไม่ใช่คน
0: เฮ้ย
2: คนไม่ใช่หมาพี
3: ่แล้วตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับแม่นี่นาครับ
2: โอ้วันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อกเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆนี่แหละค่ะ
0: ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินสามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งขย่งขย่งหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็ประไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการ
0: ณ์
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้นะฮะ
2: เป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
0: ใช่แล้วครับ
2: นะคะ
0: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นถามกันก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
3: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
0: ้
3: ใช่ไหมคะแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบนี
2: ้

0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
1: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
0: ใช่แล้วค่ะและ วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะ
1: ครับ
0: กับประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมา
1: ครับ
0: นะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่สิริจรัญชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะในวงการในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
1: ใช่ฮะ
0: คุณครูครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
1: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุว่า
0: ใช่ไหมอ
1: ย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
2: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
1: อ๋อดุแบบไม่โกรธ
2: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายเรื่อง
1: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บไปมันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับคุณครู
2: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไรแล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อนเพราะแบบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะอันนี้สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
1: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้ว
0: ค
1: ราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับ
0: ค่ะ
1: น้องลาลาบายครอบครัวไหนฮะว่าอันนี้อ้าวน้องลาบายกี่ขวบครับพ่อแม่5ขวบ
3: ลาลาบาย
4: ที่บ้านมีใครบ้าง
3: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
4: คุณแม่ใจดีไหม
3: ใจดี
4: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
3: ใจดี
4: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ลาลาบายฟังไหมแล้วพ
3: ่อเคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
4: คุณแม่สวยไหม
3: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
1: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
4: แม่กับลาลาบายใครสวยกว่ากัน
3: คุณแม่
4: ลาลาบายรักคุณพ่อไหม
3: ร
4: ักรักคุณแม่ไหม
3: รักรักมากแฟนกัน
1: ไปน้องมังกรน้องมังกรเป็นพ่อเป็นแม่อยู่อ๋อนี่ครับขีดโผล่ครับครับเด็กกันเอาต๊อกมันเต็มครับต๊อกมันเต็ม
3: ชื่อมังกรครับชะนี้ก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
4: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
3: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ
4: ่อมังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
3: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
4: แล
3: ้
4: วม
3: ัง
4: กรทำได
3: ้ได้
4: ทำให้ด
3: ู
4: น
3: ี้
4: ต่อ
1: ถึงนิ่งๆทำยังไงแบบนี้ยูจิเต้นฟิวมากครับเต้นฟิวครับ
3: ยูจิครับ
4: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอะ
3: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
4: ใครใจดีสุด
3: แม่ตอนที่ป๋าดุแม่ก็ช่วย
4: แล้วมีกลัวไหม
3: กลัว
1: น้องแบงค์ครับ

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจด
0: ี
1: ที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้พี่นัทให้อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วงเหรอ
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู้
1: ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม
2: ่ทั้งปัน
0: ที่ท้องรู้ที่ท้องก่อนนะแล้วก็จะรู้ว่ากินอะไรใช่หลายอย่าง
1: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงคุณแม
0: ่สวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
1: ปันรู้จักระเบียบวินัยไหมคะ
0: รู้จักกินตรง
3: อะไรนะ
4: กินตรง
2: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วๆนะครับ
5: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยค่ะ
2: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
6: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
2: ครับ
6: ผมคิดว่าเขาทำครับ
2: คิดว่าเพราะอะไรฮะพ่อ
6: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
2: อ๋อ นี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
7: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
2: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
7: พ่อก็กลับมาจากที่โรงเรียนกลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
2: ครับคิดว่าไม่ทำแน่ๆ
7: ไม่ทำแน่ๆค
2: ่
7: ะ
2: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
8: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
2: นิดนึงน้องละลาบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคริวจิครับริวจิโอ้ย
8: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
2: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างล่ะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
9: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อเป็นระเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
2: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
9: เห็นต
2: ั
9: วอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
2: ครับ
10: อ๋อน้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะ
2: ครับ
10: อาจจะลืมตัว
9: ไม่ลืมตัว
2: ก็เป็นคน
10: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัว อาจจะไม่ต่อครับ
2: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
10: ครับครับ
2: ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับรับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้ว
8: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
10: ก็น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
9: มีลืมตัว

0: ป็นคนมีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
1: ครับ
2: เอาปันมาแล้วครับปันดื่มน้ำเยอะต่อไหมปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มรถโฮโฮเติมปัน
3: โอ้โหปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
4: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
3: ้นั่นหมายถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
1: อ๋อครับทำตัวอย่างที่เด็กเห็นเลย
4: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
1: ครับ
4: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึง
1: ครับ
4: เขาก็วิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะแต่แล้วเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเข้าอยู่ไหนโอ้โหนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งละนี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนซ่อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
3: ่
4: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดหนึ่งถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม
3: ่แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
1: ้
3: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: นี่มีของเล่น
5: ค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
1: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
5: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
1: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
6: คิดว่าเก็บค่ะ
1: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
6: ลูก
1: เก
6: ็บเลย
1: เพราะครูสั่งไว
0: ้คิดว่าเก็บแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างนึง
1: เป็นกฎของโรงเรียนที
0: ่
1: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
7: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดคิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
1: จะไม่ทันทีทันใด
7: ใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
1: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
7: ใช้เวลาหน่อย
1: ครับ
8: แล้วผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ทันทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับอันนี้เรียกกวาดเก็บกวาด

0: จะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักนึงหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได้
1: เก็บเลยครับเก็บเลย

0: ผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจ
1: ะไม่เก็บที
2: เก็บเลยเหมือนกันนะ

ของเรียนหน้าบนพื้น

0: ็บหมดทุกคนลูกๆเจ็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะให้เล่นใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยนี่คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วเขารู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัย
3: ครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
4: ่สู้ๆพ่อแม่

0: ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัยครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็รู้จักกับวินัยดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องภูมิและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอะไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนนึงที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค
0: ่
2: ะ
0: ทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกใบอ่อน
0: ใบอ่อนใบอ่อนก็ต้องไปอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะคิดแล้วเหรอโอเคจังเลยนะภูมิใจในตัวหนูนั่นเลยนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะกินเลยการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเนี้ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้ทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแพรวเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็จะต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
3: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพรวนี่คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่และระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊กก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
3: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เก็บเขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้มันดีกว่าเสียงสั่งอะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้ คือคนที่เก่งที่จะไปทำอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสำหรับเขาอะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจ
1: ปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
2: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
1: การให้โอกาสทำ
2: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
1: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
3: น้องมังกรนะครับ

0: หลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
1: ครับ
0: นะฮะผมมักจะให้เขาไปล้างมือ ผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
1: ัง
0: กรมาที่กอกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
1: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละ
0: ตามเรา
1: แต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
0: ใช่ครับ
2: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขา คอยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอสองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะ
1: คือปล่อยโอกาส
2: ให้เขาทำก
1: ็
2: คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วยนะคะ
3: โอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
1: มีอีกครับ
3: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 นะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเนี่ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มหาดเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆเขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงกันอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงกันนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ึกทำสม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: เหมือนพี่สกูลนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างไหมฮะจัดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
2: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
1: ก็โอเค
2: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับขยายพื้นที่ของตัวเองชอบ
2: คนอื่นแล้วเนี่ยไม่เป็นไรของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยว่าที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางเขามีของพี่สาวเขาอีก2คน
0: ครับ
2: ของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยวางแทน
2: ใช่คร
0: ับ

0: เรียบร้อยแล้ว
1: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
2: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็มีจะมีชั้นรองเท้าทั้งที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอะของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้เขาก็มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
1: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
3: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันเนี้ยอันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คน
4: ค่ะ
3: เด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
1: ครับ
3: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ำนะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที่
1: เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเองครับ
3: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็ถามว่าอ้ากระติกน้ำเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านเอ๊ะรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
4: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
1: ครับ
4: คราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยการเล่น
1: เล่นครับ
4: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ่
1: สนุกเลยอย่างนี้ดีเลยอย่างนี้แหละครับ
4: ลูกเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าผ้าเห็นอะไรชอบเอาไปคุ้ยไป
1: โกยเลย
4: จริงๆแล้วทำยังไง
3: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
1: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยเหรอฮะ
3: มีอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของของทุกอย่างเนี่ยฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยสุดคือกลับรังนอน
1: กล
3: ับ
1: รังนอนครับ
3: เรียบร้อย
4: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงครับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
3: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินนกบินหนึ่งของการพระบรมนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
4: จำได้เลย
3: ที่ปีกของเขานะคะนก
1: บ
3: ิน นกผุบปีก
1: ผุบปีก
3: นกบิน
4: บินอีกแล้วบิน
3: นกผุบปีก
1: ผุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวผุบนะครับ
3: นกบ
1: ิน
3: นกกับรังนอน
1: กับรังนอน
3: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
1: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
3: เป็นไข่ไหมนี่แหละค่ะเรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
1: ไปด้วยจินตนาการไปด้วยคราวน
3: ี้เอาอย่าง
1: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
4: ใช่แล้ว
1: คราวนี้ใช้กับลูกๆได
4: ้เป็นกระต่ายได้มั้ยคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
3: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู
4: ่
3: นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู่เช่นหูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยล่ะจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
1: ครับมีกระต่าย
3: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมๆ
4: ครับ
1: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
3: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้วม้วนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
1: โอ้โห
3: ที่ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
1: ครับ
3: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหมแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
1: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
4: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกเห็นไหมมันต้องมีระเบียบวินัยลูกเราไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
3: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะ
1: อ
3: ะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
4: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะ

0: คะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลย
1: ครับ
0: ไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
1: มาถึงยุทธวิธีที่2นะครับนั่นคือการคุยครับ
0: ใช่แล้วนะ
1: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
2: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
0: ่
2: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
0: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมอะครับเราก็แบบ
2: เราก็จับความไม่ได้ว่าอะไรใช่
0: ใช่ไหมโอ้ค่ะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้บ้างไหมฮะ
3: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
1: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
3: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
1: อันนี้เลย
4: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
1: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเชิญอีกครับ
5: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
1: อันนี้ก็โดนเหมือนกัน
6: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
1: โอ้ยกินเถอะพ่อแม่ที่กินสักทีก
2: ิน
1: เถอะ
2: เห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหมถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
1: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
0: แนน
1: ทำผิดก็ทำใหม่ได
0: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได้
2: ความหมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะมา
0: ทำการบ้านกัน
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้า
0: อยู่
2: กระจายคนที่โครนทานเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่าอย่างนี้ค่ะทำให้ดูไปเลย
0: มาดูสถานการณ์ต่อไป
1: สถานการณ์ต่อไปยา
0: ดุ้งเลยอ่ะ
2: ยาเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่ายาเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไร
1: ครับ
2: นะคะเพราะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี่
0: อย่าจับอย่าดึงอย่า
1: ปีนอย่าวิ่ง
2: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
0: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยาย
2: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
1: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
7: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
1: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
8: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
0: เล่นไปกินไป
1: หกก้อยหกในจาน
8: อ
1: ะไรอย่าง
8: น
1: ี้ครับเชิญครับ
9: ก็เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกินสิ
1: อะไรนะ
9: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
1: อย่าเดินกิน
0: อ
1: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
0: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
1: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
2: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล้วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
0: ่
2: อย่างเช่นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่จะโอ้เห็นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในต้องรีบดักให้ทันน
0: ะ
2: แล้วกว่าที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้วนะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยกันนะคะเป็นสิ่งที่ดี
0: ค่ะ
2: นะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก็คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
1: ่
2: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
0: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
2: คำว่าอย่าง
1: เอาครับ
0: ดีกว่าคู่
1: สิ่งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
0: โอ้อันนี้เอาแนวไปช่วยปะคะ
2: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่า คนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล้ว
0: เคยไหมคะ
2: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได
0: ้หรือในลูก
1: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อกับแม่มีไหมครับ
5: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเขาเล่นได้แป๊บหนึ่งเขาบอกไม่เล่นละหรือไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะ

0: ถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
1: ฮะ
2: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
1: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
2: ซอฟในความรู้สึกคุณแม่ซอฟมากเลย
3: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
1: อ
3: นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมันนะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: แต่เป็นเล่นเกมกับลูกด้วยเนาะ
1: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
3: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
1: ครับ
2: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะคะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
1: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
2: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
3: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะคะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี้เพราะนั้นนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
2: ะ
3: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้น
2: ะ
3: นะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงเพราะนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
2: ค่ะ
1: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
4: ห้องรกละเกละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
1: นี่ละครวิวชัดๆ
2: นี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
3: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
2: ค่ะ
3: คำเราต้องทำ
2: มีไหมคะมี
1: เอาอีกสักหน่อยฮะ
5: หนูอ่ะอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูอ่ะไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับที่ดู
1: โอเคครับ
2: หนูเป็นระเบียบเก็บที่นอน
1: เก็บที่นอน
2: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
3: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนูนะหนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
2: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
1: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
3: น
1: ี
3: ้แต่ก็ยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
1: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
2: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัย
1: ครับ
2: อย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามที่เราต้องการได้
1: ใช่แล้วครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ

0: ในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้สู้
0: วันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
3: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้ดีเดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
4: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
3: อ้าวไหนวิดดี้บอกว่าเหนื่อยไง
0: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิดดี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
3: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
5: ้โยเย
2: หัวแหลม
6: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
6: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวายครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: มภูมิปริญมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้พูดมาขนาดนี้น้องภูมิอยู่เท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวๆ เราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี
0: ้อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่าง
1: ๆได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไงอ่ะ
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod gamma ยังผิดเลยครับสมัยเด็ก
1: ๆเรา mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุงเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นยังไม่มีอะไรก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลย มันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบกันนะผ่านมาเรื่อยๆเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตจนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่การนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองหมดเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเองหมด
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแซงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แซงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆ อีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแซงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่า

0: สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมออะไร
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1คร
1: ับ เข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอม1เต็ม
1: ก็คือเรียนต่อไปหนึ่งเทอม
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปอตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: no โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างงี
0: ้ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์คทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สองคน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันหนึ่งครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่ว่า
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงงี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับ

0: ขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนให้ลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
1: จากการที่ไปอินเทิร์นเราการคุยแทนอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
1: เป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่ดูแค่15
0: ใช่ครับ
1: ที่อินเทิร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
0: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่
1: อเขาก็รับเราต่อเลย
0: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
1: ั
0: บ
1: แล้วหลังจากนั้นนะครับ
0: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ไอแท็กครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกเกอร์ทอนชื่อว่าชื่อ stupid
1: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
0: ชื่อ stupid แฮกเกอร์ทอนเป็นงานแฮกเกอร์ทอนที่แบบซิลลี่แบบโง่ๆไม่รู้สึกมาก
1: ลองอธิบายว่าแฮกเกอร์ทอนซิมันแปลว่าอะไร
0: แฮกเกอร์ทอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับใช่ครับปกติเขาจะทำงานตามเจ้านายเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกเกอร์ทอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
1: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
0: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
1: โอเค
0: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
1: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
0: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
1: อ๋อครับ
0: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
1: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
0: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
1: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
0: ใช่ครับ
1: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว่า
0: บริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศ
1: ใช่ครับต่างประเทศ
0: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
1: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ทำสดๆเลยเหรอ
0: สดๆครับ
1: โอ้โอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งเรียกว่าแบ็กล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์ Deadline เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
1: เดินไปดูเองอย่าทำไหนทำเนี่ย
0: ใช่ครับจริงเขาจะไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าเออน้องภูมิช่วยอันนี้หน่อย
1: ไปหาเรา
0: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
1: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
0: ๆใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
1: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
0: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
1: ต้องมีใบจบไหม
0: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
1: ความสามารถของเรา
0: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ

0: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
1: ใช่ครับ
0: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วนี่ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนนะครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเออเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโต
0: อย่างเงี้ย
1: น้องภูมิน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็โตเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ
0: ่
1: ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆ
0: ค
1: ำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็อาจจะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
0: เ
1: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
1: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
1: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับ

0: ให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็ง
1: อยู่ข้างหลังนะ
0: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นน่ะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
1: ้โอ้เป็นตัวอย่างแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเป็นเต็มที่มากๆเลย
0: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได้
1: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเรามสี่มห้าเราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างในชีวิตนะ
2: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมเด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
1: วิทย์คณิตไปละ
2: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
1: แล้วเพื่อนผมเรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
2: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
1: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
2: กันแบบเอ็นติดไม่มันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นเลยแบบมันเป็นเรื่องเราความล้มเหลวในระบบการศึกษาเลยนะตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าเออโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
1: ที่มันดูว่าเก่ง
2: เราก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
1: หน้าตาโรงเรียน
2: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
1: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
2: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
1: ก็คือตัวเราเอง
2: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
1: ร
2: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมทช์ส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
1: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
1: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: เสียงดังๆจากไหนกันนะ
1: ใครมาทำอะไรเสียงดังแถวนี้เนี่ย
2: เฮ้ยนั่นสิ
3: เนาะเสียงดังใหญ่เลยอะอะไร
4: ดังอะ
5: มากเลย
6: What's happening Oh oh Help me help me Help me help me
7: มากันครบแล้วครับ
8: โอ้โหยักษ์รอยเท้ายักษ์แน่แน
7: ่ผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมหมูหยองอ้าวไปเมื่อไหร่ไม่บอกรอด้วยหมูหยอง
8: ว้าว

0: A dinosaur. D I N O S A U R. Dinosaur. A dinosaur. Dinosaurs.
1: คุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์ครับมาทำอะไรแถวเนี้ย
2: โ
1: ฮ้เฮ้ยไม่แอบเก่งจังไม่กลัวเหรอเฮ้ยใครว่าล่ะช็อกทั้งยืนเลยล่ะครับ
2: อะไรล่ะเนี่ยพวกเธอเป็นใครกัน
1: ผม

0: หมูหยองครับ
1: Hi my name is Davy
0: No ข้าวสวยค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: ทำไมคุณไดโนเสาร์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ
0: นั่นน่ะสิคะ
3: เล่าให้ฟังก็ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าตรงหน้าผาศักดิ์สิทธิ์นอกเมืองนู่นมีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งชอบร้องรำทำเพลงตอนกลางคืนฉันนอนอยู่ตรงหน้าผานั่นไม่เป็นอันหลับอันนอนบอกพวกนั้นก็ไม่ฟังเฮ้ยฉันก็เลยย่องเข้าเมืองมาอย่างเงียบๆแอบมานอนสักหน่อย
2: แต่ว่าเสียงกรนคุณไดโนเสาร์เนี่ยสถานเมืองเลยนะครับ
3: ใช่ๆวัยกำลังโตฉันเลยไปอยู่ตรงหน้าผาตรงนู้นไง
0: ฮะ
4: ไม่มีที่นอนก็ง่วงแย่เลยนะคะ
5: ปล่อยไว้ฉันจะไม่ได้การคงต้องให้คุณยานวิเศษช่วยพาไปดูซะแล้ว
1: โอเค

0: A dog. D O G dog. A dog. Dogs.
1: ใช่เลยครับผมว่าไปถามคุณสุนัขดีกว่าว่าผาศักดิ์สิทธิ์ไปทางไหนอ้าวหมูหยองไปก่อนอีกแล้ว
2: เฮ้ยหมูหยองจะแวบมาก่อนไม่บอกเลยนะ
3: เอานะ
1: คุณสุนัขป่าครับรู้จักผาศักดิ์สิทธิ์ไหมครับ
4: แน่นอนอยู่แล้วแถวนี้ถิ่นผม
3: ฮะถ้างั้นช่วยนำพวกเราไปผาศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับ
2: โอ้โหเจ๋งกว่าเข็มทิศอีกอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับคุณสุนัขป่า
4: ไม่เป็นไรผมน่ะได้กลิ่นพวกนั้นอยู่บ่อย
2: ๆโอ้ยดูเหมือนใกล้แต่ไกลแสนไกลอ่ะ
5: Oh my god
1: เสียงนี่มัน

0: A drum. D R U M. Drum. A drum. Drums.
1: ตีแบบนี้ไงสงสัยจะใกล้แล้วล่ะ
2: เฮ้ยเดินจนลากขาเอ้ยขาลากเลย
1: What is

0: duck. D U C K duck. A duck. Duck.
1: อย่างเงี้ยต้องขอเคลียร
2: ์เฮ้ยเอาจริงเหรอหมูหยอง
3: มีธุระอะไรมีสาบกลับกลับ
1: นี่คุณเป็ดครับเรามาอย่างสันตินะครับเรามีเรื่องมาขอร้องอ่ะ
3: จะร้องเพลงอะไรล่ะ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
1: เจ้าพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังทำให้คนอื่นเขานอนไม่ได้อ่ะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณเป็ดทั้งหลายที่น่ารักการร้องรำทำเพลงในเวลาที่คนอื่นเขานอนเนี่ยเป็นการรบกวนนะครับ
3: เราไม่เชื่อพวกนายหรอกนายเป็นใครจะมาส

0: ของพวกเราและนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะเล่นกัน
1: นี่ไม่ฟังไม่ฟังกันเลยโอ้ยเซ็งเซ็งเป็ดเฮ้ยใจเย็นๆนะหมูหยองต้องอธิบายให้เป็ดพวกนี้รู้ให้ได้ผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วล่ะหลับหลับกันหมดเลยสินะ
0: ใครมาเล่นอะไรแถวนี้นั่นอยู่นั่นไงทางนี้เลยจุดพวกนี้นี่เองที่มาเล่นอะไรเสียงดังแบบนี้พวกฉันนอนไม่ได้เลย
1: นี่ก็เป็นเวลาเล่นของพวกเรา
2: It's time to play
0: เอ๊ะคำพูดคุ้นๆนะ
1: ก็เล่นเหมือนพวกนายนั่นแหละ
3: ตอนแรกพวกเราพยายามจะอธิบายแล้ว
0: ว่ามา
4: คืออย่างนี้ค่ะก็ชนเผ่าของพวกคุณน่ะร้องรำทำเพลงกันตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาหลับนอนทำให้คุณไดโนเสาร์ที่เคยอาศัยอยู่ใต้หน้าผานี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนต้องหลบหนีไปนอนที่อื่นลองคิดดูนะคะเหมือนอย่างที่เวลาพวกคุณเป็ดนอนแล้วพวกเราเล่นเสียงดังคุณเป็ดก็นอนไม่ได
0: ้ก็คงงั้นมีหน้าช่วงนี้ไม่เห็นคุณไดโนเสาร์เลยแต่เอ๊แล้วพวกเราจะไปสนุกกันตอนไหนล่ะ
1: จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ย
0: เปลี่ยนเวลาก็ได
3: ้ไรว่าพวกเขาไม่เข้าใจ
4: เอาป้ายมาปักด้วยนะคะ
1: อ

duck. Good job! What is it? Duck? Dinosaur?

7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

bye.

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: ราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: งับซี
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเหินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
1: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่7มหัศจรรย์ชอบมากปะคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้7มหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่7มหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิ7มหัศจรรย์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: พวกเจ้าตามหาอะไรกันนะว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
1: ตามไปก่อนไหม
0: เผื่อจะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
0: แม่ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: ย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

0: ย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะนับสี่นับสี่อยู่ไหนนับสี่นับสี่อยู่ไหน
1: โยเย
2: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดต

0: ต้องขอบคุณนับสี่ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญลูกเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงหรือเมื่อฉันเป็นแม่นี
2: ่แม่
0: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
3: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะเจ็ดมหัศจรรย์
4: พลัง

0: ูกุ๊กตอนปลูกผักบุ้งแสนลำบาก
1: กุ๊กกับแก๊ปโดนคุณยายทำโทษด้วยล่ะค่ะนานๆทีจะโดนคุณยายทำโทษสักทีแถมยังเป็นวิธีการลงโทษที่แปลกสุดๆเลยค่ะวิธีนั้นก็คือนี่นะเอานี่
2: นี่นะเอาสิ
3: ตายแล้วนี่พวกหลานทำอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเอาผักมาคว้างเล่นกันอย่างนี้ล่ะ
1: ก็กลับมาสิคะคว้างมาก่อนก็เลยคว้างกลับไปบ้างนะคะ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละคว้างมาเยอะกว่าผมอีก
3: อยู่ดีๆเอาอาหารมาคว้างทิ้งคว้างเล่นกันอย่างนี้มันสิ้นเปลืองมากๆเลยนะจ๊ะรู้ไหม
2: โถคุณยายครับแค่ผักแค่ไม่กี่ต้นเองเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ก็ได้ครับ
3: ผักแค่ไม่กี่ต้นเลยจ้ะรู้หรือเปล่าว่าชาวไร่ชาวนาเขาต้องลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ผักมาสักหนึ่งต้นน่ะ
2: ก็ไม่เห็นนะสิครับผมก็เห็นเขาปลูกกันง่ายๆเต็มสวนไปหมดเลย
3: ถ้าอย่างนั้นยายขอทำโทษให้พวกหลานปลูกต้นผักบุ้งมาส่งยาย
1: ปลูกผักบุ้งเหรอคะ
3: ใช่จ้ะพวกหลานต้องช่วยกันปลูกผักบุ้งให้โตเต็มที่แล้วเอามาส่งยายถ้าพวกหลานทำไม่ได้แล้วก็ยายจะไปบอกให้แม่เขาตัดเงินค่าขนมหลานหนึ่งอาทิตย
2: ์ค่ะตัดเงินค่าขนมหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอครับ
3: ถ้าไม่อยากถูกตัดเงินก็พยายามเข้าแล้วกันนะเอานี่เมล็ดผักบุ้งแล้วก็หนังสือวิธีปลูกถ้าพร้อมเมื่อไรก็เริ่มกันได้เลยนะ
2: ท่าทางคุณยายคงจะโกรธพวกเราจริงๆนะครับเนี่ยปกติคุณยายไม่ค่อยทำโทษพวกเราอย่างนี้เลย
1: ก็นั่นน่ะสิเพราะแก๊ปนั่นแหละเล่นไม่เข้าเรื่องดูสิพี่เลยโดนทำโทษไปด้วยเลย
2: เอาเถอะครับตอนเนี้ยเรารีบมาปลูกผักบุ้งนี้กันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องโดนตัดเงิน
1: เอาปลูกก็ปลูกขั้นแรกเอาเมล็ดผักบุ้งมาแช่น้ำไว้ก่อนสัก 6-12 ชั่วโมงให้เมล็ดผักดูดน้ำเข้าไปจะได้ช่วยให้ผักบุ้งงอกเร็วขึ้น
2: อ่ะดูสิครับมีเมล็ดลอยน้ำขึ้นมาด้วยละ
1: อ๋อพวกเมล็ดน้ำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ให้เอาออกไปได้เลยเอาล่ะได้เวลาปลูกลงดินแล้วทีนี้ก็รออีก 2-3 วันนอนน่ะกว่ามันจะงอก
2: 2-3 วันเลยเหรอครับไม่เห็นเหมือนได้เกมเลยแป๊บเดียวก็งอกแล้ว
1: ก็นี่มันไม่ใช่แกมินาจะเอามาเปรียบเทียบกับของจริงได้ยังไงเล่าเถอะเอ้ย
2: ฮะงอกแล้วครับต้นผักบุ้งของเรางอกขึ้นมาแล้วครับ
1: อย่างนี้ต้องรดน้ำให้เยอะๆจะได้โตเร็ว
2: ๆว้าแย่แล้วต้นผักบุ้งมันดูแย่ลงแย่ลงยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี
1: ่ตายจริงสงสัยวันเนี้ยแดดจะร้อนเกินไปแน่ๆเอ้ยดูสิ

0: ดแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะพี่เอาน้ำมันลดอีกให้มันเยอะๆเลยดีไหมครับ
0: แค่นั้นคงไม่พอหรอกพี่ว่าเราต้องช่วยกันพรวนดินให้ร่วนซุยนะแล้วก็ต้องหาอะไรมาบังแดดให้ผักบุ้งด้วย
1: เว้ยแย่แล้วกระถางผักบุ้งมันล้มหมดแล้วทำไงดีล่ะ
0: แหมแปลกจังทำไมช่วงนี้ต้นมันไม่โตขึ้นเลยเนี่ยตามปกติต้นมันน่าจะสูงกว่านี้แล้วนี่นา
1: แก๊ปมีวิธีแก้แล้วล่ะครับ
0: อ๋อทำแบบนี้แล้วผักบุ้งมันจะโตขึ้นจริงๆหรอแก๊ป
1: ไม่รู้สิครับแก๊ปก็ทำตามรายการทีวีที่เคยดูมาครับ
2: ตั้งแต่ปลูกมานี่เคยใส่ปุ๋ยกันบ้างหรือยังล่ะ
0: ยังไม่เคยใส่เลยอะค่ะ
2: ต้นไม้มันก็เหมือนคนเราละจ้ะถ้าอยากจะให้มันโตเราก็ต้องให้อาหารให้ปุ๋ยมันกินเยอะๆ
0: ค่ะเจ้านกอย่ามายุ่งกับผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปชิ่วชิ่วชิ่ว
1: อ้าวเจ้าหนอนนี่อย่ามากินผักบุ้งของฉันนะออกไปออกไปออกไป
0: นอนนอนนอนนอนนอนนอนเอาออกไปเดี๋ยวนี
1: ้น้อยเจ้าพวกหนอนมันแรงทั้งหลายอย่างนี้มันต้องฉีดยาเข้ามาแรงซะดิแล
2: ้
1: ว
2: ไม่ได้นะแก๊ปห้ามใช้ยาเข้ามาแรงเด็ดขาดนะ
1: อุ้ยทำไมล่ะครับ
2: ก็ผักบุ้งเนี่ยเราปลูกไว้กินเองนะจ๊ะถ้าฉีดยาเข้ามาแรงเข้าไปเราก็ได้กินสารพิษเข้าไปด้วยนะสิ
1: โถแล้วจะทำยังไงกับพวกหนอนนี่ดีแล้วเนี่ย
0: พี่ว่าเรามากำหนดเวรผัดกันออกมาตรวจดูผักดีกว่าถ้าเจอพวกหนอนแมลงเมื่อไหร่ก็รีบเอามันออกไปเลยนะ
1: ครับพี
0: ่เย้สำเร็จแล้วผักบุ้งโตเต็มที่สวยสุดๆเลย
1: เย้ใช่ย่อไม่ต้องถูกตัดเนื้อแล้วเราทำไมการปลูกผักแค่ไม่กี่ต้นมันถึงได้ลำบากแยกเย็นขนาดนี้นั่นเนี่ย
2: ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะกว่าผักต้นนึงจะเติบโตขึ้นมาให้กินกันได้พวกชาวสวนชาวไร่เขาต้องลำบากกันแค่ไหนแล้วที่พวกหลานเอาผักไปขว้างเล่นทิ้งๆคว้างๆกันอย่างนั้นมันสมควรไหม
1: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่เอาผักมาขว้างเล่นกันอีกแล้วครับ
0: ก็เหมือนกันค่ะโอ้ยกว่าจะปลูกผักได้สักต้นหนึ่งต้องลำบากแทบตายต่อไปนี้เวลากินผักบุ้งก็จะกินไม่ให้เหลือเลยนะคะ
2: ใช่แล้วจ้ะอาหารแต่ละอย่างกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องกินต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดจำเอาไว้ให้ดีๆนะ
0: ค่ะแต่ตอนนี้ขอพวกเราพักผ่อนก่อนนะคะไม่ไหวแล้วเอ้ย

0: อรี่หนูกุ๊กตอนเล่นบอลไม่ยากหรอก
1: กลับมาแล้วจ้าเหนื่อยจริงๆเลยวันนี
2: ้คุณพ่อเหนื่อยแล้วคะงั้นทานน้ำนี่ก่อนนะคะ
1: ขอบใจมากจ้าแก๊ปได้ข่าวว่ามีสอบวิชาพละไม่ใช่เหรออ
3: ืมใช่ครับมีสอบวิชารับลูกบอล นะครับ
1: แล้วนี่ซ้อมบ้างหรือยังเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมไว้เดี๋ยวทำไม่ได้แล้วจะสอบตกเอานะ
3: แก๊ปก็รอพ่อมาซ้อมบอลให้อยู่นี่ไงล่ะครับแต่พ่อก็ไม่ว่างสักทีแก๊ปก็เลยไม่ได้ซ้อม
1: อ้าวเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลครับครับโอ้ตายจริงงั้นเดี๋ยวผมจะรีบสรุปรายงานส่งให้เร็วๆนี้นะครับ
3: เห็นมั้งยังไงยังไงพ่อก็ไม่ว่างซ้อมบอลกับผมอยู่ดีแหละช่างมันเถอะครับถ้าจะสอบตกก็ให้มันตกไปเถอะ
1: ได้ยังไงล่ะแก๊ปอยู่ดีๆจะมายอมแพ้กันง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงถึงพ่อจะไม่ว่างซ้อมให้แต่แก๊ปก็ให้คนอื่นช่วยซ้อมแทนก็ได้นี่นะ
3: จะให้ใครมาช่วยซ้อมนะครับคุณยายก็แก่แล้วคุณแม่ก็ทำแต่งานบ้านยุ่งๆเหมือนกัน
1: ก็พี่กุ๊กนี่ไงล่ะ
2: เอ๋หนูล่ะคะ
1: ใช่จ้ากุ๊กนี่แหละแค่แตะบอลให้แก๊ปฝึกรับนิดเดียวเองถือว่าช่วยพ่อหน่อยละกันนะ
2: โอ้ยก็ได้ค่ะ
3: พี่กุ๊กก็เหรอเอางั้นก็ได้เอาเลยพี่เตะมันเลยเดี๋ยวผมจะรับลูกบอลไว้ไม่ให้เข้าประตูสักลูกเลย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นลุยแล้วนะ
3: เอ้าโถพี่กุ๊กเตะมาให้เข้าโกสิครับไม่งั้นผมจะซ้อมรับลูกได้ยังไง
2: ท่าทีจ้าท่าทีเดี๋ยวเอาใหม่นะ
3: แล้วจะมาซ้อมบอลให้แก๊ปได้ยังไงแก๊ปว่าแล้วว่าผู้หญิงอย่างพี่กุ๊กอ่ะเตะบอลไม่เป็นหรอกเฮ้อไม่เอาแล้วแก๊ปไปเล่นเกมต่อดีกว่าไม่ซ้อมไม่ซ้อมมันแล้ว
2: เฮ้ยทำยังไงแล้วถึงจะเล่นบอลเก่งๆได้ล่ะเนี่ยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งผู้หญิงอย่างเราจะไปเล่นบอลเก่งๆได้ยังไงเอ๋รู้สึกว่ามีเหตุการณ์ที่เราท้อแท้แบบนี้มันจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นาเจอแล้วที่แท้ก็ตอนที่เราเพิ่งหัดทำอาหารครั้งแรกนี่เองตอนนั้นคุณแม่สอนเราทำไข่เจียวง่าย
4: ๆนี่นะจ๊ะกุ๊กเผื่อตอนแม่งานยุ่งไม่อยู่บ้านลูกจะได้ทำอาหารกินกันเองได้นะจ๊ะขั้นแรกก็ตอกไข่ใส่ชามเลยจ้ะ
2: อย่างนี้หรอคะ
4: จ้าจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันเติมซีอิ๊วหรือน้ำปลาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เทลงกระทะได้เลยจ้ะแม่ทอดนานไปหน่อยจนไหม้เลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูใหม่นะดูเละเทะไปหน่อยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะลองดูอีกทีนะคราวนี้ทั้งไหม้ทั้งเละเลยเหรอจ๊ะ
2: มีเอาแล้วค่ะมีเอาแล้วยังไงยังไงก็คงทอดไข่ให้สวยๆเหมือนของแม่ไม่ได้หรอกค่ะ
4: ไม่หรอกจ๊ะกุ๊กแม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำได้จ้ะของอย่างนี้น่ะมันก็ต้องฝึกทำไปบ่อยๆถึงจะเก่งนะลูกคิดเหรอเจ้าว่าแม่จะทอดไข่ได้สวยๆอย่างนี้มาตั้งแต่แรกตอนแรกๆแม่ก็ทำไข่ไหม้ดำๆอย่างนี้เหมือนกันละจ้ะ
2: จริงเหรอคะ
4: จริงสิจ้ะแต่แม่ก็ไม่ยอมแพ้พยายามฝึกฝนทำมันบ่อยๆจนในที่สุดแม่ก็ทอดไข่ได้สวยสมใจจ้ะถ้าลูกลองพยายามเหมือนแม่แม่เชื่อว่าลูกต้องทำได้แน่นอนจ้ะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กจะพยายามดูนะคะสำเร็จแล้วค่ะแม่หนูทำได้แล้วค่ะหนูทำได้แล้ว
4: ยินดีด้วยจ้าแม่บอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจ้ะ
2: จริงด้วยถ้าเราตั้งใจพยายามจะทำสักอย่างยังไงก็ต้องทำได้แน่นอน
3: ี่กุ๊กทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อ2วันก่อนยังเตะบอลแป๊กอยู่เลยนี่นะทำไมวันนี้ซัดเอา
2: พาพี่ฝึกซ้อมมายังไงล่ะจ๊ะ
3: หา

0: ซ้อมแค่ไม่กี่วันก็เล่นเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ก็เพราะพี่มีความพยายามยังไงล่ะจ๊ะคนเราถ้าอยากจะเก่งมันก็ต้องฝึกซ้อมฝึกทำบ่อยๆอย่ายอมแพ้มาคราวนี้แหละพี่จะเป็นคู่ซ้อมของแก๊ปให้เต็มที่ไปเลยย้า
2: เอ้ยเอ้ยเอ้ยหลับไม่ได้เลยอะไม่เอาแล้วไม่เห็นสนุกเลย
1: ถ้ายอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้แล้วจะเก่งได้ยังไงล่ะแก๊ปมาซ้อมกันต่อจ้ะเดี๋ยวซ้อมไปเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเองแหละเหมือนพี่ไง
2: เอ้ยก็ได้ครับถ้าพี่กุ๊กทำได้ผมก็ต้องทำได้เหมือนกันย้า
3: พ่อมาแล้วจ้าฮ่าๆวันเนี้ยพ่ออุตส่าห์ลางานกลับมาซ้อมบอลกับแก๊ปเลยนะเนี่ยกุ๊กแก๊ปกุ๊กแก๊ปโถ
2: ล้อเล่นนะครับพ่อมาเถอะครับมาเล่นบอลด้วยกันเถอะครับ
3: ฮ่าฮ่าฮ่า

0: ไอแวนครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่า
2: ว้า
0: อะไรกันฝนตกเหรอครับพี่วันทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กตัวใหญ่นี่เอง

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราเหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: คนมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได้
0: พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสืออ่าใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋ว

สีเทาพี่สาวของฉันกลายเป็นคนแก่ใจดีแบบนี้ไปได้ยังไงกันทำแบบนี้เสียชื่อแม่มดหมดโอ้ยที่แท้ก็เพราะเจ้าเด็กคนนี้เองหรอคอยดูเถอะฉันแม่มดสีดำจะหาทางทำให้รอยยิ้มร่าเริงของเจ้าหายไปให้จงได้เมฆสีดำจงมาที่นี่

0: วัสดีเจียวหวาน
1: ทำไมทุกคนถึงได้มีของติดมือมาด้วยล่ะ
2: ลืมไปแล้วหรือเขียวหวานวันนี้เป็นวันทำความสะอาดโรงเรียนนะ
1: จริงด้วยสิแบบเนี้ยต้องรีบกลับไปเอาที่บ้านซะแล้วล่ะ
2: แล้วรีบตามมาเจอกับพวกเราที่โรงเรียนนะ
1: ตกลงเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปนะ
3: ได้โอกาสแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหลอกพาเจ้าตัวเด็กนั่นไปทิ้งไว้ที่กลางป่าที่ทั้งมืดและน่ากลัวดูสิว่าเจ้าเด็กคนนั้นยังจะสามารถยิ้มร่าเริงได้แบบนี้อีกไหมสวัสดีเจ้าหนูเจ้าชอบกินขนมไหมล่ะถ้าชอบแล้วก็ไปด้วยกันกับฉันสิฉันรู้จักที่ที่มีขนมอร่อยอร่อยอยู่มากมายด้วยนะ
1: ขอโทษนะครับคุณยายแต่ผมไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าครับ
3: น้อยนะแหมหลอกพาตัวไปไม่สำเร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ็บใจนะถ้างั้นเปลี่ยนแผนใหม่วันนี้ฉันจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้คอยตามแกล้งเจ้าทั้งวันเลยเชียวคอยดูสิ
4: เขียวหวานมาแล้วเหรอจ๊ะรีบไปหยิบรองเท้าบู๊ทในโรงเก็บของมาสวมแล้วก็ตามไปช่วยเพื่อนๆทำความสะอาดสระว่ายน้ำทีนะ

0: คุณครูหลงกลฉันจนได้ตรงหน้าโรงเก็บของฉันหลุดบ่อโคลนแล้วก็เสกคาถาพรางตารอเจ้าอยู่เรียบร้อยแล้ว
1: คุณครับคุณครูครับนิติถูกมดกัดนิ้วครับคุณครู
2: เอ๊คุณครูมันฝรั่งหายไปไหนแล้วนะเมื่อกี้นี้ยังอยู่ที่นี่นี่นะอ๋อคุณครูอยู่ตรงนั้นเองมีอะไรเหรอติ๋ว
3: เมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนหางปัดไปโดนอะไรบางอย่างเลยล่ะแต่ว่าฉันคงรู้สึกไม่เองละมั้ง
4: เอ้าเขียวหวานมาถึงแล้วเหรอ
3: เออฉันกำลังจะมาใส่รองเท้ายางและเดี๋ยวก็จะไปทำความสะอาดสระว่ายน้ำต่อนะ
4: งั้นพวกเราไปด้วยกันเลย
3: ตรงนี้ไง
2: ไปไ
0: ปโอ้คอยดูเถอะคราวนี้ฉันจะใช้คาถาวิเศษของฉันเล่นงานเจ้าแต่ว่าคาถาจากคาถาของฉันใช้ได้กับพอสีดำเท่านั้นแล้วฉันจะเสกใส่อะไรดีล่ะนั่นยังไงล่ะฉันจะเสกให้รองเท้าของเจ้าลื่นเหมือนรองเท้าสเก็ตเจ้าจะได้ลื่นถลายจนหกล้มต้องร้องไห้ขี้มูโป่งเลย
5: คราบตรงนี้ติดแน่นจังเลยนี่คงต้องถูแบบออกแรงสุดชีวิตแล้วล่ะ
0: โอ้ข้าขอเสกพระเจ้าก
3: ลาย
6: เด็กๆจ๊ะเสร็จแล้วก็ช่วยกันไปทำความสะอาดในห้องเรียนต่อนะจ๊ะ
7: ค่ะ
0: คราวนี้เจ้าไม่รอดแน่ของสีดำในห้องนี้อยู่ไหนนะได้การละโอ้ข้าขอเสกให้เจ้ากลายเป็นกระดานดำจอมตบณบัดนี
8: ้เด็ก
0: ๆ อ้าว
8: ห้องเรียนดูเหมือนจะสะอาดดีแล้วล่ะขอแรงไปช่วยเพื่อนคนอื่นทำความสะอาดสนามต่อด้วยนะ
7: คร
0: ับ แล้วกัน
3: เ

0: คราวนี้ฉันจะไม่ทำเป็นเล่นกับพวกเจ้าอีกแล้วโอมเมฆสีดำเอ๋ยเจ้าจงขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเมฆสายฟ้าแล้วปล่อยสายฟ้าลงมาทำลายโรงเรียนแห่งนี้ทั้งหมดซะเดี๋ยวนี้จัดการได้เลยไปว่าคาถาทำด้วยโลหะเป็นสื่อไฟฟ้า
1: ฮะ
2: อะไรอ่ะแม่ก้อนเนี้ยเปื้อนจังเลยเนาะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยลอยผ่านเมืองใหญ่ๆที่อากาศมีมลพิษเยอะมาก็ได
4: ้ถ้างั้นพวกเรามาช่วยกันทำความสะอาดให้คุณเมฆด้วยดีกว่า
5: เย้

0: ำก็หนีฉันไปฝากไว้ก่อนเถอะนะเจ้าเด็กน้อย
1: นี่พวกเราทุกคนการที่โรงเรียนของพวกเราสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมได้อย่างในวันนี้เป็นเพราะว่าอะไรตอบให้ครูชื่นใจหน่อยได้หรือเปล่า
2: เป็นเพราะว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องแล้วโป๊ะเช๊ะเลยครูจึงอยากขอให้ทุกๆคนเนี่ยจดจำเอาไว้ให้ดีด้วยนะว่าไม่ว่างานมันจะยากลำบากแค่ไหนขอเพียงพวกเราร่วมมือร่วมใจกันแล้วมันก็เลยลุล่วงไปได้ในที่สุดในชาติเด็กๆ

0: B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจี้จิ๋วซ่าฮาทะเลนต์

0: วยอดนักประดิษฐ์
1: วันนี้เมฆหนามองไม่เห็นพระอาทิตย์ทั้งวันเลยแฮะ
2: กลับมาแล้วล่ะขอบคุณมากนะคุณเมฆหนังสือนิยายภาคต่อที่ฉันไปเข้าคิวซื้อตอนนี้ฉันได้มาเรียบร้อยแล้วล่ะฮะนี่ไงเอาไว้ฉันอ่านจบแล้วฉันจะให้คุณเมฆยืมต่อตามสัญญาก็แล้วกันนะ
1: โอ้ยร่วมมือกันแบบนี้เองเหรอเนี่ย
3: ขอบใจพวกเจ้ามากนะเอ้าหุยเล่หุยเอ้า
4: หุยเล่หุยหุยเล่หุย
3: พวกเจ้านี่ช่างเป็นเด็กที่มีน้ำจริงๆนะแล้วนี่กำลังจะไปที่ไหนกันเหรอ
5: พวกเรากำลังจะไปเล่นที่ลานกว้างกันนะครับคุณลุงถั่วลิสงเอ๋แล้วคุณลุงนะครับจะขนของพวกนี้ไปที่ไหนกันนะครับ
3: ลุงจะเอาไปทิ้งที่หน่วยคัดแยกขยะของหมู่บ้านนะสิของพวกนี้ล้วน

แต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไร้ประโยชน์ที่ลุงสร้างขึ้นมาเมื่อเอาไปคัดแยกแล้วเศษชิ้นส่วนต่างๆอาจกลับมาเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้ต่างจากตัวลุงที่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรต่อคนในหมู่บ้านนี้เลย

0: ้องไห้จริงๆแล้วนี่นา
1: คุณลุงถั่วลิสงมีอะไรกลุ้มใจเหรอคะเล่าให้พวกหนูฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: เฮ้ยคือว่าลุงน่ะฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแต่ว่าจนบัดนี้ก็ยังประดิษฐ์อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาไม่ได้เลยสิ่งประดิษฐ์ของลุงไม่ว่าชิ้นไหนก็ไม่เคยมีใครอยากได้เลยสักชิ้นเดียวลุงก็เลยรู้สึกกลุ้มใจมากเลยนะสิ
2: ถ้างั้นขอพวกเราดูสิ่งประดิษฐ์ของลุงหน่อยได้ไหมครับ
3: ใช่แล้วครับไม่แน่ว่าของบางอย่างอาจเป็นประโยชน์กับพวกเราก็ได้นะครับคุณลุง
4: เหรอครับคุณลุง
0: แหมตาแหลมจริงๆนะเจ้าหนูของสิ่งนี้น่ะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจที่สุดเลยเพราะวันนี้ก็คือร่มแปลกใหม่ยังไงล่ะ
5: ร่มแปลกใหม่
0: ใช่แล้วล่ะคือว่าปกติแล้วตอนที่ฝนตกเราก็ต้องกางร่มออกมากันฝนทำให้ตัวไม่เปียกใช่ไหมล่ะแต่สำหรับคนที่ชอบอะไรแปลกใหม่ก็อาจจะคิดว่าของแบบนั้นมันซ้ำซากจำเจเกินไปลุงก็เลยคิดประดิษฐ์ร่มคันนี้ขึ้นมาเพราะว่าร่มคันนี้ของลุงน่ะไม่สามารถกันน้ำฝนได้เลยสักหยดเดียวยังไงล่ะ
2: แต่ว่าของแบบนี้ใช้แล้วก็เป็นหวัดแย่นะสิครับคุณลุง
0: จริงด้วยสินะฉันลืมนึกไปโอ้เป็นเพราะแบบนี้สินะก็เลยไม่มีใครเขาอยากได้เลยอ๋อเจ้านี่น่ะเหรอของสิ่งนี้ก็คืออุปกรณ์นิรภัยหมายเลขหนึ่งเหมาะกับเด็กๆอย่างพวกเจ้ามากเพราะว่าเด็กๆมักจะชอบวิ่งเล่นก็อาจจะมีการสะดุดหกล้มบ้างดังนั้นควรจะสวมสิ่งนี้ไว้ป้องกันใบหน้าเวลาที่หกล้มยังไงล่ะ
1: แต่สิ่งประดิษฐ์ของคุณลุงเหมือนรองเท้ามากเกินไปหน่อยอะค่ะไม่มีใครเขาอยากใส่รองเท้าไว้บนหัวหรอกค่ะคุณลุง
0: เออนั่นสินะตอนออกแบบลุงก็นึกอยู่เหมือนกันว่ามันดูเหมือนกับอะไร
2: แล้วชิ้นนี้คืออะไรหรอครับคุณลุง
0: อ๋อชิ้นนั้นน่ะเหรอของชิ้นนั้นก็คือกล่องประหยัดกระดาษยังไงล่ะ
2: แล้วกล่องใบเนี้ยประหยัดกระดาษยังไงหรอครับ
0: เอ้าเจ้าไม่เห็นหรอกหรือว่ากล่องใบนั้นน่ะไม่มีทั้งฝาแล้วก็ก้นด้วยเราก็เลยสามารถประหยัดกระดาษที่จะนำมาสร้างกล่องไปได้ทั้งสองด้านเลยยังไงล่ะ
3: แล้วแบบนี้จะไปใส่ของได้ยังไงล่ะครับลุง
0: ในที่สุดก็ไม่มีของอะไรที่เป็นประโยชน์ชิ้นเดียวเลยจริงๆสินะแต่ยังไงก็ขอบใจพวกเจ้ามากนะที่พยายามจะช่วยลุงวันนี้ลุงคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย
6: บ๊ายบาย
1: ฮะแบบนี้ก็แย่นะสิเกิดอะไรขึ้นหรอเขียวหวาน
4: มีคุณวานตัวนึงอะหลงทางมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดหน้าหมู่บ้านเราอะ
3: ฮะแบบนี้เรารีบไปดูกันเลยดีกว่า
1: คุณปลาวานน่าสงสารจังเลย
4: แบบเนี้ยคงต้องเรียกฝูงผึ้งมาช่วยแบกคุณวานกลับลงไปในทะเลแล้วล่ะมั้ง
0: ไม่ได้หรอกคุณวานตัวหนักมากฝูงผึ้งคงจะแบกไปไม่ไหวหรอก
6: อ้าวคุณลุง
0: ใช่แล้วล่ะลุงบังเอิญได้ยินเรื่องราวตอนที่พวกเจ้าพูดกันก็เลยรู้สึกอยากจะตามมาดูด้วยเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างยังไงเรื่องนี้ลองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลุงดูก่อนแล้วกันนะ
7: อ

0: ็นครั้งแรกที่ฉันสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ขึ้นมาได้บ้างแต่เพียงแค่เดียวมันก็ดันพังไปซะแล้วฉันนี่ช่างไม่เหมาะจะเป็นนักประดิษฐ์เลยจริงๆคงต้องหางานด้านอื่นทำเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนในหมู่บ้านมากกว่านี้แล้วล่ะ
1: ใครบอกกันล่ะการเป็นนักประดิษฐ์น่ะเป็นงานที่เหมาะกับนายมากที่สุดแล้วถ้าหากล่ะ
0: จะหา
2: ใช่แล้วล่ะค่ะที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผลงานของคุณลุงถั่วลิสงก็ยังไม่เคยไปที่ถูกอกถูกใจใครเลยก็ตามแต่พวกเราทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้กันดีว่าคุณเป็นคนที่มีฝีมือ
1: นอกจากนี้นายยังเป็นคนที่มักจะคอยคิดอยากจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอด้วยซึ่งนี่แหละเป็นคุณสมบัติข้อที่สำคัญที่สุดของนักประดิษฐ์เลยเชียวล่ะ
2: วันนี้พวกเรามาร้องเพลงให้กำลังใจคุณลุงถั่วลิสงแล้วก็ขอบคุณคุณลุงถั่วลิสงแทนคุณหวานกันเถอะจ้ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ในตอนที่แล้วไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันรอบแรกนอกจากจะได้ชมความน่ารักของเด็กๆแล้วยังได้แนวทางวิธีการสื่อสารกับลูกหลานและข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาไอเทมเทพจอมดูดซึ่งอาจจะทำให้หลายๆครอบครัวต้องสูญเสียเงินไปไม่น้อยผลการแข่งขันทีมมีคุณสปายแวร์น้องมีคุณกับคุณอาแทมมี่มีคะแนนสะสมนำอยู่ที่300เหรียญและทีมเบสิกครูน้องนิปุ่นกับคุณแม่พลอยมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบ่งโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนอุปกรณ์ก่อนและนำอุปกรณ์นั้นมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์และบล็อกแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเรากลับมาลุ้นและติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: เริ่มครับ
2: โอ้ยหยิบไม่ได้
1: แล้วนะครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุ่นก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะแต่ไม่แน่ฮะไม่แน่นะฮะในการปลดรหัสนะครับเอาละครับดูที่โทรศัพท์เลยนะฮะถ้าคิดเลขเสร็จแล้ว
2: หยิบเลย
1: ปึ๊บเสร็จกดไปนะปึ๊บเข้ารหัสเอาเลยกดเข้ารหัสดูเลยรีบคนเร็วอุ้ยคันนี้มาเท่ากันแล้วนะฮะ
2: คุณแม
1: ่อย่าลืมกดโอเคนะฮะ
2: คร
1: ับ พอกดเสร็จแล้ววิ่งไปให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทำหน้าที่แบนนะฮะ
3: ออกมาเร็วมา
0: การใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากำหนดเวลาที่ใช้งานสำหรับ iOS 1ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคำว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก2กดที่ชื่อของลูกให้หาคำว่าเวลาไม่ใช้งานหรือดาวไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน 3. ยังเหลืออีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม 4. ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด 5. หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอปจะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคำว่าถัดไปด้านขวามือ 6. หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกำหนดเวลาสำหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันทีเพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับ
1: เอาเร็วยังไม่ชนะเอาเลยเอาเร็วๆเชียร์คุณอาเร็วเอาละเอ้ยถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะ
2: กดเลย
1: กดเสร็จไปแล้วหนึ่งท่านครับทำต่อครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะเอาครับคุณอาเทมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ทันชำนาญกับด้านสีผมฮะเป็นสไตลิสต์นะเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเอาไงไปทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคุณตบกดเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จแต่มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนน้องนิปุ่นนะแข่งกันอีก1รอบเอาป่ะล่ะสู้ป่ะล่ะ
4: สู้
1: นี่สู้ป่ะล่ะ
4: สู
1: ้เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเริ่มครับครับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่ง

0: ถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมาเอาละครับน่าจะมีคงจะเสร็จก่อนนะฮะ
1: เอาเลย
0: เอาเลยครับกดเลยกดเลยกดเสร็จแล้วให้ RF งานอาแทมมี่เลยนะฮะหรือน้องนิปูนเสร็จก็คุณแม่พลอยเลยนะฮะเอาละเอ้ยนำเลยนะฮะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ช่วยเชียร์คุณแม่เลยเอาละครับตอนนี้นะฮะอาแทมมี่นะฮะสู้ๆนะฮะถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีเซตแดนฮะเอาละครับนะฮะบ้างบ้างไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับทำไปครับอาจจะผิดก็ได้เอ้ยตอนนี้เรียบร้อยเอาละครับคะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้ง2รอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ600เหรียญครับส่วนนะครับทีมเบสิกครูนะฮะรวมเหรียญทั้ง2รอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ800เหรียญตอนนี้นะฮะยังมีคุณสปายแวร์ยังตามอยู่200เหรียญนะฮะตอนนี้นำอยู่200เหรียญนะฮะได้800เหรียญอันนี้600เหรียญก่อนจะถึงภารกิจที่3นะครับผมอยากถามคุณแม่แล้วก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ให้กับลูก
1: ค่ะ
0: จะเลือกแบบไหนดี
1: คือจริงๆอ่ะเพราะว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่ารุนแรงไห
0: ม
1: เดือดขนาดไหนแบบเลือด
0: ไหมเลือดไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาษายังไง
1: โหดไหมใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องระวังอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเขาในออนไลน์เพราะบางทีมันจะมีเสียงพูดได้ด้วยใช่ค่ะก็คือเราก็จะต้องระวังให้เขานิดนึงว่าไม่โต้ตอบหรือว่าไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นสาวของคุณพี่ปุ้นบอกอันนั้นพอตายแล้วมันไม่มีเลือด
0: อ๋อไดโนเสาร์ไม่มีเลือดซะแล้ว
1: ก็เลยไม่โหด
0: ไม่โหดใช่ไหมลูก
2: ไม่โหด
0: เหรอเคยเล่นเกมแบบโหดๆไหมลูกมีไหมไม่เล่นไม่ชอบ
2: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยหรือยังไม่เห็นเคยเห็นไหมเกมแบบเลือดมีไหมเคยเห็นไหมไม่เคยคุณแม่ไม่เปิดแน่นอนย
1: ัง
0: ไงก็ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ต้องเลือกให้ลูกคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเลือกให้ใช่ไหมฮะ
1: จริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนแบบเหมือนไปเผลอโหลดมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าเกมคือเวลามันเกิดเหมือนเกมที่มันเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นเกมที่เขาเคยเล่นสไตล์เดียวกับที่เขาเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพอได้อยู
0: ่อ๋อถ้าเด้งๆเล่นฟรี
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับมาถึงคุณอาเทมี่ฮะ
1: ค่ะ
0: เราจะเลือกอะไรให้กับเด็กคนนี้ดีถ้าอยู่ในมุมมองของอาเทมี่
3: ถ้าเกิดจริงสำหรับเด็กเนี่ยแล้วเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่เงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมของเราเองนะคะแล้วก็อยากจะดูอยากจะให้เขาเล่นในส่วนของการเสริมทักษะไหวพริบของเขามากกว่า
0: เกมที่แบบเป็นแบบนั้น
3: ใช่แล้วก็บางครั้งเราก็จะร่วมเล่นกับเขาไปด้วยเลยให้เขารู้สึกว่าเรามีเราเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาว่าอ่ะบางครั้งอาก็แพ้เหมือนกันนะบางครั้งเขาก็ชนะบางครั้งเขาก็แพ้นะ
0: ให้น้องมีคุณน้องคุณเล่นชนะตลอดป่ะลูกเล่นเกมมีแพ้ไห
2: ม
0: แพ้แล้วเรารู้สึกยังไงอะลูก
2: ไม่ได้เสียใจมาก
0: ไม่ได้เสียใจเลยเหรอแล้วอยากสู้ต่อไหมอยากเล่นต่ออยากชนะไหม
2: แพ้บ้างชนะบ้าง
0: น่ารักมากลูกแล้วเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขาปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว
3: ก็มีเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู
0: ่
3: ไงพี่ชายก็จะเก่งกว่าไงแล้วคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูมันมีไอเทมมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกละอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมเอาละครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าโคดดิ้งทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทำรายการนี้นะผมบอกเลยขาสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าโคดดิ้งแต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาและ

0: ก็จัดลำดับความคิดการใช้หลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกากันเลยครับ
1: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกม Ambulance Ride คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Ambulance Ride โดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันใส่โค้ดรูปถนนเพื่อนำทางให้รถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทำและถ้าหากคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทำให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก200เหรียญและเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญ
0: ผ่านแล้วครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกันทีละทีมทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิกครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับกับน้องนิปุณนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทำคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับ
2: ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วมาแล้วคุณแม่ดูนะฮะ
3: เอ็นเอ็นน้องวนมา
0: วนมาวนมาเก่งเยอะต่อไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาละ
3: อ่ะน้อง
0: ไปมาฝั่งนี้ไปไงดีวะ
3: ต่อยาวก่อนจากรถไปบ้าน
0: นี่นะครับ
3: ตรง
0: ตรงไป
3: เลี้ยว
0: นี่
3: เลี้ยว
0: ดี
3: งั้น
0: 5นาทีนะครับ5นาทีไปครับไปครับเฮ้ยได้หลายอันแล้วฮะนี่นะครับเป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะฮะ
3: แป
0: ุ่
3: นนู่นๆๆน้
0: องนี่ไปนี่เอาละดูนะฮะ
3: ไปไป
0: เป็นการเกี่ยวกับโคดดิ้งนะฮะ
3: ไปไปเลยต้องเดี๋ยว
0: ตรง
3: ค่ะ
0: ตรงค่ะบอกได้ปึ๊บปั๊บพอให
3: ้เดี๋ยว
0: ๆนี่ไง
3: โอเคอีกอันนึง
0: ไปเยี่ยมไปไหนไหนเอ้ยเอ้ยเอาละ5นาทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงครับ
4: เวลาที่9แล้วเหรอ
3: ใช
0: ่เอาครับดูหน่อยฮะดู
3: เอ๊ะ
4: ไปนู่น
0: ๆครับเอาละครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ห้วนมาแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะ
3: จากรถไปบ้าน
0: ไปแล้ว3นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะ
3: ต้องต้อง
0: เอ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกทักษะว่ะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรมาแล้วมาดิเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเตอร์ติสมันเหมือนเตอร์ติส
4: ทำไมกลับมาเลเวล8อ
3: ่
4: ะ
3: แม่ก็งงเหมือนกัน
0: เออ
3: จำหนึ่ง
0: ฮึบ
3: อ่ะ
0: ฮึบ
3: ไปนุ่ง
0: ไปไป
4: ต้องเลเวล9
0: เอาละครับสเตจ9แล้วฮะเลเวล9แล้วฮะ
4: ว้าว
3: นั่นแค่เอาเลยเดี๋ยวโอเคตรง
0: นี่ครับ
3: เลี้ยว
0: เลี้ยว
3: ตรง
0: ตรงอืมอืม
3: ไป
0: ไปเ
4: ป็นอันนี้ก็แล้วต้องแบบที่สิบ
3: โอเค
0: ครับ
3: โอเคครับ
0: สิบห้า
3: อันนี
0: ้เวลาเป็นไงฮะเวลา
4: ต่อไปก็ต้องแบบที่สิบ
3: โอเค
0: เหลืออีก2นาทีครึ่งครับไปไปไปจะถึงเร็วไหน11แล้วเร็วเอาละ11แล
3: ้
0: วเล่นไปเลยนะ5นาทีนะฮะ
3: เดี๋ยว
0: เดี๋ยวจะเราจะรวบรวมคะแนนกันครับ
3: ต้องลงมาเดี๋ยวนอนนอนกันสองอันเลย
0: จริงครับคุณแม่ครับบึ้มไปยังยังเฮ้ยไปอุ้ย12แล้วโอ้ยน้องมีคุณ12แล้วอ่ะ
3: โอเค
0: ไหวไหมอ่ะ
3: ได้เลยต้องเช็คนี
0: ้ครับไป
3: อ่ะ
0: ไป
4: ที่สาม ไปเถอะมัน
0: จิตสาม

0: ผมว่าสนุกกันในครอบครัวจริงๆนะ
1: ตรงเดี๋ยวนอนเดี๋ยว
0: นอนง่วงเหรอฮะไม่ใช
1: ่ง่วงอีกอันนึง
0: ง่วงอีกอันนึง
1: อีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยตรงลูกป้า
0: เชียบ
2: ได
0: ้เยอะ
2: เลยได้ยินเหร
1: อ13นะ
0: 13
2: นะแล้วก็ต้อง14
1: ครับ
0: เวลาครับเวลาครับเหลืออีก1นาที20นาทีนะฮะไม่ใช่สิ1นาที20วินาทีโอ้แข่งกัน20นาทีเป็นไปไม่ได้คุณแม่ไปลูกขาดมากมาญี่ปุ่น
2: อะไรนะ15
1: ค่ะ
0: 15นะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับเอาละครับ
1: อีกอันนึงเนาะอีกอันนึงริมซ้ายริมซ้ายซ้ายสุด
0: พึ่งไม่ใช่นะนอนนะฮะ
1: นอนอีกอันนึงนอน
0: นอนนอนนอนอีกอันแล้วอ้าวนอน
1: ขวาสุดขวาสุด
0: นอนเหรอมึงนอนเหรอครับ
1: ครับ
0: น้องนิปุน
1: หมดหรือยังนะ
0: ยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับกดสิฮะกดสิฮะโอ้โหลืมเลยอุ้ยเกือบพลาดแล้วน้องนิปุนมานี่ครับเอาละครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับทีมเบสิกคูลนะฮะปรบมือแม่เราได้อะไรจากไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยว่า
1: ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทำงานกันเป็นทีมนิดนึง
0: ทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกนิปุน
2: ยากค่ะ
0: ยากแต่ปู่นี่ทำไปได้หู15ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญน่ะผ่านมาแล้ว2ภารกิจเนี่ยคะแนนยังเท่ากันอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะในเกมนี้อาจจะเป็นผู้แชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้ผู้ชนะในแชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้นะครับสู้ไหมฮะ
2: สู้ครับ
0: เอ้ยสักหน่อยไปล่ะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยปังเขาให้ชอบเหลือเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ก็ต้องเล่นกัน2คนนะฮะไม่ใช่เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาเทมี่ฮะขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไป4นาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาอาเทมี่มาถ้าพร้อมแล้วเอานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: ไปเริ่มเลย
0: องเอาแล้ว
1: หมุน
0: อ้าวดีมากดีมาก
3: ไปคุณ
0: ไป
3: คุณ
0: มาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนี่ดีมากลูกโอ้โหรู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู
3: ้ไปคุณวิ่ง
0: ไปคุณวิ่งคุณ
3: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร
0: ็วโอ้ยสองแล้วสองแล้วสองแล้ว
3: ตรงตรงตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดีๆดูดี
0: โค้งได้
3: โค้งอีกโค้งอีกดูดี
0: เฮ้ย
3: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: ไป
2: มา
0: ปึ้งเอาละครับเลเวล4แล้วนะฮะมีโอกาสนะครับ
3: ไปคุณวิ่ง
0: คุณมาคุณ
3: ลง
0: เก่งมากเก่งมาก
3: ปึ๊บอ่ะคุณโค้งก่อนลูกโค้งโค้งยังไงโค้งยังไงโค้งไม่ใช่โค้งยังไงโอเคตรงโค้งอีกโค้งสิลูกโค้งโค้งโค้งนั่นแหละอ้าวนอนๆๆๆนอนๆนอน
0: ๆนอนๆนอนๆนอน
3: นอนนอนเร็วนอนอีกเร็วอีกเร็วอีกโค้งอีกโค้งอีกโค้งอีกตรงวิ่งเร็วตรงวิ่งเลย
0: เอาละครับถ้า15เลเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้อาเทมี่ก็ใช่ย่อยนะฮะน่าจะเซียนเกมพวกเตอร์ติดนะ
3: วิ่งคุณ
0: วิ่งวิ่งเก่งมากลูกนาทีครึ่งครับเอา
3: เอาคุณเริ่มโค้งเหรอลูกโค้ง
0: ทำ
3: แล้วโอเคตรงตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละของอีกฝั่งนึงโอเคนั่นแหละอ้าวเตรียมป้องเก่งมากโอเค
0: ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดแล้วนะแปดแล้วนะเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วรอแป๊บนึงปึ๊บหอรถจอดแล้ว
3: ตรงตรงก่อนตรงก่อนลูกตรงนอนตรงนอน
0: ตรงนอน
3: นอนอีกนอนอีกแล้วโค้ง
0: ไม่ง่วงแต่เตะ
3: ตรงนอนตรงตรงตรงตรงตรงตรงลูกตรงก่อนดิตรงโค้งอีกโค้งโค้งลูกโค้งโค้งโค้งหมุนหมุนนั่นแหละหมุนอีกฝั่งนึงหมุนอีกฝั่งนึงตรง
0: เก่งป่ะ
3: ตรงตรงแล้วหมุนอีกฝั่งนึงปุ
0: ๊บขาดมาเก้าแล้วนะฮะตอนนี้เก้าแล้วนะฮะไปครับ

0: ไหนมีเร็วไปคุณสิบแล้วสิบแล้วนับ
1: ตรงเลยคุณ
0: ตรงทีครึ่งนะฮะครึ่งทางแล้วนะ
1: ละตรงอีกอ่ะโค้งลูกโค้ง
0: ตรงไม่ถูกก็ลุ้นนะ
1: ตรงลงตรงลงตรงลงโค้งโค้งนอนเลยไปเตรียมพร้อม
0: มาแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วเอาละครับสูสีนะผมว่า12แล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะเวลาครับ
1: ไปคุณ
0: 3นาทีแล้ว
1: เร็วเร็วเร็วเร็ว
0: มีโอกาสครับมีโอกาสครับ
1: ลงลูกลงลงลงอีกแล้วหมุนหมุนหมุนถูกต้องโอเคนอนนอนแล้วหมุนอีกฝั่งนึง
0: เร็วว่ะ
1: เอ้ยหมุนอีกฝั่งนึงนั่นแหละไม่ใช่สิเมื่อกี้นั่นแหละโอเคหมุนอีกฝั่งหมุนหมุนก่อนลูกโค้งลูกโค้งโค้งของเราตรงวิ่ง
0: 14แล้วเอาล่ะมีลุ้นฮะเฮ้ยเร็วๆอันนี้ยากอันนี้ยากเฮ้ยไม่ยากว่ะมาดีฮะมาดีเฮ้ยเก่งๆๆไปไปคุณ
1: ไปคุณ
0: ไปคุณคุณแล้วแล้ว15แล้วนะ
1: ไปแล้วลูก
0: 10แล้วเร็ว
1: โค้งเหรอลูกโค้งแล้วโค้งอีกฝั่งนึงโค้งอีกฝั่งนึง
0: เร็วๆ
1: โค้งอีกฝั่งนึง
0: เออ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้
0: เร็วๆ
1: โค้งอีกฝั่งนึงโค้งหลังโค้งโค้งตรง
0: ไปเลย
1: นอนตรงนอนนอนแล้วโค้งอีกโค้ง
0: เร็ว
1: ตรงตรง
0: เร็ว
1: แล้วโค้ง
0: อ่ะ
1: ล
0: ู
1: กตบตบคุณ
0: ครบ15เลเวลครับของเสียงครบมาก
1: เก่งไหม
0: เก่งมากนะตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันที่เวลานะฮะเพราะทำได้15เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนนเหรียญนะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง2ทีมนะฮะเบสิกครูแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทำเหรียญได้เท่ากันตอนนี้นะฮะตอนนี้มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนี่นิดนึงนะฮะทำได้15เลเวลเท่ากันอยู่นะฮะ
2: wow.
0: กับเบสิกคูลนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิกคูลนะฮะทำเวลาไปได้4นาที27วินาทีเพราะฉะนั้นมีคุณสปายแวร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาที27วินาที
3: wow.
0: ผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่ามีคุณสปายแวร์ทำเวลาไปได้4นาที10วินาทีฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับชนะไปในเกมนี้นะครับเรามารวมเหรียญกันนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะทำไปได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500 เหรียญนะครับแต่ทำเวลาได้ดีกว่าได้เพิ่มไปอีก100เหรียญรวมเป็น 1,600 เหรียญครับเก่งมากมากนะครับทีมเบสิกครูทำได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป1,500 เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่หูไซเบอร์ทีมมีคุณสปายแวร์ทั้ง3ภารกิจนะฮะได้ไปทั้งหมด 2,500 เหรียญครับส่วนทีมเบสิกครูนะครับทำไป3ภารกิจรวมได้ 2,400 เหรียญครับโอ้โหแพ้กันเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญทางนี้เลยฮะทั้ง2ทีมนะครับเอาละครับเบสิกครูแล้วก็สปายแวร์นะครับเรามาประกาศผลผู้ชนะกันดีกว่านะครับทีมชนะได้แก่ทีมมีคุณสปายแวร์นะครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับไปเลยครับนี่ไง
1: มีคนรับ
0: มีคุณรับ
1: ขอบคุณครับยัง
0: ถ้วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ 5,000 บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้2อันคุณอาได้ 5,000 ขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาท
2: ไม่หรอ
0: ไม่รู้และทีมผู้ชนะสัปดาห์นะครับแชมป์ออร์วีของเราคือมีคุณสปายแวร์ครับ
1: ขอบคุณครับยัง
0: ส่วนทีมเบสิกครูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องญี่ปุ่นนะครับเอาล่ะครับ
2: คุณแม่พลอยวันนี้มามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม่
2: ๆครับ
1: ดีค่ะ
2: แล้วน้องนี่คุณล่ะครับสนุกไหมครับ
3: สนุกค่ะ
2: สนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวพี่หอยให้กระดิ่งไปอันนึงนะเล่นติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งที่บ้านเลยนะล่ะครับและทางคุณอาแทมมี่นะครับ
4: สนุก
2: ว
4: ัน
2: นี้มาเป็นไงบ้าง
4: สนุกมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลาน
2: ครับผมมีคุณล่ะครับสนุกไหมครับ
5: สนุกครับ
2: วันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับ
5: 3อันเนี่ย
2: 3อันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะไอซีดีไหมอะไรครับโอ้ยมีปืนอีกแล้วเล่นสงครามด้วยนะฮะหนัง2เรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสปายแวร์แล้วก็ทีมเบสิกครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายมีทั้งคุณและโทษนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆแต่ก่อนจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยนั่นหน่อย
4: เฮ้ยโยกไปโยก
2: ซื้อหน่อยเดี๋ยวซื้อหน่อย
4: ซื้อหน่อยคนช่วยเอาจัดไปจัดไปเลยนั่นเลยคุณต
2: าหน้าหน้า
4: โยกคุณหน่อยโยกข้างประจำ
6: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะ
2: ครับ
1: มามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุตเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารเลยครับพี่มา
1: ไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบบอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู
2: ้
1: หรือว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเป็นเวลา

0: ีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อดีเอครับ
0: น้องแองเจิลค่ะ
2: แองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ8 โมงครึ่งค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ9:15หรือ9:30เราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตื่นมาเล่นของเล่นกัน

0: ที่จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน
1: มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง 6-9 เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืน
2: เขาเรียกตั้งไข่
1: เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืน
2: ไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือแต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลมซ้ายลมขวาบ้างเป็นต้น
1: ซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ

0: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
1: ทานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
2: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
0: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องค่ะหลักๆก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือน

พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

ทางด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ๊ะจ๊ะที่มันไม่ค่อยมีความหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมด

0: การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากเดาะลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนอาจจะเริ่มสอนคำง่ายๆอ่ะเรียกแม
1: ่
0: อันนี้พ่ออะไรอย่างงี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะเนี่ยวันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างงี้เป็นต้น
2: ครับนอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือ
3: เรื่องของฟันซีกแรกนั่นเองค่ะ

0: ตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
0: 8เดือนแล้วค่ะฟันซี่แรกขึ้นหรือยังเอ่ย
1: ยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกเห็นลูกขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวลนะคะเพราะว่าบางคนเขาขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้เขาแนะนำจากคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด
2: โอเค
3: นี่แหละเสร็จแล้วลูกชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ค่ะ
4: ลูกกี่แล้วนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะ
1: นาริอา
3: โอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยโอ้นาริเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากมากเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะ
1: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอ

0: เพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วก็กวาด
1: แล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที่
0: ใช่
1: เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2

0: มือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
1: แล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
1: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
0: สันเหงือก
1: ลิอา
0: ลิอาค่ะตรงนี
1: ้อ๋อ
0: ตรงนี
1: ้เป็นตุ่มอะคะ
0: ค่ะมันจะหนุนนูนๆขึ้นเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นแล้วหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยในวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปลงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปลงในแนวนอนประมาณ10ครั้งนะคะแปลงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกับพุงแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
2: ให้เขาไปเลือกเอง
0: แน่นอนค่ะ
2: แบบไหนสีแบบไหนเลือกเลย
0: อย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม
2: ่
0: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
2: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟันเอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
2: อ๋อค่ะ
0: โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
2: ค่ะ
0: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
2: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะแปะให้เปียกแปรงนิดเดียวพอนะคะนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้
2: ะ
0: นะคะ
2: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
0: การที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
2: ้อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืน
2: ค่ะ
0: นะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลย
2: อันนี้
0: เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
2: ้
0: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได
2: ้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลย
2: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
0: ใช่แล้ว
2: ฟันซี่แรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
0: ใช่แล้วค่ะ
3: มาถึงช่วงนี้เด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุตหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
4: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างปูเลเนี่ย
3: ถ้าเป็น

0: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเอง
1: พอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนนี้เป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่าใช้เสียงสื่อสารเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ๊ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นอันนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปหรือแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมฟายตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมา
2: เอาละครับทีนี้มาถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดิน
0: ใช่
2: แล้วจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
2: เรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพลันละวันเลยครับ
0: ค่ะ

0: แล้วก็น้องเมตาอายุ10เดือนแล้วค่ะ
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับ
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ส่วนมากไม่ใช่ไหมครับ
1: ส่วนมากใช่ไหมครับ
2: แล้วน้องน้องส่วนยังไง
3: น้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
4: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยในบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะคานไปปลั๊กไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายสายเช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเรา
3: เราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้นะคะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟนะคะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
1: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะคานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามเขา
3: แล้วก็มีอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่า
1: ป้าขอบอลแต่ป้าขอบอลป้าขอบอลลูกป้าขอป้าขอป้าขอโอ้โหเก่งครับ
5: ใกล้ๆขวบหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาอันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะหรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคน
6: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรถทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
7: ตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
6: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการและคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพฤหัสบดี18มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวพิศรานะคะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะกับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านในวันนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ท่านแรกอยู่ข้างๆปุ๊กเองนะคะอาจารย์หมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโอนะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอโอชายนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอได้แพทย์วุฒิธรรมยงกิจจากศัลยกรรมกระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จากกรีนฤบดินทร์ค่ะสวัสดีอาจารย์โอนะคะ
1: สองโอเลยวันนี
0: ้ใช่แต่ว่าเชี่ยวชาญต่างกันนะอาจารย์หมอโอทางด้านนี้เรื่องเด็กๆเนาะเรื่องครอบครัวปรึกษาปัญหาได้นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่บอกโอ้คุ้มใจจะดุลูกก็ไม่กล้าจะโอ้ดุแล้วยิ่งไปใหญ่เลยที่ถามอาจารย์หมอโอได้ส่วนเรื่องข้อเรื่องกระดูกก็ถามอาจารย์หมอโออีกเหมือนกันโอ้ใช่นะคะ
1: ถ้าเราไม่รู้ว่าคุณจะตั้งชื่อโอ้เธออยากให้เป็นหมอแล้วนะจากสถิติแล้ว
0: สองท่านแล้วนะคือชื่อโอ้แล้วเป็นหมอนะคะคุณผู้ชม
3: หรือจริงเป็นแค่ชื่อโหล
0: นะคะคุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะวันนี้ช่องทางของเรา2ช่องทางเช่นเคยช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ได้ยินเสียงตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะ023547105จะมีน้องๆทีมงานคอยรับสายค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจนะคะรามาชาแนลค่ะเราไลฟ์สดรายการอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคำถามได้แต่ว่ารายละเอียดสำหรับคำถามที่คุณผู้ชมจะต้องถามเนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะคุณผู้ชมต้องมีอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่ในตอนนี้หรือว่าโรคที่คุณผู้ชม อยากจะถามเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรอันนี้คือสามารถที่จะบอกเล่าให้ละเอียดได้เพราะว่าข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนที่สุดจะทำให้คุณผู้ชมสามารถได้รับคำตอบไปในครั้งแรกที่คุณผู้ชมถามเลยนะ
1: ค่ะมีคำถามเก็บตกจากเมื่อวานเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของเด็กเรื่องของเมื่อวานมีเรื่องของสุตินรีเวชมาด้วยนะคะขออนุญาตไปคำถามเก็บตกก่อนระหว่างรอคำถามค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเพราะฉะนั้นเป็นคุณหมอโอชายจะตอบคำถามนี้นะคะคุณแม่มีอาการกระดูกสันหลังยุบตรงจุด L1 อาจารย์ค่ะได้ให้อาจารย์อธิบายคุณผู้ชมว่า L1 คือตรงไหนนะคะตอนนี้ใส่เฟือกแบบบอดี้แจ็คเก็ตอยู่ค่ะอยากทราบว่าคุณแม่ต้องใส่เฟือกไปอีกนานไหมคะและต้องฟื้นฟูกี่เดือนกว่าจะถอดเฟือกได้ L1 ตรงไหนคะอาจารย
4: ์ครับกระดูกสันหลังบริเวณเอวเนี่ยก็จะมีเขาจะแบ่งออกเป็น5ปล้องนะครับ L1 ก็คือบริเวณปล้องด้านบนของส่วนเอวนะครับ
1: ด้านบนสุดของเอว
4: ใช่ครับ
3: ก็จะเป็นย่อมาจากลัมบ้า
4: ใช่ครับใช่ครับซึ่งตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ยุบได้ค่อนข้างบ่อยเวลาที่กระดูกเนี่ยพรุนหรือว่ามีการกดทับแรงๆเนี่ยก็จะมีการยุบของกระดูกสันหลังได
1: ้
4: ทีนี้
1: ใส่เฟือกอาจารย์
4: ตอนนี้ใส่เฟือก
1: body jacket
4: ครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ช่วงแรกเนี่ยก็จะใส่ตัวเฟือกเนี่ยเพื่อประคองไม่ให้มีการขยับของบริเวณเอวเนี่ยเยอะ
1: ค่ะ
4: ก็จะเป็นการลดอาการปวดนะครับทำให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยได้ทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก 1-2 เดือนขึ้นไปเนี่ยอาการปวดเนี่ยจะลดลงนะครับก็จะสามารถที่จะอาจจะถอดเป็นบางครั้งได้นะครับถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมบางอย่างเช่นเดินนานนั่งนานบางทีเราก็อาจจะใส่ประคองเพื่อบรรเทาอาการไม่ให้มีอาการปวดกลับมาใหม่ได้ครับ
1: ค่ะอย่างอันเนี้ยการที่กระดูกสันหลังยุบลงไปการรักษาอาจารย์ขาต้องทำยังไงหรือว่าจะเป็นการฟื้นฟูยังไงบ้างอะ
4: ครับจริงๆแล้วเวลาที่มีกระดูกสันหลังยุบเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องดูว่าเนี่ยยุบไปมากน้อยแค่ไหนเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีการยุบมากกว่า 50% หรือว่ามันมีอาการปวดมากร่วมกับไม่มีการกดทับเส้นประสาทเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการกายภาพเอาแล้วก็ใส่ตัวไอ้ตัวแจ็คเก็ตตัวดามเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยอาการปวดได้ก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ครับ
1: ค่ะแต่อย่างคุณเจนจิราถามให้คุณแม่บอกว่าน่าจะใส่เฟือกไปอีกนานไหมอาจารย์บอกแล้วประมาณ 1-2 เดือนถ้าอาการดีขึ้นไม่ได้มีการเจ็บมากก็ถอดได้ในบางท่าแต่บางท่าที่ต้องยืนเดินนานๆก็อาจจะใส่ประคอง
4: ใช่ครับ
0: ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากแฟนรายการเราที่เคยถามมาแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นภาพนะคะคราวนี้ส่งภาพมาให้ด้วยคุณนะคะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยกระดูกร้าวเพราะว่าถูกไม้ทับ ผ้าคือเป็นช่างเย็บผ้าแล้วถูกไม้ทับผ้าในกระแทกนิ้วนะคะไปใส่เฟือกมาเรียบร้อยถอดเฟือกแล้วแต่ปีนี้ค่ะปรากฏว่าอยู่ๆนิ้วที่เคยใส่เฟือกไว้นะคะที่โดนไม้ทับผ้าทับเนี่ยนะคะมันรู้สึกว่าปวดบวมแดงถามว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องกลับไปหาคุณหมอไหมหรือสามารถทายาอะไรได้ไหมคะเมื่อสักครู่ให้อาจารย์หมอโอดูรูปแล้วนะคะ
4: ครับอันนี้ต้องถามนิดนึงครับว่าอาการปวดเนี่ยเพิ่งมาเป็นช่วงนี้หรือว่าเป็นตั้งแต่ตอนที่มีอุบัติเหตุ
0: เพิ่งเริ่มเป็นค่ะตอนนั้นคือหายไปแล้วแล้วก็เพิ่งมาเป็นค่ะ
3: อยู่ไม่เกี่ยว
4: ก็อาจจะเป็นข้ออักเสบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามันมีอาการที่เจ็บมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาการเจ็บเดิมเนี่ยยังไม่หายดีเช่นส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าโดนทับนะครับแรงๆก็จะมีการเจ็บได้2อย่างก็คือกระดูกบริเวณนิ้วเนี่ยนะครับอาจจะมีการแตกหรือร้าวนะครับอันที่2ก็คือว่าอาจจะมีลักษณะของเส้นเอ็นที่มีการบวมช้ำหรือว่ามีการฉีกขาดอันนี้ก็อาจจะทำให้มีการเจ็บเป็นเรื้อรังได้นะครับก็ต้องเราจะลองพักดูก่อนก็ได้ครับประทานยานวดเบาๆนะครับแล้วก็ดูอาการสัก1-2 สัปดาห
0: ์
4: ถ้าเกิดว่าอาการยังเป็นเยอะอยู่ก็อาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาช่วยดูนิดนึงว่ามันเป็นจากตัวโรคเก่าหรือเปล่านะคร
0: ับ
1: ลองดูก่อนประคบร้อนหรือเย็นดีคะอาจารย์ถ้าอย่าง
4: ช่วงที่เป็นอักเสบก็แนะนำให้เป็นประคบเย็นไปก่อนครับ
1: ประคบเย็นแล้วก็นวดเบาๆนะคะดูสัก 1-2 สัปดาห
4: ์
1: มีต่อเนื่องมาเรื่องของนิ้วอาจารย์ค่ะคุณแมนมาดอายุ63ส่วนสูง163น้ำหนัก65กิโลกรัมนะคะถามว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพเป็นแม่ครัวแล้วอยู่ดีๆนิ้วก้อยข้างซ้ายเจ็บทั้งนิ้วเลยอาจารย์ตอนตื่นนอนมาไม่สามารถกำมือได้นิ้วก้อยนะคะและจะรู้สึกชาทั้งมือเลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากขาดวิตามินหรือเปล่าหรือเป็นเพราะสาเหตุอะไรและมีวิธีการรักษายังไงคะ
4: ครับอาการที่เจ็บทั้งนิ้วเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ค่อยเกี่ยวกับวิตามินนะครับวิตามินอาจจะมีอาการชาได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ็บทั้งนิ้วก้อยเลยแล้วก็เป็นตอนเช้าๆเนี่ย
1: กำมือไม่ได
4: ้ครับมักจะเป็นลักษณะของอาการอักเสบครับการอักเสบที่เป็นทั้งนิ้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปแยกดูอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เป็นทั้งนิ้วนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของเส้นเอ็นอักเสบแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อแล้วก็มีการบวมตามที่เป็นข้อนิ้วเนี่ยก็อาจจะเป็นข้ออักเสบได้นะครับซึ่งอาจจะพบได้ครับในคนที่ต้องใช้ครับใช้นิ้วเยอะๆต้องมีการจับบีบของแน่นๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการอักเสบขึ้นได้ครับ
1: อย่างแม่ครัวอาจจะต้องใช้นิ้ว
4: ใช้
1: นิ้วใช้จับ
3: ด้านละหั่น
1: จับอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก
4: ใช่ครับใช่คร
1: ับอาจารย์มองว่าถ้าเป็นทั้งนิ้วไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ข้อคืออาจจะเป็นเส้นเอ็นอักเสบ
4: อาจจะเป็นเส้นเอ็นอักเสบ
1: ดูแลยังไงดีคะ
4: ทีนี้ถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยสัมพันธ์กับการใช้งานอาจจะต้องพักครับอาจจะต้องพักประมาณสัก1สัปดาห์ดูก่อนนะครับใช้งานน้อยลงนะครับแล้วก็ช่วงแรกอาจจะประคบเย็นนะครับนวดเบาๆได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าปวดมากแล้วว่ามันใช้งานไม่ได้รบกวนจริงๆเนี่ยแนะนำให้เจอคุณหมอดีกว่าครับจะได้ดูว่ามันเป็นลักษณะของการอักเสบจากการใช้งานจริงๆไหมหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีแผลมีอะไรมาก่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นลักษณะของการอักเสบติดเชื้อได้นะครับ
0: ค่ะขออนุญาตมาที่คำถามเด็กๆบ้างนะคะคุณวีรพงศ์นะคะบอกว่าน้องอายุ6ขวบน้ำหนักคือ23กิโลกรัมนะคะสูง100เซนติเมตรตื่นช่วงเช้าเนี่ยน้องมักจะมีอาการคัดจมูกนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำมูกช่วงนี้เป็นทุกวันเลยน้องนอนห้องแอร์นะคะจนถึงตีสองจากนั้นจะเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมค่ะ
1: แต่ว่าปิดแอร์
0: แล้วก็เปิดพัดลมนะคะไม่ได้เปิดหน้าต่างนะคะคำถามคือน้องเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าตอนนี้นะคะทานยาถ้าทานยาตัวนี้นะคะอาจารย์จะช่วยได้ไห
1: ม
0: นะคะ
1: ค่ะก็อาการดูคล้ายนะคะก็คืออากาศเย็นๆก็เป็นซ้ำๆเกือบทุกวัน แล้วก็อาการจะเป็นอย่างนี้ค่ะแค่คัดจมูกแค่จามบ่อยแล้วก็ดูมีความไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะคะก็อาจจะต้องสงสัยเรื่องภูมิแพ้ไว้เป็นอันดับต้นๆนะคะทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยการรักษาจริงๆก็คือการเลี่ยงสิ่งที่แพ้น
0: ะ
1: ก็ไปดูก่อนว่าอะไรที่เขาอาจจะแพ้บางคนชอบบอกว่าชอบคิดว่าเปิดแอร์แล้วทำให
3: ้เย็น
1: อากาศเย็นนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องไปดูอย่างอื่นที่แพ้บ่อยๆเช่นไรฝุ่น
0: ค่ะ
1: หรือเป็นที่เด็กแพ้เยอะนะคะก็ไปดูว่าเอ๊ะบางทีคือไรฝุ่นมันมองไม่เห็นเนาะมันจะเป็นที่นอนงั้นเราก็จะแนะนำให้ซักผ้าปูที่นอนเนี่ย
3: บ่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้ง
0: ค่ะ
3: แล้วก็เวลาซักผ้าปูที่นอนเนี่ยต้องไปซักกับน้ำร้อนอย่างน้อย60องศานะคะหรือแช่ไว้กับน้ำร้อนหรือถ้าเกิดมีเครื่องซักผ้าที่บ้านก็ต้องซักเป็นลักษณะเป็นอุณหภูมิสูงเพื่อจะได้ฆ่าไรฝุ่นได้นะคะพวกนี้ก็ลองไปดูแล้วก็ตุ๊กตาตามที่นอนนะคะหรือตัวผ้าห่มหรืออะไรที่มันเป็นขนคุยๆพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นเนี่ยมันเกิดภูมิแพ้ได้นะคะรวมไปถึงฝุ่นว่าถ้าเกิดเปิดหน้าต่างบางทีตอนนี
0: ้ฝุ่นเยอะ
3: ฝุ่นเยอะ
1: วันนี้กลับมาร้อยกว่าอีกแล้ว
3: ใช่ฝุ่นเยอะมากบางทีพอเปิดหน้าต่างเนี่ยนึกว่าจะได้รับอากาศดีๆ
1: เยอะกว่าเลยฝุ่นทั้งนั้นเลย
0: การทานยาที่คุณพ่อบอกมาช่วยได้ไหมคะยาตัวนี
3: ้ก็ช่วยได้ค่ะก็เป็นยารักษาภูมิแพ้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันก็จะมียากลุ่มที่อาจจะไม่ได้ต้องใช้ในระดับนี้เนาะแล้วก็ไปยาพ่นจมูกมันอาจจะต้องกลับไปตรวจกับคุณหมอดูก่อนว่าเป็นแบบรุนแรงไหมเรื้อรังหรือเปล่ามีการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมมีกรนหรือเปล่าพวกนี้ก็จะช่วยในการรักษาหรือสั่งยาได้ดีกว่า
0: แต่ดูจากอาการแล้วก็คือน่าจะเป็นภูมิแพ้แหละ
3: ดูเหมือนภูมิแพ้
0: แต่จะแพ้อะไรต้องหาสาเหตุนะคะมีคำถามจากคุณอุ้มค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกพรุนอาจารย์ค่ะคุณอุ้มอายุ73ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง148ซนติเมตรบอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนไปรักษาที่กรุงเทพนะคะได้ยาวิตามิน B2 ทานอาทิตย์ละ1เม็ดแต่กลับมารักษาตัวที่ต่างจังหวัดได้ยาวิตามิน B อัลฟาทานทุกวันอยากทราบว่ามันต่างกันยังไงอาจารย์คะ
4: โดยทั่วไปเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิตามิน
0: D
4: มากกว่านะครับเพราะว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้คนไข้เนี่ยรับประทานวิตามิน D นะครับก็อาจจะเป็น D2 ก็คือเป็นวิตามิน D ชนิดหนึ่งในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ไอโจตัววิตามิน D อัลฟาก็จะเป็น
0: อ
4: ีกแบบหนึ่งเป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นวิตามิน D เหมือนกันแล้วก็ใช้ในคนไข้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนได้นะครับส่วนที่มันจะต่างกันก็คือว่าเวลาวิตามิน D2 เนี่ยเวลาที่ร่างกายจะนำไปใช้เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนสภาพก่อนนะครับที่ตับแล้วก็ไตนะครับแปลว่าคนไข้เนี่ยจะต้องมีตับและไตเนี่ยดีอยู่แล้วมีการทำงานที่ปกติร่างกายถึงจะนำวิตามิน D2 เนี่ยไปใช้งานได
0: ้
4: นะครับตัว D อัลฟานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไประดับนึงแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องผ่านที่ไตก็ไปผ่านที่ตับอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็จะสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวถ้าคนไข้ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะครับ
0: หมายความว่าทานคู่กันหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
4: คุณหมอจะให้ทานแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
3: อย่างใดอย่างหนึ่ง
4: ใช่ครับก็เป็นรูปแบบของวิตามินดีที่ต่างกัน
0: นั่นหมายความว่าอาจจะมารักษาที่กรุงเทพเป็นโรงพยาบาลหนึ่งให้ D2 แต่อาจจะหมดแล้วพอกลับไปรักษาที่บ้านที่ต่างจังหวัดได้ D อัลฟาอาจารย์บอกว่าไม่มีความแตกต่างเรื่องสรรพคุณเท่าไหร
4: ่ถ้าคนไข้ไม่ได้มีโรค
0: ตับไต
4: เนี่ยจะไม่แตกต่างกันครับ
0: ใช่ครับอุ้มใช้ได้นะคะ
1: ค่ะมาที่คำถามนะคะจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะหลายท่านกดไลค์กดแชร์แล้วบอกว่าแชร์รายการให้วันนี้เรื่องน่าสนใจแล้วก็บางคนบอกว่ารักรายการมากนะคะไปที่คุณแมวมีคุณแมวเดียวนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ54ปีน้ำหนักคือ75สูง155เซนติเมตรมีอาชีพเป็นแม่บ้านประจำโรงเรียนลักษณะงานของคุณแมวเหมียวก็คือต้องทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆควบคุมงานแม่บ้านคนอื่นๆแล้วก็ยกน้ำยกเครื่องดื่มให้อาจารย์นะคะชอบดูหนังจากคอมพิวเตอร์โอ้โหให้รายละเอียดมาเยอะมาก
0: หนังอะไรนะหนังอะไร
1: ชอบดูหนังจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะนะบอกว่าเคยผ่าตัดเอามดลูกและรังไข่ออกนะคะข้างหนึ่งเพราะว่าเป็นเนื้องอกนะคะเป็นโรคกระดูกข้อที่5กับ6ทับไขสันหลังจากการที่ไปนวดมาแล้วถูกบิดคอเมื่อสัก11ปีก่อนตอนนี้มีอาการคือรู้สึกปวดคอมากๆปวดตลอดเวลาปวดจนร้าวไปที่แขนขาแขนซ้ายขาซ้ายนะคะจะปวดมากตอนนอนจนนอนไม่ค่อยหลับ อยากรู้ว่า 1. ผ่าเพื่อรักษาแล้วจะอันตรายไหมคะ2. พอจะมีวิธีทุเลาอาการปวดคอได้ไหม
0: ยังไงดีอาจารย
1: ์ที่เล่ามาคืออาจจะจ้องโน้ตบุ๊กมากแล้วอาจจะเกรงคอกล้ามเนื้อ
0: แต่ปัญหาเขาคือเขาไปโดนบิดผิดท่าใช่ไหม
3: เกี่ยวไหม
0: เกี่ยวไหม
4: ก็ต้องตรวจร่างกายดูก่อนนะครับว่าอาการที่คนไข้มีเนี่ยเกี่ยวข้องกับลักษณะของการบิดคอแล้วมันมีการที่มันมีหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกที่มันเสื่อมเนี่ยไปใช่ครับไปคับเส้นประสาทหรือเปล่าทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีอาการจากการกดทับที่เส้นประสาทเนี่ยคุณหมอก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นทํา MRI นะครับเพื่อดูว่ามันกดทับที่เส้นไหนแล้วกดทับมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้า ถ้าถักที่เล่ามาเนี่ยอาการเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันพอสมควรคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดนะครับซึ่งถ้าถามว่าคำถามแรกว่าการผ่าตัดเนี่ยอันตรายไหมโดยปัจจุบันเนี่ยจริงๆการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดปัจจุบันค่อนข้างปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าคุณหมอแนะนำให้ทำการผ่าตัดเนี่ยก็แสดงว่าการผ่าตัดนี้มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง อยู่แล้วก็สามารถทำได้
1: ค่ะดีกว่าทนปวดเพราะว่ากลางคืนก็นอนไม่หลับ
4: ใช่ค่ะอัน
0: นี้
4: ส่งผลคำถามที่2คือ
0: คำถามที่2นะคะคือบอกว่าตอนนี้พอจะมีวิธีทุเลาอาการปวดได้ไหมคะถ้าเรายังไม่ไปผ่าตัดเนี่ยนะคะ
4: ถ้ายังไม่ได้การผ่าตัดหรือว่ายังเป็นไม่เยอะเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำให้ทำการกายภาพก่อ

0: นะครับอันที่1กายภาพอันที่2คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้มีการปวดมากขึ้นนะครับเช่นการสะบัดคอหรือหมุนคอแรงๆนะครับการทำงานในท่าที่จะต้องก้มคอนานๆนะครับก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมพวกนี้แล้วก็อันที่3ก็คือคุณหมออาจจะให้ยารับประทานเพื่อลดอาการปวดเหล่านี
1: ้บรรเทา
0: ใช่ครับ
1: ค่ะวันนี้มีแฟนรายการฝากคำเขาเรียกว่าคำชมมาให้สันหมอของเราด้วยนะคะคุณอรุณีบอกว่าชอบรายการรามาชาแนลมากนะคะส่วนคุณอรุณีบอกว่าชอบรายการนี้มากเลยไปใช้บริการที่โรงพยาบาลรามาจากกรีนฤบดินทร์มาด้วยนะคะคุณหมอคุณพยาบาลและทีมงานน่ารักใจดีมากๆ
2: เจออาจารย์หมอโอ๋ไหมคะจากกรีน
3: ไม่อาจารย์โอ๋ไม่ได้ไปอาจารย์หมอโอ๋นี้หมอโอ๋ใช
2: ่โอ๋ชายอยู่จากกร
1: ี
2: น
1: เคยดีเคยมีให้อาจารย์หมอโอ๋ตามมาเนาะตามมาโอ๋นะคะแต่ว่าอาจารย์หมอโอหญิงเราอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่นะคะมีคำถามนะคะบอกว่าสอบถามหน่อยนะคะชอบมีคนทักว่าผมตัวเหลืองแล้วผมเองก็หน้ามืดบ่อยเหนื่อยง่ายและคนทักส่วนใหญ่แนะนำให้ผมไปตรวจเลือดพอไปตรวจมาคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเล็กแต่เคยอ่านเจอพวกเกล็ดความรู้อาจจะเป็นพาหะธาลัสซีเมียเลย อยากไปตรวจครับจะใช้สิทธิ์ประกันสังคมตรวจได้ไหมถ้าจะไปตรวจมันต้องมีข้อบ่งชี้ก่อนหรือเปล่าคำถามจากคุณสอนพลนะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็คิดว่าน่าจะตรวจได้ค่ะก็คือสมมุติว่าคุณหมอเขาดูว่ามีเม็ดแดงตัวเล็กอาจจะร่วมกับมีซีดแล้วเขาสงสัยว่าอาจจะมีเรื่องของ
3: พาหะ
2: ทารซีเมียด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจได้ค
1: ่
2: ะแต่ก็ต้องให้เขาทำเหมือนกับให้คุณหมอเขียนว่ามีอาการ
1: ก็คือต้อง
2: มีข้อบ่งชี้ตรวจไม่ใช่อยู่ดีๆเดินเข้าไปขอตรวจเองอันนี้อาจจะเบิกไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะมีคุณแม่พิกุลนะคะคุณแม่พิกุลบอกว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับชุดตรวจ LH คือการตรวจหาไข่ตกนะคะอายุ38ปีแล้วลองนำชุดตรวจไข่ตกมาตรวจดูวันนี้แต่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงไข่ตกประจำเดือนจะมาในอีก2วันนี้แต่ชุดตรวจขึ้นเป็น2ขีดแต่ไม่ใช่ช่วงไข่ตกคำถามคือ
2: ควรจะเชื่ออะไรดี
1: มีโอกาสท้องไหมคะรอประจำเดือนขาดก่อนถึงจะตรวจแบบ SCG
2: อันนั้นคือตรวจ
1: ตั้งครรภ์นะกลัวมากค่ะเพราะว่าเมื่อต้นปี63เนี่ยเคยท้องน้องบนลูกแล้วโดนตัดปีกบนลูกไป1ข้างแต่ตอนนี้ปล่อยมีน้องอีกแต่กำลังเกิดความกังวลมากค่ะ
2: ก็ค่าตัว LH ขึ้นช่วงนี้นะคะก็คือหมายถึงว่าเหมือนกับอีก2วันประจำเดือนจะม
1: า
2: ก็ไม่น่าใช่ช่วงตกไข
1: ่
2: นะคะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาก็คือช่วงตกไข่เนี่ยจะเกิดอยู่ที่ประมาณวันที่14ของรอบเดือนนะประมาณ11ถึง14ประมาณแถวนั้นนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะตกก่อนตกหลังบ้างโดยเฉลี่ยคือประมาณที่14เพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้ไม่น่าใช่เรื่องของตกไข่แล้วก็อาจจะแต่นี้ก็ต้องเทียบกับประจำเดือนรอบที่แล้วที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดมันมาสม่ำเสมอดีอีก2วันประจำเดือนจะมาก็ไม่น่าจะเกี่ยวค่ะนี่ก็รอดูว่าประจำเดือนมาไหมนะคะถ้าเกิดไม่มาก็ลองค่อยตรวจเรื่องของการตั้งครรภ์ดู
4: แต่ระยะเวลาหรือว่าการสมมติว่าการที่มีเพศสัมพันธ์หรือปฏิสนธิไม่เกี่ยวกับการท้องนอกมดลูกถูกไหมอาจารย์โอ
2: ๊ไม่เกี่ยว
4: ที่เขากังวลก็คือเขาเคยท้องนอกมดลูก
1: กลัวจะมีปัญหาเดิม
4: ทีนี้แต่สมมติเรามีเพศสัมพันธ์ในวันไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับการท้อง
2: ไม่เกี่ยวค่ะ
4: ท้องนอกมดลูกเกิดจากอะไร
2: บางทีก็คือเป็นจากเรื่องของความผิดปกติบางอย่างเช่นตัวท่อนำไข่อาจจะแบบผิดปกติไปอะไรเงี้ยทำให้ตัวไข่เนี่ยมันไม่เดินทางมาฝังตัวที่ตัวมดลูกมันก็ไปอยู่ที่ตัวท่อนำไข่ต่างๆค่ะ
1: ค่ะตอนนี้คำถามเริ่มทยอยมาเยอะมากเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมก็แชร์รายการกันเยอะมากนะคะมาที่คำถามจากคุณธีรสานะคะบอกว่าอายุ43ปีสูง155นะคะน้ำหนักก็คือ54บอกว่าเคยทำเบเกอรี่เมื่อ10ปีคาดว่าเกิดจากการใช้แขนซ้ายมากเกินไปปัจจุบันเนี่ยย้ายมาอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะทำงานในโรงปลาและทำความสะอาดด้วยยังคงมีอาการปวดเรื้อรังที่ไหล่ซ้ายร่องสะบักด้านหลังและปลายสะบักหลังด้านล่างบ่อยครั้งปวดไหล่ลามขึ้นก้านกระดูกคอด้านหลังด้วยแต่ว่าอาการเจ็บปวดนี้จะรู้สึกอยู่ทุกวันตลอดเวลาปัจจุบันนี้นะคะได้รับการทำกายภาพบำบัดเคยเอ็กซเรย์ไม่พบความผิดปกติของกระดูกถ้าทำ MRI เราจะสามารถหาสาเหตุหรือว่าความผิดปกติของเส้นเอ็นได้หรือไม่คะตอนนี้ยังอยู่ที่ต่างประเทศนะคะจันโอ๊
2: ค
1: ค่ะ
0: ครับถ ้าจากอาการเนี่ยก็อาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อก็ได้นะครับแต่คำถามคือถามว่า MRI เนี่ยจะช่วยบอกได้ไหมว่าเส้นเอ็นเนี่ยมีความผิดปกติไหมก็สามารถบอกได้ครับก็คือ MRI เนี่ยจะทำเพื่อที่จะดูว่าเส้นเอ็นข้างในภายในเนี่ยมีการอักเสบหรือว่ามันมีการฉีกขาดตรงไหนยังไงเนี่ยสามารถบอกได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณหมอจะใช้ MRI ร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วก็ประวัติของคนไข้ด้วยครับว่ามันสามารถเข้าได้กับอาการของโรคของคนไข้หรือเปล่านะครับ
4: ก็คือต้องให้คุณหมอวินิจฉัยจากการซักประวัติ
0: แล้วก็ตรวจร่างกาย
4: ว่าเขาเกิดจากอะไรอย่างอันนี้คือทำเบเกอรี่มานาน
3: 10ปีนะ
4: เลื้อรังมันจะบรรเทาหรือหายได้ไหมคะอาจารย์หนู
0: ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับอาการปวดไหล่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีได้หลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณคอก็ได้ก็มีการปวดไหล่ได้เหมือนกันอาจจะเกิดจากการกล้ามเนื้อที่ใช้นานๆแล้วก็หนักๆก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเกิดจากการที่มีเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่เนี่ยมันมีการฉีกขาดหรือว่าบาดเจ็บอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนก
4: ันหลายสาเหตุอาจารย์หมอโอ๋หญิงปวดไหล่ขึ้นมาทันท
2: ีปวดไหล่ขึ้นมาเลยนั่งแล้วก็เมื่อยเหมือน
4: สะพายกระเป๋าที่มีเงินอยู่เยอะหนักมากกว่าเป็นระยะเวลานานจ้ะอย่างสุภาพสตรีถามอาจารย์โอ๋ว่าบางคนชอบสะพายกระเป๋าพวกเราเนี่ยแล้วก็คือข้างเดิมซ้ำๆอันนี้เกิดอาการปวดจะทำยังไงดีอาจารย์แก้ไข
0: ก็เลิกสะพาย
2: ได้หายสูงสะพาย
4: การไปอยู่แบบหาคนสะพายอันตรายไหมคะการสะพายแล้วบางทีไหลเอียงอย่างนี้เลย
0: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าการที่ทำอะไรที่มากเกินไปเช่นการสะพายหนักๆมากเกินไป
4: เป็นเหล็กเป็นโซ่อย่างเงี้ยใช่ไห
2: มผิด
4: กระเป๋าก็แพงแล้วยังเจ็บไหลเป็นโซ่เนี่ยอาจารย์โอ้โห
0: อาจจะต้องดูน้ำหนักนิดนึงแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการสลับข้างกันอย่างเงี้ยก็จะลดอาการเจ็บหรือปวดได
2: ้
0: บ้าง
2: เปล
4: ี่ย
2: นเป็นถ
4: ือแล้วเด็กนักเรียนล่ะคะอาจารย์หลายคนกังวลเนาะอาจารย์โอ๋ที่เด็กนักเรียนจะต้องมีการแบกสะพายไปมันมีผลจริงไหมคะอาจารย์กับกระดูกสันหลังหรือว่าการเติบโตของเด็ก
0: จริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หนักจนเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแบกหนักๆมากๆเนี่ยมันจะทำให้เขาชินกับท่าหรือว่ากระดูกสันหลังเขาก็จะ
4: งงรูปทรงจะต้อง
0: ใช่ครับ
2: ก็
0: จะ
2: โค้งจะแบะไหล่หมอ
0: เขาก็จะทำนั้น
2: ก็จะ
0: ให้ม
2: ัน
0: เป็นนิสัยใช่ครับใช่ครับ
4: เคยสงสัยเหมือนกันนะคะเด็กตัวเล็กๆแล้วเป้ก็แบบ
2: ใหญ่ใหญ่มาก
4: ถามว่าเราเก็บไอ้พวกหนังสือเหล่านี้ไปโรงเรียนได้ไหม
2: บางโรงเรียนไม่
4: เขาเรียนกันเรียน
2: เขาเดินเรียน
4: เคยเอาของคนไข้คนหนึ่งช่าง
2: หนักมาก
4: เ
2: ล
4: ยมันหนักมากเปิดออกมานี่เห็นแบบหนังสือเรียนเลย14กิโลอาจารย์14
2: เด็กต้องแบก
4: สมัยเราอะถือแบบเอาเป็นกระเป๋านักเรียนสีดำแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยนะ
2: วางมา
4: ใช้คลิปหนีบกระดาษหนี
2: ให้มันแบนแบนแบนจะเก
4: ็บไม่มีเดี๋ยวนี้เป็นเป้
2: แล้วเด็กก็จะแบบตัวเล็กมากแล้วก็แบกของโอ้โหหนักมากของสันเด
4: ็
2: ก
4: ต้องจัดตารางสอนบางทีเด็กๆขี้เกียจจัดตารางสอนเป็นเหมือนกันลูกอะคือเอาทุกอย่างโกยไปหมดเลยวันจันทร์ถึงศุกร์เรียนอะไรฉันเอาหมดแต่ว่าถ้าเกิดเราจัดตารางสอนก็จะแบ่งเบา
2: ก็ยังเยอะอยู
4: ่ออกได้
2: แต่ก็ยังเยอะอยู
4: ่แต่ว่าเยอะอยู่ดี
2: เจ็ดแปดวิชาวิชาหนึ่งอาจจะเล่มสอง
4: หลาย
2: เล่มหนาด้วย
4: จริงค่ะ
2: บางทีก็ยังหนัก
4: นะคะอันเด็กพูดถึงเรื่องเด็กแล้วมาที่เรื่องเด็กบ้างเด็กวัยรุ่นนะคะคุณมาริสาบอกว่ามีลูกผู้หญิงนะคะอายุ17ปีตอนนี้น้องเริ่มคบเพื่อนผู้ชายแบบลักษณะเป็นแฟนลูกเข้ามาปรึกษาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเข้ามาในชีวิตเราแล้วเขามีความจริงใจกับเรามากน้อยแค่ไหนก็ให้คำแนะนำให้ความคิดเห็นตามประสบการณ์ที่คุณแม่เคยมีแต่อยากได้คำแนะนำจากคุณหมอโอ๋ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตแพทย์วัยรุ่นด้วยนะคะว่าคุณแม่ควรจะบอกลูกยังไงดีโหเป็นวัยที
2: ่แก้ข่าวแบบไม่ได้เป็นจิตแพทย์
4: นะไม่ได้เป็น
2: หมอเป็นหมอเอกด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
4: นะ
2: ก็เดี๋ยวเผื่อจิตแพทย์เขาจะเสียก็เอาจริงมันไม่ใช่เรื่องที่จะดูกันได้ง่ายๆไ
4: ม่ใช่
2: มันก็จะดูว่าใครจริงใจไม่จริงใจเนี่ยมันบางอย่างมันก็อาศัยเรื่องเวลา
4: ใช่
2: บางอย่างมันก็อาศัยสถานการณ์นะว่าถึงเวลาที่เราแบบ
4: หน้าส
2: ิวหน้าคว้านหรือเรามีปัญหาเขาอยู่กับเราไหมเขาเป็นคนแชร์สุขอย่างเดียวทุกไม่แชร์หรือเปล่าเนาะหรือเขาเป็นคนจริงคำว่าจริงใจเนี่ยแปลว่าเขายอมรับกับสิ่งที่เราเป็นในด้านที่ทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่ด้านไม่ดีเขาก็ทำเป็นอวยเราก็ไม่ได้จริงใจมันบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของการใช้เวลาในการศึกษากันแต่ว่าจะดูยังไงว่าจริงใจก็เนี่ยค่ะดูว่าเวลาที่มีประสบการณ์ต่างๆเข้ามาเนี่ยเขาอยู่กับเราหรือเปล่าเขาช่วยเหลือเราด้วยความตั้งใจไหมเขาไม่โกหกนะเขาแบบตรงไปตรงมากับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าตรงไปตรงมากับสิ่งที่มันเป็นจริงระหว่างเรากับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะ น่าจะหมายถึงว่าเออน่าจะจริงใจ
4: ลองถามผู้ชาย
1: นี่กำลังจะถามนี่มีผู้ชายอยู่ตรงนี้หนึ่งเดียวของเราเล่าให้ฟังหน่อยถ้าอาจารย์จะจริงใจกับ
2: แสดง
1: คนรักแต่จะต้องมีวิธีการยังไงคะเพราะว่าสุภาพสตรีก็มีความคิดอีกแบบนึง
4: เราคิดไม่เหมือนกัน
1: สุภาพบุรุษก็ยังคิดยังไงดี
0: อ๋อ

0: ต้องออกตัวก่อนว่าเป็นหมอกระดูกนะก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์โอนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็ดูในสถานการณ์หลายๆสถานการณ
1: ์
0: นะครับมันถึงจะบอกได้ว่าคนนี้เป็นยังไงแม้ตัวผู้ใหญ่เองจริงๆเนี่ยก็ยังดูกันยากเลย
2: ใช่
0: ใช้เวลา
3: เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เน
2: า
3: ะอีกอย่างนึงคือจริงใจวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะจริงใจ
2: ตลอด
3: เดือน
2: จริง
3: นั้นก็ดูไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้บางทีมันไม่ต้องมาแบบมาบอกว่าอะไรนะคะมันได้เซน
2: อ
3: ะ
2: อาจารย์เนี่ย
3: พอมันเป็นความรู้สึกอะ
2: ที่เนี่ยสวัสดิ์พรขึ้นละยังไงใช่ไหมพอถามนี่คืออันนี้ถามเผื่อเพราะว่าอันนี้ถือว่าดีที่ลูกคุยกับคุณ
4: บอกเรา
2: แต่สมมติว่ากรณีที่เด็กวัยรุ่นหลายคนจะอินกับความรักมากแล้วบางทีเขาไปทุ่มเทตรงนั้นแล้วพอเกิดผิดหวังขึ้นมาโหโลกทั้งโลกพังทลาย
3: อัน
2: น
3: ี
2: ้คนที่เป็นครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่จะแบบประคับประคองลูกยังไงดีคะอาจารย
3: ์ก็จริงๆก็มองว่ามันเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ก็ดีนะคะคือคนเรามันก็จะต้องเจออะไรแบบนี้แหละอีกหลายครั้งเนาะมีรักมีสมหวังมีอะไรคือเขาคงไม่แบบไม่รักกับแฟนคนแรกแต่งงานโอกาสจะน้อยนี่ก็30กว่า
2: อันนั้นถือว่าโชคดีที่สุดในชีวิตเน
3: า
2: ะ
3: หรืออาจจะไม่ดีก็อยู่กันจนเบื่อแล้วคือมันก็อาจจะแบบเป็นอะไรที่มันต้องเจอแหละ
2: ค่ะ
3: งั้นเวลาที่ลูกเจอก็อย่าไปแบบเหมือนกับมองว่าเป็นเรื่องใหญ่นะจะทำยังไงที่เราจะทำให้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เขาได้ก้าวข้ามแล้วก็เรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ช่วยลูกนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือเวลาที่มันสูญเสียแฟนเนี่ยมันไม่ใช่แค่สูญเสียคนที่รักนะคะมันสูญเสียตัวตน
2: ใช่
3: ฉันดีไม่พอ
2: ไม่มั่นใจเลย
3: ฉันแบบ
2: ฉันไม่สวยเหรอ
3: เขาไปคบกับคนอื่นเลยคือตัวเซลล์เนี่ยมันถูกสั่นคลอนมันสิ่งที่พ่อแม่จะช่วยได้ก็คือกอบกู้เซลล์ทำให้ลูกเชื่อว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าลูกเป็นคนที่มีความหมายลูกเป็นที่รักของพ่อแม่เสมออันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่าเห็นไหมฉันบอกแกแล้ว
2: อย่าไปซ้ำเติม
3: อย่าซ้ำเติมนะคะทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ชวนเขามองถึงแง่มุมดีๆจริงให้ผู้ชายคนนี้ดียังไงเนี่ยแต่ถ้าเขามีข้อนึงก็คือไม่ได้รักเราจริงๆเนี่ยการเสียไปก็เป็นเรื่องดี
2: ดีเนาะเสียไปเลย
3: ก็ชวนเขามองในมุมต่างๆมองชวนเขามองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แหละมันโอกาสยากมากเลยที่หนูจะคบกันตั้งแต่13ไปแต่งงานกัน30อะไรเงี้ยมันคงมีโอกาสที่จะเกิดอยู่แล้วแล้วจริงๆเราก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างในการที่มีแฟนเนาะเราได้ฝึกการทำตัวเป็นที่รักเราได้ฝึกการเป็นคนรักมันก็ได้จริงๆมันก็มีช่วงเวลาดีๆอย่างน้อยปี2ปีที่ผ่านมาหนูก็ไม่เหงาจนเกินไปมันก็มีคนที่ทำให้เราก็มีความรู้สึกดีในปี2ปีแต่ว่าถ้าวันนึงต้องจบลงก็อะไรที่ไม่ใช่
2: ก็ไม่ใช่
3: คุณเสียไปก็เป็นเรื่องดี
2: เชิดใส่อย่างนี้เน
3: า
2: ะ
3: เปลี่ยนรายการเป็นพี่ชอตเพียว
2: กำลังจะบอกว่าฉันหมอหนูคุณจะไปขับไฟ
3: จริง
2: มากเลยฟังแล้วเย็นใจมากแต่ว่ามีคุณผู้ฟังรู้ชมนะคะร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วบอกว่าคุณวรวรรณบอกรู้หน้าไม่รู้ใจค่ะเวลาสำคัญมากคุณอรณีบอกว่าทุกอย่างล้วนอันนี้จังนะคะ
3: เป็นไวรั
2: สเสริมนะคะไปที่คำถามจากทางบ้านหน่อยดีกว่า
3: ทางคุณผู้ชม
2: โทรศัพท์
3: ปัญหาหัวใจนี่นะ
2: กลายเป็นรายการที่ฉัน
3: สนุกกว่าปัญหาสุขภาพอีกนะคะกลับมาที่ปัญหาสุขภาพกันบ้างคุณเพชรพวงอายุ80ปีค่ะบอกว่าเป็นลิ่มเลือดสมองตีบตอนนี้ยกแขนไม่ได้และไม่ปัสสาวะตอนกลางวันทั้งที่กินน้ำทั้งวันนะคะไม่ปัสสาวะแต่จะปัสสาวะช่วงกลางคืนคือ3ทุ่มถึงตีห้าปัสสาวะ 7-8 ครั้งแน่อาจจะรบกวนเรื่องการนอนนะคะควรจะทำยังไงดีคะอาจารย
2: ์
3: ลิ่มเลือดสมองตีบยกแขนไม่ได้ก็อาจจะต้องดูอะค่ะว่าไอ้ลิ่มเลือดสมองตีบเนี่ยมันไปส่งผลกับการควบคุมการทำงานของ
2: ปัสสาวะ
3: ต่างๆหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้มีเรื่องแตกกระเพาะไม่บีบตัวหรือกล้ามเนื้อต่างๆไม่ทำงานน
2: ั้
3: นอาจจะต้องไปหากับ
2: คุณหมอ
3: ดูนิดนึง คือความแปลกคือทำไมเป็นแค่ตอน
2: 3ทุ่มถึงตีห้าก
3: ลางวันกลางคืนก็ไม่ค่อยเจอบ่อยเหมือนกันนะคะที่แบบไม่ปัสสาวะกลางวันเลยแต่ไปปัสสาวะช่วงกลางคืนเนาะ
2: แปลก
3: กับอีกอันนึงก็คือไปดูเรื่องของการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆนะคะนิ้วอะไรพวกนี้มีไห
2: ม
3: เพราะว่าค่อนข้างแปลกเหมือนกันที่มันไม่
2: มีแค่กลางคืนเดียว
3: แล้วกลางคืนเนี่ยไม่ได้ปัสสาวะน้อยคือปัสสาวะบ่อย
2: หลายครั้งเหมือนอั้นไว้ตอนกลางวันแล้วมาแบบปล่อยกลางคืนอย่างเดียวเลย
3: ใช่แปลกค่ะคือปกติถ้ามันมีปัญหามันก็ไม่น่าจะปัสสาวะได
2: ้เป็นขนาดนี
3: ้ลองไปดูเพราะว่าแต่บางที

0: สมองที่แบบอาจจะมีเส้นเลือดตีบอะไรว่าจะทำงานผิดปกติอาจจะมีสิ่ง
1: การติดปกติได้คุณเพชรพวงไปพบคุณหมอดีกว่าแล้วก็เล่าอาการให้ฟังเพราะว่าแต่ละคนก็การวินิจฉัยก็แตกต่างกันได้ไหมคะอาการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช่กับอีกอันนึงคือพออายุ80อะค่ะบางทีมันจะมีเรื่องของพวกอัลไซเมอร์หลงลืมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็กลายเป็นแบบความรู้สึกต่างๆความรู้สึกปวดปัสสาวะหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีหรืออาจจะทำงานผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ลองดูนิดนึง
2: ค่ะมาที่คำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะวันนี้คุณผู้ชมชมเยอะนะคะตัวเลขของการแชร์ก็เยอะนะคะอ่ะเราไปที่คำถามจากคุณจิรัชยานะคะคุณจิรัชยาบอกว่าเป็น SLE นะคะแต่ว่าตรวจพบข้อเข่าเสื่อมด้วยคุณหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเป็นพิเศษนะคะคุณหมอให้ยาแก้ปวดและควบคุมน้ำหนักนะคะคุณหมอบอกว่าช่วยแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลข้อเข่าได้ไหมคะเพราะว่าปวดเข่ามากๆเลย SLE กับการปวดข้อมันเป็นโรคที่มีผลต่อเนื่องกันไหมคะอาจารย
3: ์มีผลโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว SLE เนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบของข้อต่างๆได้แล้วก็เวลาที่อักเสบถ้าเกิดว่าเราควบคุมโรคไม่ดีเนี่ยก็จะมีการอักเสบได้มากทีนี้เนี่ยเวลาที่มันมีข้ออักเสบมากๆเนี่ยมันจะมีการทำลายข้อด้วยนะครับก็จะเป็นการทำลายข้อที่บางทีเนี่ยมันถาวรก็จะทำให้เกิดการเสื่อมของข้อเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าปกตินะครับเช่นสมมุติว่าอาจจะเป็นข้อไหล่ข้อนิ้วหรือว่าอาจจะเป็นแม้แต่ข้อเข่าก็ตามนะครับก็คำถามคือว่าถ้าสมมติว่าจะทำอย่างไรใช่ไหม
2: คือไม่คุณหมอไม่ได้ให้ทานยาแก้ปวดข้อปวดเข่าอย่างเงี้ยคืออยากจะขอคำแนะนำในการดูแลเรื่องข้อเข่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าน่าจะปวดมากนะคะ
3: อันดับที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรค SLE เนี่ยก็จะต้องควบคุมโรคเนี่ยให้สงบก็แปลว่าจะต้องรักษากับคุณหมอเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับมีรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามที่คุณหมอเขาปรับยาให้นะครับก็จะช่วยชะลอการเสื่อมได้แล้วก็ช่วยลดการอักเสบของข้อได้ก็จะช่วยลดอาการปวดได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าข้อเนี่ยมันถูกทำลายไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีการเสื่อมมากก็อาจเนี่ยอาจจะต้องมารักษาเรื่องข้อเข่าเสื่อมกันอีกทีนึงครับซึ่งอาจจะมีการใช้ยานะครับการทำกายภาพนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่จะต้องงอเข่าเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อเสื่อมมากๆก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดได้ครับ
2: นะคะอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอคือถ้าสมมติว่าคุณจิรัชยาจะปรึกษาคุณหมอเนี่ยจะต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลโรค SLE อยู่หรือว่าควรจะไปกระดูกและข้อดีคะจันโอค่ะ
3: ครับแล้วจริงๆแล้วลองคุยกับคุณหมอที่เขาดูอยู่ก็ได้ครับเพราะว่าคุณหมอที่ดูเรื่อง SLE เขาก็จะรู้เรื่องของข้ออักเสบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าข้อเสื่อมมากแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งให้คุณหมอ
2: กระดูก
3: และข้อได้อีกทีครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
1: คุณธนชนส่งมาบอกว่าคำถามคือเป็นเบาหวานและไขมันสูงนะคะการทำงานก็คือต้องก้มยกของหนักทุกวันอาการที่เกิดขึ้นคือปวดแผ่นหลังเรียนถามอาจารย์ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงถ้าไม่ทานยาสามารถใช้แผ่นแปะที่หลังได้ไหมบางครั้งทานยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็พาราเนี่ย3วัน3เวลาหมายความว่าทานบ่อยอาจารย์อันตรายหรือไม
3: ่ครับถ้าทานยาพารานะครับ3วัน3เวลาก็อาจจะยังไม่ได
1: ้เยอะมาก
3: นะครับแต่ว่ายาทุกชนิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาพาราหรือยาแก้อักเสบต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ารับประทานต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อตับต่อไตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้รับประทานนานๆอยู่แล้วนะครับถามว่าจะทำอย่างไรได้ไหมจะแปะแผ่นหลังได้ไหมก็ช่วยได้นะครับก
1: ็
3: จ
1: ะเป็นยา
3: ช่วยบรรเทาอาการปวดแบบแผ่นแปะก็อาจจะอันตรายน้อยกว่าการรับประทานยานิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยสาเหตุค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าเป็นการยกของหนักก็ต้องก้มตัวนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องลดการใช้งานแผ่นหลังตรงนี้นะครับอันที่สองถ้าจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็จะต้องใช้ให้ถูกวิธี
1: ทำท่าให้ถูก
3: ใช่ครับเวลายกของเนี่ยจะต้องหลังตรงนะครับไม่มีการโค้งไปด้านหน้าไม่มีการก้มไปด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้พยายามลดน้ำหนักลงที่จะต้องใช้ลง
1: คือแทนที่จะยกทีเดียวก็แบ่งยกหลายครั้ง
3: ใช่ไ
1: หมคะ
3: การทำกายภาพเพื่อการยืดหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงก็อาจจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้ครับ
1: ออกกำลังกายหลังจะมีท่าอยู่ให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงก็จะช่วยซัพพอร์ตได้ประมาณหนึ่งใช่ไหม
3: ประมาณหนึ่งครับหรือว่าการทำกายภาพในช่วงแรกก็ช่วยได้เหมือนกันครับ
2: ค่ะคุณธนชนนี้เป็นเรียกว่าที่พึ่งของพี่น้องคนป่าโมงนะจะไปรวบรวมคำถามจากหลายๆคนมาให้แล้วก็ไปบอกโอ้โหอันนี้น่ารักทำให้ทุกคนได้อยู่ใกล้ชิดคุณหมอที่รามา
1: จากอ่างทอง
2: ค่ะ

0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณปิ๋วนะคะคุณปิ๋วถามมาทางแฟนเพจดรามาชาแนลนะคะถ้าคุณผู้ชมจะถามรีบถามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคำถามจะล้นแล้วเดี๋ยวถามไม่ทันคุณปิ๋วบอกว่าเป็นเบลพาซีมา2ปีปีแรกเนี่ยคุณหมอให้ทานยาพวกวิตามินบีรวมนะคะอาการดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าพอปีที่2เนี่ยบ่นกับคุณหมอคุณหมอจึงฉีดโบท็อกให้ทุกๆ3เดือนโดยได้รับยาเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือรีโวทริล 0.5 มิลลิกรัมขอเรียนถามว่าต้องฉีดกันเรื่อยไปอย่างนี้หรือไงคะเพราะถามหมอที่รักษาท่านไม่ตอบได้แต่หัวเราะนะคะบอกว่าอาการเนี่ยเป็นที่ตากับมุมปากซ้ายคนอื่นอาจารย์ขาเบลพาซีมันคืออ
1: ะไรคะคือมันคือโรคที่เกิดจากการอาจจะเป็นการติดเชื้อนะคะอาจจะเป็นการอักเสบหลังจากการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อไวรัสนะคะทำให้มีอาการหน้ากับหนังตาเนี่ยก
0: ็
1: คือเส้นประสาทสมองนะคะเส้นที่7เนี่ยก็จะถูกผลกระทบแล้วก็จะทำให้หลับตาได้ไม่สนิทนะคะ
0: เหมือนเวลาหลับตาก็ยังเห็นตาอยู่
1: ใช่แล้วบางทีก็ยิ้มอย่างเงี้ยค่ะก็จะปากมุมปากตกก็คือการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะบริเวณใบหน้าครึ่งซีกเนี่ยปกติไปนะคะหลายคนจะตกใจคิดว่าเป็นอัมพาตหรืออะไรแต่ว่าจริงๆมันเป็นตัวเส้นประสาทสมองส่วนล่างนะคะทีนี้ก็เจอค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยพอกินพวกยาต้านอักเสบเช่นพวกสเตียรอยด์แล้วเนี่ยก็มักจะดีขึ้นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ 2-3 เดือนก็จะเห็นว่ากล
0: ับ
1: มาปกติแต่ถ้ามันเป็นเรื้อรังเป็นนานอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอเขาก็จะใช้วิธีการอย่างอื่นคือบางคนเนี่ยก็ไม่ได้แบบกลับมาในสภาพเดิม 100% นะคะก็บางคนคุณหมอเขาอาจจะแนะนำวิธีการอื่นๆเช่นก็มีกระตุ้นไฟฟ้านะคะบางคนก็อาจจะแนะนำเรื่องการฉีดโบท็อกที่ถามว่าฉีดไปนานแค่ไหนอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องทำไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะมันจะช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าพอหลับตาไม่ได้ในบางทีนอนกลางคืนก็จะมีตาเคืองแสบตาเวลาทานน้ำปากตกการพูดหรือการทานน้ำก็ทำไม่ได
0: ้ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณา
1: อาจจะต้องปรึกษากับคุณหมอดูค่ะว่าแบบจำเป็นต้องฉีดไปเรื่อยๆหรือเปล่า
0: ค่ะทีนี้คนชอบถามว่าฉีดโบท็อกคืออาจบางคนอาจจะกลัวสารตกค้างในร่างกายฉีดโบท็อกอันตรายไหมคะอาจารย์
2: อันนี้คือฉีดเพื่อรักษาแต่ถ้าฉีดเพื่ออยากสวยอะอาจารย์อันตรายไหม
1: คือเอาจริงมันก็เป็นวิธีการที่เขาก็ใช้กันอยู
0: ่คือโบท็อกเนี่ยมันหมายถึงว่ามันสลายได้ถูกไหมคะร่างกายสามารถขับออกไป
1: ได้
0: แต่ถ้าเป็นพวกฟิลเลอร์
1: ฟิลเลอร์อะไรเงี้ยอาจจะมี
0: อยู่ในหน้าเราดังนั้นเนี่ยที่มันต้องฉีดบ่อยเพราะว่าฉีดไปพอระยะเวลานึง
1: ก็หายไป
2: บ่อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ปกติก็6เดือนขึ้นไปค่ะสมมติว่าจุดเดิมที่แบบเราแบบตรงนี้มีรอยคุณหมอฉีดไปอย่างน้อยคือ6เดือนถึงจะฉีดซ้ำ
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวคุณหมอก็คงจะพิจารณาต่อไปเรื่อยๆแต่อย่าหมดกำลังใจในการดูแลตัวเองนะคะไปที่
2: คุณสุนันท์คุณสุนันท์อายุ83ปีค่ะน้ำหนัก70ส่วนสูง170ซมบอกว่าเป็นกระดูกคอเสื่อม อักเสบแล้วก็ลามไปปวดแขนทั้งสองข้างเลยอยากทราบว่าสามารถซื้อยาอะไรทานได้บ้างหรือจะมีวิธีอย่างไรที่ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจารย์ค่ะ
3: ครับถ้าเป็นอาการปวดจากกระดูกคอเสื่อมอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นหายนะครับอาจจะไม่ได้หายขาดซะทีเดียวถามว่ายาอะไรที่เราจะกินช่วงแรกได้บ้างก็คงจะเป็นยาพาราก
2: ็
3: คงจะปลอดภัยที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเวลาที่เราอายุเยอะๆนะครับการกินยาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะยาอะไรเนี่ยก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันก็พยายามกินเท่าที่จำเป็น
2: เมื่อเป็นเมื่อมีอาการ
3: ใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ากินแล้วมันไม่ดีขึ้นจริงๆนะครับกินไปสัก 2-3 วันแล้วมันยังไม่ดีขึ้นจริงๆอันนี้ก็อาจจะต้องหาวิธีการรักษาแบบอื่นหรือจะต้องพบแพทย์นะครับถ้าดูแล้วว่ามันมีการลักษณะของอาการชาร่วมด้วยหรือมีการอ่อนแรงร่วมด้วยอันนี้เนี่ยก็มาพบแพทย์ได้เลยครับเพราะว่าแสดงว่ามันอาจจะไปกดทับโดนเส้นประสาทแล้วนะครับ
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณน้องตัวเล็กนะคะคุณน้องตัวเล็กบอกว่าลูกสะบ้าหัวเข่าซ้ายเคลื่อนหรือหลุดครั้งที่5นั่นหมายความว่าไม่ใช่ครั้งแรกแล้วนะคะครั้งที่5เมื่อ5กรกฎาคมปีที่ผ่านมานี่เองค่ะตอนนี้ต้องกินยาแก้ปวดตลอดคือเดินแทบไม่ได้น้ำหนักก็ขึ้นมีโรคแทรกซ้อนความดันสูงหอบหืดค่ะแบบนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรคือไม่ให้อายุน้ำหนักส่วนสูงอะไรใดๆมาเลยนะคะบอกแค่นี้ว่า
2: ลูกสะบ้า
0: หัวเข่าหลุดเป็นครั้งที่5แล้วปกติมันหลุดได้จากสาเหตุอะไรบ้างคะ
3: ครับลูกสะบ้าหลุดเนี่ยจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับหรือการเล่นกีฬา
2: เช่นฟุตบอล
3: โดนกระแทกนะครับก็อาจจะมีทำให้ลูกสะบ้าหลุดได้แต่ว่าก็จะมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่จะทำให้ลูกสะบ้านี่หลุดง่ายในบางคนนะครับเช่นสภาวะที่มีลักษณะของเส้นเอ็นที่มันยืดได้มากกว่าคนปกติคนที่มันมีลักษณะของตัวอ่อนมากๆแบบนี้นะครับหรือว่ามีลักษณะของเข่าที่โก่งผิดปกตินะครับก็จะมีการหลุดได้ง่ายกว่าคนทั่วๆไปนะครับถามว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมันมักจะมีการเอ็นบริเวณลูกสะบ้าเนี่ยจะมีเอ็นที่ยึดตัวลูกสะบ้านี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดไปแล้วเนี่ยเอ็นตรงเนี้ยมันมักจะฉีกขาดทำให้เกิดความหลวมตามมาก็จะมีการหลุดซ้ำได้นะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอะไรบางทีไม่ต้องมากเนี่ยก็จะมีการหลุดซ้ำได
2: ้
3: ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันหลุดมาถึง5ครั้
2: ง
3: อันนี้อาจจะต้องรักษาแล้วนะครับจริงๆแล้วเราก็จะดูทั้งเรื่องของอายุนะครับแล้วก็กิจกรรมที่คนไข้ต้องทำนะครับพิจารณาว่าจะต้องจำเป็นต้องผ่าตัดไหมถ้าสมมติว่าคนไข้ยังอายุน้อยกิจกรรมที่จะต้องใช้เข่าเนี่ยมีเยอะแล้วหลุดมาตั้ง5ครั้งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะพิจารณาว่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องผ่าตัด
2: อาการของลูกสะบ้าหลุดมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์โอ
3: ้เวลาที่ลูกสะบ้าเนี่ยหลุดไปส่วนใหญ่มันจะหลุดไปด้านข้างนะครับคนไข้ก็จะมีการปวดมากนะครับแล้วก็จะมีการเหยียดงอเข่าเนี่ยได้ไม่สุดนะครับแล้วก็จะสามารถคนไข้เนี่ยสามารถที่จะสังเกตเองได้เลยว่าไอ้ลูกสะบ้าที่อยู่ตรงหน้าหัวเข่าเราเนี่ยมัน
2: เคลื่อนออกไป
3: นะครับคนที่หลุดบ่อยๆเนี่ยบางทีเขาจะสามารถที่จะดันกลับเข้าเองได
2: ้
3: จะรู้ได
0: ้รักษาตัวเอง
2: ค่อยๆคลีน
3: คลีนมาได้ง่าย
2: ถ้าสรุปว่ามันเป็นกับเส้นเอ็นที่หลวมปัญหามันคือตรงเส้นเอ็นที่ยึดลูกสะบ้าไว้มันหลวม
3: ใช่ครับใช่
0: ค่ะดังนั้นในเบื้องต้นคุณตัวเล็กต้องงดท่าไหนอะไรยังไงที่มันจะเป็นอันตรายต่อการเคลื่อนของลูกสะบ้าบ้างคะอาจารย
3: ์ก็อาจจะงดกิจกรรมที่จะต้องใช้เข่าหนักๆไปก่อนเช่นการเล่นกีฬาที่ต้องมีการปะทะนะครับกิจกรรมอะไรที่มันจะต้องเสี่ยงๆนะครับก็อาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนแล้วก็แนะนำให้เข้าไปพบคุณหมอดีกว่าครับเพราะว่าถ้าหลุดมา5ครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องซ่อมครับ
2: ซ่อมได้อาจารย์ซ่อมได้เนาะ
3: ครับส่วนใหญ่ซ่อมได้ครับ
2: ซ
3: ่อมได้
0: โอ้ค่ะมาที่คำถามจากคุณพูนทรัพย์นะคะคุณพูนทรัพย์บอกว่าอายุ58ปีนะคะเพศหญิงค่ะโรคประจำตัวที่เป็นก็คือเป็นเบาหวานความดันนะคะบอกว่าตอนนี้เท้าข้างขวาไม่มีแรงนะคะกระดกนิ้วขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็ลงมือได้มือขวาเกาเวลาสระผมนะคะไม่ไหวตอนนี้นะคะไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะคุณหมอให้ทำ MRI นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหลังและสมองปกตินะคะคุณหมอลงความเห็นว่าเป็นพาร์กินสันค่ะให้ยามากินแต่ไม่ดีขึ้นถามว่าควรจะรักษายังไงดีหัว58เริ่มมีพาร์กินสันแล้วค่ะทำยังไงดีคะ
1: จริงๆพาร์กินสันก็เจอได้ในอายุเท่านี้นะคะว
2: ่
1: าจะจริงๆเป็นโรคที่ต้องแบบพบแพทย์เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดของแต่ละ
0: แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือเป็นหนักถึงขนาดที่ว่าเขาเรียกว่ากระดกนิ้วขึ้นไม่ได้ลงมือขวาเวลาเกาที่แบบ
1: สระผม
0: ไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดความแบบเขาเรียกว่าเก่งกับแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ
0: ค่ะพาร์กินสันรักษาหายไหมคะอาจารย์หรือว่าแค่ประคองอาการ
1: ส่วนใหญ่มันเป็นโรคที่เป็นความเสื่อมของสมองก็อาจจะแบบเหมือนกับกินยาเพื่อประคับประคองทำให้อาการแบบอยู่ได้โดยที่ไม่แบบเป็นทุกข์หรือรบกวนชีวิตประจำวันมาก
0: ค่ะ
1: เท่าที่เข้าใจไม่น่าจะหายขาดได้ง่ายค
0: ่ะดังนั้นเนี้ยคุณซับขาไปพบคุณหมอด่วนเลยนะคะในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเข้าสู่การรักษาดีกว่าจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะไปที่คำถามจากคุณบูมบ้างนะคะคุณบูมถามเรื่องของลูกบอกว่ามีลูกสาวนะคะลูกสาวเนี่ยอายุ4เดือนตอนกลางคืนนะคะน้องเนี่ยนอนร้องไห้ตลอดเลยให้กินนมแล้วก็ยังไม่หยุดร้องจนบางครั้งลูกร้องไห้จนหลับไปเองอยากถามว่าการแบบนี้เนี่ยลูกผิดปกติไหมต้องไปหาหมอไหมครับมีวิธีแก้ไขอย่างไรเด็กบางคนบอกว่าร้องไห้เป็นเวลาเลยนะคะอาจารย์
2: 4เดือน
0: 4เดือนร้องไห้ตลอดคืนตลอด
1: อาจจะเลยบางคนที่เราได้ยินว่าแบบโคลิก
2: ค่ะ
1: เป็นช่วงประมาณ3เดือนแรกอันนี้บางคนอาจจะมีช้าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยลองดูสาเหตุอื่นๆก่อนนะคะเช่นเขาแบบมีความไม่สบายตัวอะไรไหมบางคนร้อนหนาวอะไรอย่างเงี้ยลองดูเรื่องของคุณภาพการนอนนะคะ อีกอันนึงก็คือเราเจอเหมือนกันว่าเด็กบางคนเนี้ยพอดูดนมกลางคืนเยอะคือบางทีพอร้องอ่ะแม่ก็จับเอานมใส่
0: ยัดเข้าไป
1: เสียบ
0: ท้องไปเลย
1: เสียบ
0: ท้องอืด
1: ท้องอืดจุกแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้ไม่สบายตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกร้องกลางคืนอย่าเพิ่งแบบเอานมให้ทุกครั้ง

0: ี่ก็เขาอาจจะแค่อยากให้อุ้มอยากให้กล่อมอะไรเงี้ยลองดูก่อนว่าถ้าเกิดเพิ่งจะกินนมไปเพิ่งติดมื้อนมเนี่ยอาจจะลองอุ้มกล่อมดูก่อน
1: ค่ะ
0: แต่โดยส่วนใหญ่เด็กๆก็ลองได
1: ้อาจารย์แล้วถ้าเป็นพวกโคลิกเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย
0: ์คือก็ยังไม่ได้แบบมีสาเหตุชัดเจนนะคะบางคนก็บอกว่ามันจะเป็นเรื่องของลำไส้เรื่องอะไรที่หรือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือแต่ก่อนเป็นแพ้นมแต่ว่าแบบ
2: ยังไม่รู้
0: สาเหตุเหมือนกับว่าก็อาจจะเป็นอาการที่

0: ะแล้วก็บางทีเด็กๆเล็กๆอ่ะเขาอาจจะอยากให้เราแบบเหมือนกับมีคนมาอยู่ด้วย
1: บางทีเขาแค่กลัว
0: ตบก้นเบาๆอย่างเงี้ยเด็กๆจะชอบน
1: ะ
0: ลองดู
1: ค่ะมาที่คำถามจากคุณวรารัตน์นะคะคุณวรารัตน์บอกว่ารบกวนสอบถามคุณหมอนะคะไปบริจาคเลือดแต่ค่าเลือดได้12คือไม่ผ่านเกณฑ์ต้องไปตรวจสุขภาพไหมคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบริจาคมาแล้ว5ปีนะคะแต่ว่าไม่เคยมีปัญหาเลยแต่อยู่ๆตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่ไปบริจาคคือเลือดไม่ผ่านเกณฑ
2: ์ค่ะ
1: ค่าเลือดจริงๆแล้วถ้าจะบริจาคเลือดได้มันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์เกิน30ป่ะคะ
0: เลือดแดงใช่ไหมคะ
2: อันนี้น่าจะ10น่าจะเป็นฮีโมโกลบินก็คืออาจจะ13หรือ 12.5 อะไรอย่างเงี้ยคือ
0: ก็ใกล้เคียงแล้วล่ะ
2: อันนี้คือ
0: ตกมานิดนึง
2: น่าจะเป็นค่าฮีโมโกลบินก
1: ็
2: คือ12นี้ถ้าเกิดเป็นค่าความเข้มข้นเลือดน่าจะซีดเยอะมากอันนี้ก็น่าจะแบบเหมือนกับ
0: กำกึ่ง
2: นี่ส่วนใหญ่เราก็จะเจอเหมือนกันค่ะว่าบางคนก็จะมีเรื่องโลหิตจางบางคนเป็นพาหะบางคนก็เป็นจากขาดธาตุเหล็กเรื้อรัง
1: ค่ะ
2: ยังไงก็น่าจะไปลองตรวจ
1: ไปตรวจดู
2: ค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยมันยังไม่ได้ดูซีเรียสมากแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามีภาวะซีดเล็กน้อยเนี่ยนะคะอาจจะควรจะหาดูว่า
1: สาเหตุ
2: คืออะไรเนาะจริง12ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่น่ากลัวนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่เข้าเกณฑ์ที่บริจาคเลือดเพราะเดี๋ยวพอเอาเลือดออกไปเดี๋ยวมันจะซีดลงไปอีกก็ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจอาจจะลองเจาะซ้ำอีกสักครั้งนึงนะคะเพราะ
1: อาจจะค่าเลือดขึ้นแล้ว
2: ก็ได้จริงผู้ใหญ่ถ้า12ก็ไม่ได้ถึงกับต่ำมากนะคะแต่ว่าลองไปเจาะดูบางทีเนี่ยจะเจอว่าส่วนใหญ่เลยอาจจะเป็นจากการขาดธาตุเหล็กเช่นไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะคะหรือผักใบเขียวบางคนก็อาจจะเป็นจากพาห
1: ะ
2: ของลูกทาร์ซีเนียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลองไปตรวจเพื่อหาสาเหตุอีกอันนึงที่ต้องระวังคือผู้หญิงบางคนเนี่ยพออายุเยอะบางคนมีประจำเดือนออกเยอะมายาวนานเนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องของการเสียเลือดเรื้อรังแล้วก็ทำให้มีซีดได
1: ้ค่ะ
2: ก็น่าไปลองหาสาเหตุดูนิดนึง
1: ค่ะระหว่างรอคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณรัชนีนะบอกว่าการปวดท้องรัดเกร็งน่วงไปถึงทวารแบบนั่งไม่ได้เลยมันเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
2: ยากปวดท้องรัดเกร็ง
1: หน่วงหน่วงไปถึงทวาร
2: เป็นได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นได้ตั้งแต่แบบท้องผูกอย่างเงี้ยบางทีลำไส้บีบตัวเยอะก็จะดูเหมือนปวดท้องหรือท้องเสียก็จะมีอาการปวดท้องรัด
1: เกร็งเหมือนกัน
2: มันก็เป็นได้หมดเลยค่ะทีนี้ขึ้นกับว่าถ้าเป็นนานๆทีไม่เป็นไรค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นทุกวัน
2: แต่ถ้าเป็นทุกวันเป็นบ่อยต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้แบบมันมีปัญหาที่ทำให้เราปวดท้องบ่อยๆบางคนกลายเป็นไอ้ที่แบบรู้สึกเหมือนปวดรัดเกร็งกลายเป็นนิ้วในถุงน้ำดีบ้างเป็นอะไรบ้างมันลองไปตรวจดู
1: ค่ะคุณรัชนีอันนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะเพราะดูแล้วปวดเหมือนทรมานมาก
2: อ
1: ันนี้ควรจะไปพบคุณหมอนะคะ
0: ไปมีได้หลายสาเหตุคุณพัฒน์ทินีนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอายุ69ปีน้ำหนัก40ส่วนสูง150ซมบอกว่ามีอาการปวดที่ฟันกรามเคยไปหาคุณหมอน่าจะเป็นคุณหมอฟันเอ็กซเรย์แล้วปกติดีทุกอย่างไปหาคุณหมอรูก็แล้วก็ไม่เจออะไรนะคะทีนี้พอมีอาการปวดเนี่ยก็จะกินยาฟีก้าบาลินเหรออาจารย
3: ์
0: ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างทานมา2ปีแล้วก็ยังไม่หายอาการก็คือยังปวดฟันกรามซี่สุดท้ายแล้วก็ปวดเป็นประจำกินยาก็แค่บรรเทาอยากทราบว่าควรทำยังไงแล้วก็จะเกี่ยวกับระบบประสาทหรือไม่อาจารย์คะ
3: คือถ้าเกิดฟีกาบาลินเนี่ยจะใช้กับการปวดตามเส้นประสาทนะครับก็ถามว่าถ้ากินแล้วมันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วเป็นมา2ปีเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุนะครับถามว่าจะเป็นโรคเส้นประสาทไหมเนี่ยก็สามารถเป็นได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะแปลกนิดนึงว่ามันปวดเฉพาะที
0: ่
3: ฟันกรามอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนกับเส้นประสาทเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะปวดตามแนวของเส้นประสาทนั้นที่เลี้ยงบริเวณนั้นทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้ปวดแค่ฟันกรามอย่างเดียวทีนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าแนะนำว่ากลับไปหาคุณหมอฟันอีกทีนึงเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกทีนึงจะดีกว่าครับเพราะว่าจะได้หาสาเหตุว่ามันเป็นจากฟันอะไรที่มันผิดปกติไหม
2: ฟ
3: ัน
2: ด
3: ู
2: น่าสงสัยที่สุดถ้าปวดแค่นี้เนาะ
3: ใช่ครับ
0: อย่างไซนัสเป็นไปได้ไหมอาจารย์อย่างที่บ้านคุณแม่เป็นไซนัสแล้วเขาก็ปวดฟันกรามปรากฏว่าไปหาคุณหมอฟันก็บอกว่ามันอาจจะเอฟเฟกต์จากโพรงจ
2: มู
0: กเกี่ยวได
2: ้ไ
0: หมเป็นไปได้เหมือนกันนะ
2: แต่ส่วนใหญ่พวกนั้นมันน่าจะมีอาการอย่างอื่นด้วยน้ำมูกหรือจมูกตัน
0: ค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยกลับไปพบคุณหมอฟัน
0: แต่เข้าใจเลยการปวดฟันคือ
1: ทรมานสุด
0: เราจะดึงฟันออกก็ไม่ได้แต่ก็

0: ้องทนอยู่อย่างนั้น2ปีแล้วคุณพัทธินีหาสาเหตุดีกว่านะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะคำถามได้รับคำตอบไปเรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้ง2ท่านเลยค
0: ่
1: ะ
0: สองโอ๋ค่ะ
1: อาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ในทุกๆวันเลยนะคะและขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองส์ปานิโครเซตด้วยติดตามรายการลัคคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางรามาชาแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนลากันไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่เว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่เว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่เว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อ

0: ป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
1: สุดยอดไปเลยนะครับ
0: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
1: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ได้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ากลูกกันดีกว่าเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมารวมกันตรงนี้แล้วถึงเวลาแล้วครับที่เด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมกับรายการอนุบาลช้างสมาสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านก่อนหนึ่งสองสาม
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ครับรายการอนุบาลชาญสมรจะเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับได้ใช้ความคิดจินตนาการมาต่อเติมเส้นสายลวดลายที่เรามีให้และทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมาพบกับลายเส้นปริศนาและลายเส้นปริศนาประจำวันนี้เป็นแบบนี้ครับนี่เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ปกครองนะครับตอนนี้ก็ช่วยลากเส้นตามแบบนี้ให้ลูกหลานท่านก่อนนะครับมีเส้นแนวนอนกับแนวตั้งเป็นมุมฉากกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งแต่ว่ากลับหัวกันนะครับแบบนี้นะครับลากตามเลยนะครับ1 2 3เสร็จแล้วนะครับคิดออกหรือยังว่าจะวาดเป็นรูปอะไรคิดออกไหม
1: คิดออกค่ะ
0: ทีนี้คิดออกแล้วน้องๆทางบ้านคิดออกหรือยังครับน้องๆครับถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่ไปเลย

0: Bonk.
1: จากแบบที่เรามีให้นะครับน้องๆ อาจจะเอียงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือกลับหัวอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาทางไหนก็ได้นะครับตามจินตนาการของน้องๆเลยครับ

0: อ้าวเป็นยังไงบ้างครับเสร็จกันหรือยังตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับน้องๆทั้งบ้านเสร็จหรือยังครับนับถอยหลังไปพร้อมกันกับพี่เซฟนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลานะครับเอาวางอุปกรณ์นะครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับว่าเสร็จหรือยังตอนนี้ถึงช่วงที่เราจะต้องมาถามเราอนุบาลชาญสมรทั้งนี้ว่าเขาวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกเอาเชิญน้องเซนก่อนน้องเซนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
1: สวนรถไฟค่ะ
0: สวนรถไฟ
1: อันนี้ตอนที่หนูโตแล้วหนูมาทำงานขับรถไฟอันนี้ก็จะเป็นรางรถไฟค
0: ่
1: ะนี่ก็เป็นลวดลายที่หนูวาดเองแต่งเอง
0: อ๋อรถไฟนี้ไม่ใช่รถไฟธรรมดาเป็นรถไฟที่มีลวดลายด้วยนะรถไฟดีกว่ารถธรรมดายังไง
1: ก็เราจะได้ไม่ต้องแล้วก็ประหยัดค่าน้ำมันนะคะ
0: อ๋อประหยัดค่าน้ำมันนะครับอ้าวนี่คือพนักงานขับรถไฟน้องเซนนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมาเชิญคนที่สองน้องตัวเต็งภาพนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: อันนี้เรือโจรสลัดครับ
0: ครับ
2: แล้วอันนี้เรือโจมตีถ้าเรือโจรสลัดมาปุ๊บโจมตีไปแล้วก็ไฟฟ้ามันมาหาตัวคนนี้ตัวคนนี้ก็กดไปมาแล้วก็เลยเรือมันก็กดไปมาคนกินก็เลยลงมาปลาสลัดก็กิน
0: โจรสลัดใช่ไหมครับ
2: แล้วนินจาก็มาช่วยปล่อยอันนี้มาโจมตีตัวนี
0: ้มีนินจาด้วยนะ
2: โจมตีอย่างยุงแรงเลย
0: อย่างยุงแรงเลยนะยุงแรงนี่เป็นญาติกับยุงลายป่ะครับ
2: ครับ
0: ใช่อีกนะครับรุนแรงใช่ไหมครับอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ยุงแรงนะเรือโจรสลัดของน้องตัวเต็งปรบมือให้ตัวเองด้วยปรบมือให้ตัวเองด้วยและแล้วก็มาถึงน้องคนที่3นะครับตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรครับ
3: บ้านสายรุ้ง
0: บ้านสายรุ้งนะครับบ้านสายรุ้งเอาไหนอธิบายหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
3: อันนี้ก็เป็นต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นสายรุ้งอันนี้ก็จะเป็นชื่อหนูเป็นพ่อแม่อันนี้พ่ออันนี้แม่นี่หน
0: ูอ๋อแล้วบ้านอ
3: ันนี้ก็จะเป็นนกอันนี้บ้าน
0: นกเยอะมากเลยอ่ะ
3: ก็ตอนที่แดดมันก็ลงไปแล้วฝนก็ตกตรงก้นเมฆ
0: ก้นเมฆฝนตกนิฟด้วยนะ
3: พอฝนตกเสร็จก็จะมีสายลุงมากินน้ำ
0: อ๋อพอฝนตกเสร็จแล้วมีสายลุงมากินน้ำ
3: กินน้ำกับฝน
0: อ๋อกินน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยเหรอครับใช่ป่ะใช่ไหมครับ
3: น้อง
0: นองพื้นปุ๊บเกิดลุงเลยใช่ไหม
3: เปล่าค่ะมันจะเป็นน้ำเฉยๆน้ำธรรมชาติ
2: มันจะเป็นน้ำแบบไหน
0: เป็นน้ำพอฝนตกลงมานอง

0: องตรงนี้แล้วจะเกิด
1: สายรุ้งก็มากินน้ำ
0: สายรุ้งมากินน้ำนี่คือความเข้าใจแบบเด็กอนุบาลนะครับพอน้ำนองแล้วสายรุ้งเกิดเด็กเลยคิดว่าสายรุ้งนี่แหละที่มากินน้ำที่ฝนที่ตกลงมาใช่ไหม
1: ถึงเรียกว่าร
0: ุ้งกินน้ำเอาปบมือให้น้องซีนหน่อยแล้วก็น้องเซนช่วยเสริมด้วยภาพที่4นี้เป็นผลงานของน้อง
1: พัน
0: น้องพันตั้งชื่อภาพนี้ว่า
1: คอนโดแสนสนุกค่ะ
0: คอนโดแสนสนุกนะครับอธิบายหน่อยสิครับว่าคอนโดเนี่ยมันเป็นหน้าตายังไงครับ
1: มีกระจกค่ะ
0: ครับ
1: มีต้นไม้ค่ะ
0: ครับ
1: ดวงอาทิตย์ค่ะ
0: ครับ
1: มีนกค
0: ่
1: ะ
0: คอนโดเนี่ยเป็นที่ไว้ทำอะไรครับ
1: ไว้อยู่อาศัยของคนที่ไม่มีบ้านนะคะ
0: คอนโดแตกต่างกับบ้านยังไงครับ
1: สูงกว่าบ้าน
0: บ้านก็อยู่อาศัยใช่ไหมคนก็อยู่อาศัยใช่ไหม
1: มันก็เหมือนบ้านนั่นแหละ
0: เหมือนไหม
1: เหมือนค่ะ
0: เหมือน
1: เหมือนไม่เหมือน
0: อะใครว่าไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนครับ
1: เพราะว่ามันมีหลายชั้นและมันก็สูงมาก
0: เห็นได้เลยว่าคอนโดสูงมากเพราะว่าสูงกว่าต้นไม้อีกเนาะนี่ก็คือความคิดของน้องพันธ์นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจากเส้นที่เรามีให้เนี่ยนะครับแล้วมาวาดออกมาเป็นคอนโดนะครับเอาปรบมือให้น้องพันธ์หน่อยเอาคนสุดท้ายแล้วน้องทีเจครับภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
2: บ้านแมวแสนสนุก
0: บ้านแมวแสนสนุกเอาเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อย
2: แมวตัวนี้กำลังต่อสู้กับแมวกับคนแมวตัวนี้กำลังขับรถไฟของแมว
1: ขับได้ด้วยเหรอ
2: มันจะไปดูรายการอนุบาลช้าสมอง
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากแมวไปไหนนะครับ
2: ไปดู
0: อะไรครับ
2: รายการอนุบาลช้าสมอง
0: โอ้โหแมวนี่รู้จักเลือกดูรายการสร้างสรรค์ด้วยนะพอดูรายการอนุบาลช้าสมองแล้วไปไหนครับ
2: มันก็จะไปกินขนม
0: เอาขอบคุณน้องทีเจปรบมือเก่งมากเลยมีแมวพาไปไหนเนี่ยท่านผู้ปกครองครับคุณพ่อคุณแม่ครับสิ่งที่เราเห็นไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับนี่คืออิสระทางความคิดของเด็กๆนะครับที่เด็กเขามีอิสระในการที่จะคิดและวาดต่อเติมโดยเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้จินตนาการสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่สำคัญมากเราควรส่งเสริมเพราะว่าจินตนาการนั้นไม่มีถูกและไม่มีผิดครับระหว่างที่เราจะรอดูรายการนี้อีกนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองคิดโจทย์เองลากโจทย์เองให้เด็กๆ เขาได้ลองต่อเติมเองก็ได้นะครับแล้วอย่าลืมมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมองได้ใหม่นะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วย
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะล้อเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ตอนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ
0: สวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เอาละทุกคนเราจะออกเดินทางกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
2: จำไว้ให้ดีนะจุดหมายที่พวกเจ้าต้องการจะไปนั้นรอพวกเจ้าอยู่ที่ทางออกแล้วพวกเจ้ารีบไปกันเถอะ
3: ขอบคุณมากนะครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ไปก่อนนะครับ
6: ไปก่อนครับ
7: ต้นกล้ามัวทำอะไรอยู่เร็วๆเข้าสิ
3: ฉันยังคาใจอยู่เลยว่าทำไมประตูทุกบานต้องเปลี่ยนเป็นรูปคนโทก่อนจะหายไป
7: ไม่มีอะไรหรอกมั้งรีบไปกันเถอะคนอื่นเข้าไปกันหมดแล้ว
3: ได้ๆๆไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
8: ศิลาหน้าคนบอกแต่ว่าจุดหมายที่เราต้องการจะไปเราอยู่ที่ทางออกแล้วไอ้จุดหมายที่ว่าเนี่ยมันคือที่ไหนกันนะ
0: เส้นทางนี้คือเส้นทางพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นให้พาเราไปยังที่ที่เราปรารถนาพวกเรานั้นกำลังต้องการจะไปหยุดปราดแห่งเงาไม่ให้พบกับนายช่างสงสัยดังนั้นที่ที่เราต้องการจะไปก็น่าจะเป็นที่อยู่ของนายช่างสงสัยนั่นเอง
3: ท่านผู้เฒ่าครับนายช่างสงสัยเนี่ยคือใครกันเหรอครับ
0: นายช่างสงสัยนั้นคือผู้ที่เต็มไปด้วยความสงสัยใครรู้อยู่ตลอดเวลาและเมื่อความสงสัยเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาความสงสัยของนายช่างสงสัยจึงเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญญาทั้งหลายในโลกแห่งปัญญานี้ขึ้น
9: ฮะตาลุงคนนั้นเป็นคนยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่น่ากับข้าวที่บ้านถึงได้อร่อยนัก
7: โอ้ยมันเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ย
9: เอาถึงขนาดก่อเกิดปัญญาทั้งหลายในโลกแห่งปัญญาได้แล้วแค่ทำกับข้าวให้อร่อยจะทำไม่ได้ได้ยังไงอ
7: ่ะมันเกี่ยวกันด้วยเหรอเนี่ยไอ้ช่างเถอะ
0: ไม่เท่ารูปเครื่องหมายคำถามที่ข้าและปราดแห่งเงาถืออยู่ก็เป็นไม้เท้าที่นายช่างสงสัยสร้างขึ้นและมอบให้แก่ข้ากับปราดแห่งเงาเพื่อเตือนให้พวกข้าทั้งคู่ไม่ลืมที่จะสงสัยในสิ่งต่างยังไงล่ะ
10: แล้วการที่ปราดแห่งเงาได้พบกับนายช่างสงสัยมันจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรขึ้นเหรอครับ
0: นายช่างสงสัยนั้นเป็นผู้สร้างกุญแจที่ใช้ไขไปสู่ที่เก็บน้ำพุไม้เมอน้ำวิเศษแห่งความรอบรู้ซึ่งหากปราดแห่งเงามาเพื่อเอากุญแจนั้นจากนายช่างสงสัยก็หมายความว่าปราดแห่งเงาต้องคิดแผนการที่จะชิงน้ำผู้ไม่เมื่อไปทำเรื่องที่เลวร้ายอย่างแน่นอน
3: อ้าวถ้าปราดแห่งเงาคิดจะเอาน้ำผู้ไม่เมื่อไปเพื่อทำเรื่องเลวร้ายแล้วนายช่างสงสัยจะยอมให้กุญแจได้ยังไงล่ะครับ
0: นายช่างสงสัยนั้นเป็นผู้ก่อเกิดปัญญาทั้งหลายบนโลกนี้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้ต้องการควบคุมปัญญาของโลกใบนี้ให้ไปในทางดีหรือเลวเขาเพียงเฝ้ามองโลกใบนี้เป็นไปด้วยความสงสัยเท่านั้นดังนั้นหากนายช่างสงสัยจะมอบกุญแจให้แก่ปราดแห่งเงาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลย
9: ฮะแบบนี้มันก็แย่นะสิพวกเราต้องรีบไปห้ามไม่ให้ทั้งสองคนนั้นเจอกันเด็ดขาด
7: เขาก็บอกกันมาตั้งนานแล้วว่าต้องรีบนายไม่ได้ฟังที่เขาคุยกันบ้างเลยเหรอ
9: จริงด้วยโหยแล้วตอนนี้เราก็กำลังรีบอยู่นี่นะดีจัง
7: เอาละสิเจอทางแยกซะแล้วแบบนี้เราจะไปทางไหนกันดีล่ะเนี่ย
9: ไปทางซ้ายสิ
3: ทำไมถึงเป็นทางซ้ายล่ะ
9: ก็มันมีอยู่สองทางไม่เลือกซ้ายก็ต้องเลือกขวาฉันก็เลือกเอามั่วๆนะ
8: ก็จริงนะยังไงเราก็ไม่รู้ว่าทางไหนถูกทางไหนผิดนะเราก็ต้องลองเลือกเอาสักทางแหละ

0: งั้นเรารีบลองไปทางซ้ายกันเถอะจะได้ไม่เสียเวลาไง
1: นี่มันที่เดิมนี่นะ
2: โอ้แย่แล้วนี่เราหลงทางแล้วเหรอเนี่ย
3: ใจเย็นๆก่อนนี่อาจจะไม่ใช่ที่เดิมแต่เป็นห้องโถงอีกห้องที่หน้าตาเหมือนกันก็ได้
2: จริงด้วยนะงั้นเอาอย่างนี้สิเราทำเครื่องหมายทิ้งเอาไว้ถ้าเรากลับมาเจอโถงแบบนี้อีกจะได้รู้ว่าเป็นที่เดิมหรือไม่ใช่ที่เดิม
1: ดีงั้นเราจะทำเครื่องหมายกันยังไงดีอะ
0: เรียบร้อยเอาละเดินทางต่อได
3: ้งั้นคราวนี้เราลองไปทางขวากันก่อนแล้วกัน
4: ครับ
2: พวกเรากลับมาที่เดิมจริงๆด้วย
3: นี่เราอยู่ในเส้นทางวงกตจริงๆเลยเนี่ย
0: แต่โถงครั้งแรกสุดตอนที่ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้กับโถงครั้งนี้ก็อาจจะเป็นคนละโถงก็ได้นะครับ
1: แปลว่าเราอาจจะยังไม่ได้ลองประตูทางซ้ายจริงๆก็ได้ใช่ไหมงั้นเราลองกันเลยดีกว่า
0: ที่เดิมอีกแล้วแย่แล้วสิแบบนี้แล้วเราจะหาทางออกเจอได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
1: ใจเย็นๆก่อนทุกคนฉันเคยอ่านหนังสือเจอมาว่าวิธีการจะออกจากเขาวงกตได้ง่ายๆก็คือให้เดินชิดผนังด้านใดด้านหนึ่งไปเรื่อยๆถึงจะเสียเวลาไปสักหน่อยแต่ก็จะช่วยให้หาทางออกเจอได้นะ
0: ดีละงั้นเราก็ทำตามกันเลยแล้วกันเราเดินชิดผนังด้านซ้ายกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะ
1: ที่เดิมงั้นคราวนี้ลองเดินชิดผนังด้านขวาก็แล้วกัน
3: อีกแล้ว
2: เอาที่เดิมอีกแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยมันยังไงกันล่ะเนี่ยไปทางไหนก็กลับมาที่เดิมตลอดเลย
3: แบบนี้ท่าทางที่นี่จะไม่ใช่เขาวงกตธรรมดาแล้วล่ะ
2: หรือว่าพวกเราเลือกผิดประตูพระศิลาหน้าคนบอกเอาไว้ว่าถ้าเลือกผิดประตูก็จะไม่สามารถไปถึงที่หมายได้ตลอดกาลนี
1: ่ไม่น่าจะใช่นะก็ศิลาหน้าคนบอกตอนที่ต้นกล้าไขปริศนาได้ว่าถูกต้องแล้วนี่นะ
2: แต่เราก็ลองทุกวิธีแล้วนะทำไมยังไม่เจอทางออกอีกล่ะก็ในเมื่อเราก็ลองเดินทุกทางแล้วนี
5: ่หรือว่ามันจะไม่มีทางออก
3: เป็นไปไม่ได้หรอกศิลาหน้าคนบอกไว้ว่าจุดหมายที่เราอยากไปนั้นอยู่ที่ทางออกบางทีเราอาจจะต้องไขปริศนาอะไรบางอย่างก่อนที่จะเจอทางออกก็ได้นะ
0: แล้วปริศนามันคืออะไรกันล่ะ
6: เอางี้ไหมทุกคนเราไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยไหม
0: ดีลองดูกันเถอะพวกเราไป
1: เอาละทุกคนพวกเราลองมาเริ่มกันใหม่ตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าน
0: ึกออกแล้ว
2: อะไรอ่ะ
0: พวกนายจำได้ไหมว่าตอนที่เราตอบคำถามถูกสัญลักษณ์ที่หน้าประตูทั้ง3เปลี่ยนเป็นรูปพลโทเหมือนกันหมดเลยอ่ะ
5: จำได้สินายพูดเรื่องนี้ตั้งหลายรอบนี่ยังไม่หายคาใจอีกเลยเนี่ย
0: ฉันสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมมันต้องเป็นรูปพลโทแต่ตอนเนี้ยฉันเข้าใจแล้ว
2: เข้าใจว่าอะไรเหรอ
0: สัญลักษณ์รูปคนโทก็คือคำใบ้ที่จะบอกเราว่าทางออกของทางวงกตเนี่ยคือทางไหนไงล่ะ
5: นึกออกแล้ว
3: อย่างนี้นี่เอง
5: ที่แท้ทางออกก็คือ
6: เดี๋ยวนึกออกกันหมดแล้วเหรออธิบายด้วยสิอย่ามัวแต่อ๋อกันฉันไม่รู้เรื่อง
1: นายยังนึกไม่ออกเหรอนี่เวลานายเทน้ำเข้าไปในคนโทน่ะนายเทเข้าไปทางไหน
6: ก็ทางปากคนโทไง
1: แล้วเวลานายเทน้ำออกจากคนโทนายเทออกทางไหน
6: ก็จากปากคนโทสิถามได้อ๋อนึกออกแล้ว
0: พวกเราบ่อยแต่คิดไปเองว่าทางออกจะต้องอยู่อีกทางก็เลยหาไม่เจอไงที่แท้ทางออกก็คือ
6: ข้างบนนั่นเองอ้าวไม่ใช่หรอ
0: ใช่ที่ไหนเล่าทางออกน่ะมันก็คือทางเข้าต่างหาก เราเทน้ำเข้าไปในปากคนโทแล้วเวลาเทออกก็เทออกจากปากคนโทก็แปลว่าทางออกกับทางเข้ามันก็คือทางเดียวกันไงเล่า
4: อย่างนี้นี่เอง
1: ถ้างั้นเราก็อย่ามัวรอช้ารีบออกไปกันเลยดีกว่าเอาละเนาะ
5: ว้าวนี่น่ะเหรอที่อยู่ของนายช่างสงสัย
0: จะว่าไปมันก็ดูคล้ายๆกับหุบเหวเมื่อตะกี้นี่เลย
6: แหมคลาวแลนด์มันก็มีแต่เมฆเมฆที่ไหนมันก็คล้ายๆกันเท่านั้นแหละนะ
2: แต่มันจะถึงขั้นมีก้อนหินหน้าตาประหลาดเหมือนกันแบบนี้เลยเหร
6: อไม่หรอกฉันว่ามันน่าจะเป็นหินคนละก้อนมากกว่านะ
7: อ้าวพวกเจ้าน่ะเองกลับมาแล้วเหรอแม่มาซะดึกๆเดินเดินมืดตื้อเฉียว
8: นี่มันเหี้ยนะ
5: หมายความว่ายังไงกันเนี่ยไหนบอกว่าทางออกคือจุดหมายที่เราต้องการจะไปไงล่ะ
7: ก็ที่นี่ยังไงล่ะที่พวกเจ้าอยากจะไปพวกเจ้าอยากไปไหนล่ะ
0: พวกเราอยากไปหานายช่างสงสัยนะสิครับ
7: นายช่างสงสัยก็อยู่ที่นี่แล้วไงเรา
5: ฮะ
6: เอ้าลุงนี่ลุงคือนายช่างสงสัยเองเหรอเนี่ยไม่เห็นเคยรู้เลยอ่ะ
7: ก็เจ้าไม่เคยสงสัยเองนี่นะ
5: ที่แท้หินยักษ์นี่ก็คือประตูมิติที่ท่านใช้เดินทางมาพบพวกเราเลยเนี่ย
7: มันไม่ใช่ประตูหรอกมันคือหุ่นกลที่ข้าสร้างขึ้นเพื่อใช้ซ่อนตัวอยู่ข้างในไงล่ะ
0: เอ้าหมายความว่าคนที่คุยกับเราทั้งหมดตั้งแต่แรกก็คือท่านเหรอเนี่ย
7: ถูกต้อง
1: เอ้าแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเล่าลองให้พวกเราตอบคำถามเรื่องประตูเข้าประตูออกประตูมาหาท่านให้ซับซ้อนวุ่นวายไปทำไมกันเนี่ย
7: ก็ข้าสงสัยนี่ว่าพวกเจ้าจะมีความสงสัยอยู่ในตัวหรือเปล่าผู้ที่ข้าจะยอมพบด้วยคือผู้ที่มีความสงสัยในตัวเท่านั้นหากพวกเจ้าไม่คิดสงสัยว่าทำไมประตูถึงเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปคอนโทรพวกเจ้าก็จะไขปริศนาของเส้นทางวงกตนั้นไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถออกมาพบข้าได้ยังไงล่ะ
5: โชคดีนะเนี่ยที่ต้นกล้าสงสัยนะไม่อย่างนั้นพวกเราคงติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้ซะแล้ว
3: นายช่างสงสัยไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะ
7: นานตรงไหนล่ะข้าเพิ่งเจอเจ้าก่อนเจ้าจะเข้าประตูไปเอง
3: จริงด้วยท่านอยู่ในก้อนหินยักษ์ตลอดเวลาและพูดคุยกับเรามาตั้งแต่ต้นแปลว่ารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงมายังไง
7: ถูกต้อง
3: พระแห่งเงามาพบท่านไปแล้วหรือยัง
7: พระแห่งเงามาพบข้าก่อนพวกเจ้าตั้งนานแล้วล่ะ
3: จุดมุ่งหมายของพระแห่งเงาคือน้ำพุใหม่เมย์ยันที่ขาดขาดเอาไว้ใช่หรือไม
7: ่ถูกต้องแล้วแต่กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมย์นั้นไม่ได้อยู่กับข้า
0: อ้าวงั้นก็แปลว่าปราดแห่งเงายังไม่ได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมย์ไปนะสิ
1: งั้นกุญแจนั่นอยู่ที่ไหนกันเหรอครับพวกเราจะรีบตามไปสกัดปราดแห่งเงาเอาไว้ก่อน
7: ผิดแล้วล่ะปราดแห่งเงาได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมย์ไปเรียบร้อยแล้ว
1: หมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ย
7: เท่าแห่งปัญญาเอ๋ยเจ้าไม่เคยสงสัยเลยหรือไงว่าทำไมข้าจึงให้ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามแก่เจ้าทั้งสอง
3: โ
0: หรือว่า
1: ใช่แน
2: ่ๆยังนี้เองเหรอเนี่ย
6: เอาอีกแล้วรู้กันหมดอีกแล้วอธิบายให้ฟังด้วยเซ่
3: ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามที่เป็นเครื่องหมายของจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาคือกุญแจที่ใช้ไขสู่น้ำพุไม่เมอน้ำแห่งความรอบรู้นั่นเอง
6: ฮะซึ่งตอนนี้ปราดแห่งเงาก็ได้ไปแล้วทั้งสองอันเลยนี่แบบนี้มันก็แย่แล้วสิ
5: ก็ใช่นะสิ

0: ฟาฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ย
1: นี่แล้วก
0: ็ฟาฟาบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: หนึ่งสองสามแล้วก็สี่สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้าแหมเก่งมากเลยนะจ้าเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได้ฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีมั้ยจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้จริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติม
0: อะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊นี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางนึงทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: กำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายๆแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตา
6: และ
5: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกาย

0: เด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

นธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

บกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นางั้นวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะอ๋อคิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมมันอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ํากันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ําไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่บอกก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วละค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆบ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่โบก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆนะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะอันนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะแปะทับไป

ที่มันแห้งนะคะเราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยพี่โบก็จะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทากาวลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยแต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบทาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะแล้วเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทากาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้ระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบสเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: ประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบสพี่โบสมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างหนึ่งที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมนี่นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบทำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้ง2ด้านค่ะต่อมาพี่โบจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบก็จะใช้ดินสอล่างเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึงก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะน้องๆ

ทางน้องเราจะไปทำปากนกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อนไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบ๊ทนะคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะหลาดสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะตัดผ้าสักกะหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้

ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกปลาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกปลาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกปลาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ค่ะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ได้ดูนะคะทางมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊รอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊เนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและวันนี้นะคะพี่โบ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊และรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

0: อยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจ

0: ลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เ
1: ฮ้ยเร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
2: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนปลูกผักบุ้งแสนลำบาก
1: กุ๊กกับกั๊กโดนคุณยายทำโทษด้วยล่ะค่ะนานๆทีจะโดนคุณยายทำโทษสักทีแถมยังเป็นวิธีการลงโทษที่แปลกสุดๆเลยค่ะวิธีนั้นก็คือนี่นะเอานี่
2: นี่นะเอาสิ
3: ตายแล้วนี่พวกหลานทำอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเอาผักมาคว้างเล่นกันอย่างนี้ล่ะ
1: ก็กลับมาสิคะคว้างมาก่อนกุ๊กก็เลยคว้างกลับไปบ้างนะคะ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละคว้าง